0: ชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบสี่จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะหนึ่งรูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระสัปปะปดลสเวตฉัตรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าพระโกศพระศพทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตั้งแต่เวลา18:45 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค19:20 นสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz
0: วันนี้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นด้วยความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรตลอดพระชนชีพ
1: วันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกทยานเดินทางมายังจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยท่าทีสำรวมและเปลี่ยนด้วยความอาลัยโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน904คอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวและแนะนำขั้นตอนการเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตลอดทางประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยต่างรู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาขณะเดียวกันได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรมาตลอดพระชนชีพ
2: ก็ตั้งใจอยากจะมากราบให้เร็วที่สุดนะครับก็เสียใจครับการทรงงานเรื่องอัยการการทรงงานเรื่องกีฬาเรื่องสิทธิสตรีเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังหญิงอีกมากมายหลายที่ห่างครับคิดว่าสนับสนุนโครงการที่ท่านเคยทำมาเช่นเพื่อนพึ่งพายามยากก็เคยบริจาคสิ่งของไปแล้วก็หลายๆโครงการของท่านที่ทำก็ยังให้การสนับสนุนต่อครับ
3: เสียใจมากแล้วก็ตกใจมากเลยต้องรีบมาในวันนี้เลยค่ะ

0: ใจมาพอมีวันหยุดก็มาเลยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะค่ะส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นโครงการกำลังใจในพระราชดำริอะค่ะซึ่งพระองค์พาเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีพระเมตตาต่อผู้ป่วยแล้วก็ผู้ยากไร้อะค่ะตามโครงการกำลังใจอะค่ะก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
1: ตั้งใจถวายครอบครัวผมครับครับเพื่อจะที่ท่านทำให้กับพี่น้องชาวไทยเพิ่มท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนทำให้ชาวมีความสุขภูมิใจทุกท่านครับ
2: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้จนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:00 นชวิสาปทุมมารายงาน
3: กระทรวงคมนาคมจัดระบบการขนส่งสาธารณะอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดา
4: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือขสมก.ปรับเวลาเดินรถชัตเทิลบัสฟรีจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยให้บริการ6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญเข้าสู่สนามหลวงจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาภิรมย์โดยให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 7:00 นขณะที่รถเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงเวลา 18:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดส่วนการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เตรียมความพร้อมรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเพิ่มขบวนรถเสริมโดยจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือที่สถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1ขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เตรียมรถโดยสารและรถร่วมบริการรองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งและรองรับผู้โดยสารได้ราว 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันและจะเพิ่มเที่ยวรถหากมีผู้โดยสารหนาแน่นรวมทั้งเปิดพื้นที่จอดรถฟรีที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 บรมราชชนนีและเอกมัยตลอดช่วงการจัดงานด้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เตรียมความพร้อมสนามบินทั้ง6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่รองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครนิตยาคุณสิมรายงาน
5: สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติถวายความอาลัยและสดุดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมยกย่องพระกรณียกิจส่งเสริมมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแถลงการดังกล่าวได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODCที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการซึ่งไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยสู่ระดับสากลแต่ยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาความยุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืน
3: วันนี้ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40สามารถใช้จ่ายผ่านบริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้เพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาของทุกวันประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้อย่างเป็นทางการสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่าน4 แพลตฟอร์มหลักประกอบด้วย Grab, Lineman, Robinhood และ Shopee Food ปัจจุบันมีร้านอาหารเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วกว่า 88,000 ร้านทั่วประเทศทั้งนี้รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการเปิดใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่จะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากได้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและดูแลค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กันไปผลิตน่านควันแสงสุกรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทั่วฟ้า
7: สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประกันตนรับยาต้านเอชไอวีไม่พบตามหมอสั่งทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัสเอชไอวีไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากการจ่ายยาต้านไวรัสเอชไอวีได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนใดๆที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัสเอชไอวีสามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทร02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัสเอชไอวีให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรองชลีลักษณ์สมิแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณนะครับผมเลือกกรุงเทพให้บ้านกรุงเทพบ้านของคุณมาต้องใช้สิทธิ์
1: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์ต่อกรณีที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางการหลายพื้นที่ในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐกับอิหร่านใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรยุติความเคลื่อนไหวทางทหารโดยทันทีซึ่งจะถือเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพอันยาวนานงดงามและไม่ควรปล่อยให้พังทลายลงอย่างเด็ดขาดขณะที่นายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่าการที่อิสราเอลโจมตีเลบานอนในครั้งนี้กำลังทำให้ความไว้วางใจของสหรัฐตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้งซึ่งสหรัฐขาดความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือขาดความสามารถที่จะทำด้วยเช่นกันหากขาดทั้งสองสิ่งนี้การเดินหน้าเจรจาย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
2: นายอันโตนิโอ กูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7 รายและบาดเจ็บอีกจำนวนมากซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนรวมถึงการที่สหรัฐกับอิหร่านอยู่ระหว่างการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามนี้ใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดในช่วงเวลาที่สำคัญทั้งนี้กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาภายหลังกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนออกมาปฏิบัติการตอบโต้สงครามในอิหร่านจนทำให้มีพลเรือนเลบานอนเสียชีวิตอย่างน้อย 3,800 รายและมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า 1 ล้านคน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้หลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80 ปีของผู้นำสหรัฐผู้นำยูเครนระบุว่ามีการหารือในหลายประเด็นเพื่อที่จะสามารถนำพาสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ในเวลานี้นอกจากนี้ยังแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดของสงครามรัสเซียกับยูเครนรวมถึงแนวทางที่ทำให้จุดยืนและสถานะของยูเครนแข็งแกร่งขึ้นทั้งนี้สหรัฐและยูเครนจะมีการหารือเพิ่มเติมในการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7 ชาติหรือ G7 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่15-17 มิถุนายนนี้ที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสซึ่งทั้งสองประเทศมีแนวคิดที่จะช่วยผลักดันกระบวนการสันติภาพให้คืบหน้าตลอดจนช่วยปกป้องชีวิตของพลเรือนได
2: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A เยอรมนีเอาชนะกูราซาว7-1และกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์เสมอกับญี่ปุ่น2-2ส่วนวันนี้กลุ่ม F สวีเดนเจอกับตุนิเซียเวลา9:00 นและกลุ่ม H สเปนพบกับแคปเวิร์ดเวลา23:00การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพพา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรโมมาริยาจุฑานุการและโปรเมเอริยาจุฑานุการคู่พี่น้องอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021กับอีเวนต์พาในรอบนี้มีสกอร์รวมเท่าเดิมที่5อันดับพาจะขยับอันดับขึ้นมาอยู่ที่7ร่วมได้สำเร็จส่วนตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นคู่ของโปรสาวจากเกาหลีใต้ชวนเยจินกับคิมฮยอจูที่ทำสกอร์รวมเพิ่มเป็น10อันดับพาแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิงปภวีช่อชูวงมืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ8ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมือ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกมปภวีคว้ารางแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัลไป 19,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 623,200 บาทบาสเกตบอล NBA นิวยอร์กนิกส์บุกไปย้ำแค้นเอาชนะซานโตนิโอสเปอร์ถึงถิ่น94-90ในเกมที่5ปิดซีรีส์รอบชิงชนะเลิศ4-1เกมคว้าแชมป์ NBA ประจำฤดูกาล2026ได้สำเร็จเป็นสมัยที่3โดยจาเลนบรอนสันพาทีมคว้าชัยพร้อมคว้า MVP นัดชิงชนะเลิศการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรระยะทาง76 กิโลเมตรนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนน วนผลการแข่งขันพิรจามั่นคงนักปั่นเยาวชนดาวรุ่งจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกเจอฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องคว้าแชมป์ประเภทถนนลื่นประชาชนหญิงด้วยเวลา2ชั่วโมง 11.15 นาทีหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าแชมป์เสือภูเขาทางเรียบมาครองทั้งลื่นประชาชนชายที่1เป็นของลุคคุยเปอร์ทีมเกมบุรีเวลา1ชั่วโมง 36.31 นาทีขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพอใจภาพรวมการแข่งขันที่มีนักปั่นกว่า500คนเข้าร่วมชิงชัยพร้อมชื่นชมผลงานนักปั่นดาวรุ่งที่กำลังเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของวงการจักรยานไทยในอนาคตสำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่20-21มิถุนายนพี่7กาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังกระบี่และสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 21:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 14:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมกรุงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
4: 1นาทีกับกปท.รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนน และเลื่อนถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่1คำว่าเบญจรงค์หรือเครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโบราณนิยมเขียนลวดลายเป็น5สีได้แก่สีขาวสีดำสีเขียวสีเหลืองและสีแดงจึงเป็นที่มาของชื่อเบญจรงค์ซึ่งแปลว่า5สีคำว่าเบญจรงค์เขียนสระเอบอใบไม้ยอหญิงจอจานรอเรืองงูคอควายกรันโดยนำคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤต2คำคือเบญจะแปลว่า5กับรงค์แปลว่าสีมารวมกันเครื่องเบญจรงค์ของไทยไม่จำกัดว่าต้องเขียนสีครบทั้ง5สีแม้ว่าเขียนเพียง3สีหรือเขียนมากถึง8สีก็ยังคงเรียกด้วยคำนี้ปัจจุบันช่างไทยพัฒนาความรู้ไปมากสามารถคิดสีสำหรับเขียนบนเครื่องเบญจรงค์ได้มากถึง30สีทีเดียว
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนหมู่เกาะสุรินทร์

0: ที่สุดซึ่งมีชาวโมแกนที่ได้รับการขนานนามว่ายิปซีแห่งท้องทะเลอาศัยอยู่ประกอบไปด้วย5เกาะคือเกาะสุรินเหนือเกาะสุรินใต้เกาะไข่เกาะกลางและเกาะรีชื่อหมู่เกาะสุรินตามประวัติได้ตั้งตามชื่อของผู้พบเกาะคือพระยาสุรินทราชานกยูงวิเศษคุณเทศาภิบาลเมืองภูเก็ตในหมู่เกาะสุรินแต่ละเกาะจะพบแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยงามติดอันดับโลกและพบกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดงดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสภาพอากาศและการเตรียมพร้อมรับมือฝนทิ้งช่วงปลายเดือนนี้ค่ะ
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: ับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศในสัปดาห์นี้และเตรียมสำรองน้ำเพื่อรับมือกับฝนทิ้งช่วงในปลายเดือนนี้ด้วยเช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมท่านรองอธิบดีครับทราบว่าในห้วงสัปดาห์นี้มีประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในหลายพื้นที่มีความเสี่ยงจะเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมครับอยากจะสอบถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไรมีพื้นที่ไหนเสี่ยงบ้างแล้วก็สภาพอากาศแบบนี้จะกินระยะเวลาประมาณกี่วันครับผม
2: ครับช่วงสัปดาห์นี้นะครับในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยฝนก็จะลดลงทั้งประเทศเลยนิดหน่อยนะครับแต่ช่วงวันที่17ถึง19นะครับร่องฝนที่เดิมนะฮะจะอยู่ทางจีนตอนใต้นะครับก็จะเลื่อนลงมานิดนึงนะครับจะมีผลมาคาบเกี่ยวอยู่มาคาบเกี่ยวอยู่ทางประเทศไทยตอนบนนะครับบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานบนในช่วงวันที่17ถึง19นะครับส่งผลให้นะฮะตัวลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับคือลมฝนเนี่ยฮะก็ยังมีกำลังแรงขึ้นนะครับในช่วงเพียดนี้บริเวณรับลมมรสุมนะครับก็คือภาคเหนือฝั่งตะวันตกเป็นหลักที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงล่องบนภาคไปถึงภาคอีสานบนด้วยก็จะมีพวกจังหวัดหนองคายดุงการแถวนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและภาคใต้นะครับที่เป็นช่วงรับลมนะครับภูเก็ตบางนาของสามจังหวัดนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่หลังจากนั้นไปล่องจะขยับขึ้นไปอยู่ที่เดิมคือประเทศจีนตอนใต้ที่อยู่ขึ้นข้างบนนะฮะฝนบ้านเราจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาคประเทศไทยตอนล่างนะครับภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับจะมีฝนลดลงอย่างชัดเจนเลยนะครับฝนจะมีในช่วงบ่ายหรือเย็นเท่านั้นนะแล้วก็มีบางพื้นที่แค่นั้นเองนะครับซึ่งก็จะเข้าสู่โหมดนะฮะในเรื่องของฝนทิ้งช่วงซึ่งคาดว่าจะเริ่มประมาณวันที่27ไปแล้วซึ่งก็จะเห็นชัดเจนแล้วว่าฝนจะหายไปในประเทศไทยอย่างในทิ้งช่วงนะได้หลายวันก็จะมีฝนตกในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตที่เป็นลักษณะของแนวชนของลมตอนตกเฉียงใต้ก็คือแถวตอนตกของประเทศพื้นที่ข้างในจะเริ่มมีฝนน้อยลงไปเลยนะครับแล้วก็ในพิเรียดที่เป็น17ถึง19เนี่ยกรุงเทพมหานครนะฮะก็จะเห็นพฤติกรรมของฝนเลิกงาน
1: ครับ
2: ฝนเลิกงานนะฮะ4โมงครึ่งเนี่ยเตรียมตัวเลยคร
1: ับ
2: มาหาเป็นแผงแล้วก็หายไปเลยนะครับ
1: ครับ
2: ตกตอนชั่วโมงมันก็จะหายไปพฤติกรรมของวันนี
1: ้
2: ในช่วงเหยียดนี้แต่ในช่วงถัดไปนั่นแหละโอกาสที่จะเกิดแบบลักษณะนี้ก็อาจจะน้อยวันเนี่ยจะมีสองสามวันอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความอะไรความรุนแรงเท่าไหร่มันก็จะลดลงไปอย่างชัดเจนเลยนะครับคือตอนนี้ก็คือเตรียมตัวที่จะเข้าโหมดสู่ของฝนทิ้งช่วง
1: ครับ
2: นะครับก็อาจจะต้อง ใช้น้ำจัดการน้ำให้อย่างประหยัดนะฮะแล้วก็พื้นที่นอกชุมชนต้องหาแหล่งน้ำต้องหาอะไรที่จะมาสำรองที่เคยฝนทิ้งช่วงในช่วงนี้นะครับ
1: ครับก็คือหนักๆคือช่วง17ถึง19นะครับก็จะมีฝนที่ตกช่วงเย็น
2: ครับ
1: ครับผมช่วงเย็นคือฝนเลิกงานครับผม
2: คร
1: ับมีแนวโน้มจะเกิดน้ำท่วมไหมครับความหนักหนา
2: น้ำท่วมก็น่าจะเน้นทางด้านบนของประเทศนะครับ
1: ครับ
2: พื้นที่ที่เป็นรับลมมรสุมนะฮะแม่ฮ่องสอนนะครับชิงวายทางด้านตรงเนี้ยที่มันล่องผ่านอยู่แล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มันเข้าไปเติมในส่วนนี้รวมถึงนะฮะอาจจะมีฝนหนักบางพื้นที่ในโซนอีสานตอนบน
1: ครับผม
2: บึงการนะฮะแถวจังหวัดเลยบึงการแถวจังหวัดตรงเนี้ยฮะก็จะมีโอกาสที่มีฝนหนักได้บางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
1: ครับหลังจากนั้น20ก็จะขยับไปทางจีนตอนใต้ละแล้วก็จะถึงช่วงประมาณวันที่27เป็นต้นไปนะครับ
2: 27เห็นสัญญาณชัดเจนแล้วฝนทิ้งช่วงค่อนข้างที่จะก็เรียกอะไรที่จะยาวไปจนถึงประมาณ

0: ีนี้เราพูดถึงกันค่อนข้างบ่อยขึ้นแล้วหรือเปล่าก็ทราบว่าอาจจะเป็นซูเปอร์เอลนิโญด้วยถูกไหมครับ
1: คือตัวปรากฏการณ์เอลนิโญมันเป็นเอฟเฟกต์ค่อนข้างกว้าง
0: ครับ
1: คือมันมองว่าตัวความชื้นที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งสองฝั่งฝั่งที่เป็นฟิลิปปินส์กับฝั่งบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีการถูกกลไกที่ควบคุมโดยลมนะฮะลมที่เป็นลมค้าครับถ้ามันพัดมาบ้านเราลงหมายความว่าเชื้อความชื้นที่มันเติมบ้านเราก็ลดลงไปด้วยซึ่งก็จะเป็นช่วงนี้ที่เขาเรียกว่าปรากฏการณ์เอลนิโญนี่แหละ
0: ครับ
1: เอลนิโญมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันก็จะทำให้เกิดฝนน้อยลงกว่าค่าปกติ
0: คร
1: ับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่นอกชุมทานเนี่ยก็คือก็จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นตัวส่งเสริมให้ช่วงฝนยิ่งช่วงของเราแหละเดิมเนี่ยจะมีสัก 4-5 วันมันตกครั้งนึงแต่ไม่ได้ตกกระจายนะฮะแต่ว่าก็จะตกแบบหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเป็นลดในเรื่องของความที่แรงลงไปแต่เอลนิโญมันก็จะเป็นตัวเติม
0: ให้ได้ใหญ่ขึ้น
1: ได้ง่ายขึ้นมันก็จะตกยากขึ้น
0: ครับ
1: ฮะพีเรียดกันจะช่วงนี้เวลาของการหายไปของฝนก็จะยาวกว่าเดิมฮะแล้วก็ฝนรวมที่จะตกเนี่ยแทนที่จะตกอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติที่เป็นฝนช่วงปกติในปีที่ผ่านมาหรือหลายปี
0: ครับผม
1: มันก็จะพีเรียดมันก็จะยาวกว่าเดิ
0: ม
1: นะครับอันนี้คือผลของมันนะฮะแล้วถามว่าไอ้ตัวปรากฏการณ์ตรงนี้มันมีความรุนแรงถึงขนาดเป็นซูเปอร์เอลนิโญเหมือนที่สื่อหลายๆคือเนี่ยประโคมข่าวกันอย่างตรงนี้หรือไม่นะครับแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วนะตัวผลกระทบจริงๆเนี่ยของปรากฏการณ์เนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากประเทศไทยพอสมควรจะไปมีอิมแพคกับฟิลิปปินส
0: ์
1: อิมแพคกับอินโดนีเซียที่อยู่ด้านแปซิฟิกที่ด้านนอกนะ
0: ครับ
1: แต่ของเราเนี่ยมันขยับเข้ามาอยู่ด้านในผลกระทบมันถามว่ามีไหมก็มี
0: แต่ไม่ได้
1: ร
0: ุ
1: นแรงขนาดนั้น
0: ครับ
1: ประกอบกับประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีมหาสมุทรอันเดียวที่จะเป็นตัวคอนโทรลไม่เหมือนทางฟิลิปปินส์ที่เหมือนทางอินโดนีเซียที่เขาอยู่ถูกคอนโทรลด้วยกลไกของมหาสมุทรแปซิฟิก
0: ครับผม
1: แต่ของเราในอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งเรามีกลไกของมหาสมุทรอินเดีย
0: ครับผม
1: เป็นตัวคอนโทรลความชื้นในบ้านเราอีกตัวหนึ่งนะครับมหาสมุทรอินเดียสภาพของปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นกลางคำว่าเป็นกลางหมายความว่าฝนก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ
0: ครับผม
1: นะครับถ้ามหาสมุทรอินเดียพีเรียดที่ในช่วงของฝนช่วงฝนช่วงเนี้ยมันมีลักษณะของความชื้นมีลักษณะของลมซาวเวสที่พัด
0: ครับ
1: ดึงเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันก็จะมาเติมความชื้นชดเชยของเอลนิโญ
0: ครับ
1: ให้ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนที่ตกจริงๆเนี่ยในที่เอฟเฟกต์จากเอลนิโญมันก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นในช่วงที่เป็นพีเรียดของเอฟเฟกต์ที่ได้มาเติมความชื้นอย่างมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่บ้านเราก็คงจะไม่ได้รุนแรง
0: ครับ
1: เหมือนกับประเทศที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านั้นนะครับ
0: ครับก็ท่านรองอธิบดีครับขอให้ท่านปิดท้ายสักเล็กน้อยครับผมว่าใดๆก็ตามเนี่ยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคำเตือนของหน่วยงานราชการในช่วงนี้รวมถึงอาจจะต้องสำรองน้ำสำหรับพี่น้องเกษตรกรครับเพื่อรองรับฝนที่จะทิ้งช่วงไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคมครับผม
1: ครับก็จากปัจจัยที่ผมเรียนเบื้องต้นเนี่ยนะครับกรมก็ประเมินนะครับประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใน2เดือนนี้ที่เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็จะทำให้โดยภาพรวมแล้วนะครับภาคเหนือก็ยังมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะครับส่วนที่มันมีฝนที่เป็นทิ้งช่วงแล้วก็ทำให้เกิดการแห้งแล้งที่เป็นพื้นที่เด่นชัดจริงๆอ่ะจะอยู่ทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานนะครับสองส่วนเนี่ยจะมีความแห้งแล้งคือมีปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าปกติเนี่ยเห็นค่อนข้างชัดนะจากที่กรมประเมินนะครับในส่วนนี้สองพื้นที่นี้ก็อาจจะต้องมีการใช้น้ำสำรองนะครับคือน้ำที่ตกก่อนหน้านี้ที่เป็นฝนที่ตกหลายช่วงในก่อนหน้านี้มันก็เป็นน้ำต้นทุนนะครับที่เราจะไปบริหารจัดการเพื่อชดเชยในสิ่งที่หายในช่วงที่ปรากฏการเอลนิโญที่มันจะเกิดขึ้นมีผลกระทบนะครับก็อาจจะต้องบริหารจัดการน้ำให้มันเหมาะสมรอตัวร่อง ที่จะกลับลงมาในประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับก็จะเป็นตัวที่จะมาเป็นปัจจัยเสริมที่จะทำให้ฝนบ้านเราเนี่ยมีโอกาสตกได้มากขึ้นนะครับแต่ถามว่าปีนี้ฝนจะเหมือนปีที่แล้วไหมคงไม่เหมือนแหละครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ลานิญาฝนมันจะเยอะความชื้นเยอะปีนี้เอลนีโญฝนน้อยความชื้นน้อยพายุก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นมาด้วยซึ่งกรมก็ประเมินประมาณไม่เกิน 1-2 ลูกที่จะเข้าสู่ประเทศไทยนะก็ฝากแจ้งเตือนประชาชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่นอกเขตชลประทานนะครับก็อาจจะมีผลกระทบมากกว่าเพื่อนนะครับก็ใช้จัดการน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ให้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็อาจจะมองถึงความเสี่ยงอาจจะเกิดบางช่วงที่มีฝนทิ้งช่วงไหนยาวนานกว่าพื้นที่อื่นนะฮะก็อาจจะต้องมีน้ำใต้ดินหรือมีน้ำแหล่งน้ำอื่นนะที่จะมาช่วยให้พืชอะไรผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยให้ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับ
0: ครับผมก็วันนี้ขอบคุณนะครับข้อมูลแล้วก็คำเตือนดีๆจากท่านรองอธิบดีแล้วก็ท่านโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านณัฐวุฒิแดนดีที่ได้มาให้กับประชาชนครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวในช่วงที่สภาพอากาศมีความเปลี่ยนแปลงก็ต้องขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีมาร่วมพูดคุยนะครับ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
2: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อป

0: ผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจกับความโปร่งใสโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินค่าอำนวยความยุติธรรมเนี่ยกฎหมายบ้านเราก็ยังเป็นกฎหมายถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผู้ร้ายกับผู้หลักแน่นอนครับ
1: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.

0: มไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนสมัยพิเศษณสหพันธรัฐรัสเซียในวันที่17-18มิถุนายนนี้มุ่งหวังยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายระดับโลกภัยคุกคามความมั่นคงรวมถึงวิกฤตพลังงานติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
1: รัสเซียเป็นประเทศคู่เจรจาและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนโดยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานและยกระดับความร่วมมือหลากหลายด้านครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงการค้าการลงทุนการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนและในปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียซึ่งเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี2534และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจะมีการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษขึ้นระหว่างวันที่17-18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยจะเป็นการหารือความร่วมมือในมิติต่างๆระดับผู้นำในประเทศสมาชิกอาเซียนและรัสเซียกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และการรับมือภัยคุกคามความมั่นคงตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาคซึ่งหลังจากการหารือกันในระดับผู้นำคาดว่าจะมีการลงนามรับรองความร่วมมือหลายฉบับเพื่อกำหนดแนวทางสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างรัสเซียและอาเซียนต่อไปในอนาคตในการนี้ผู้นำจากประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมด้วยสำหรับประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างนั้นนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวสะท้อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งมีความร่วมมือหลากหลายด้านรวมทั้งจะเป็นการเปิดประตูอาเซียนและรัสเซียด้วย
2: การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเป็นวาระสำคัญอาเซียนในครั้งนี้เราก็คงจะผลักดันในเรื่องของความร่วมมืออาเซียนกับรัสเซียในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็และโอกาสที่สำคัญก็คือถ้าเราพิจารณาถึงภูมิศาสตร์ของรัสเซียเองเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างยุโรปกับเอเชียเพราะฉะนั้นรัสเซียถือเป็นประตูที่จะทำให้อาเซียนเนี่ยส่งออกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรแล้วก็ขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ต่างๆที่จะใช้รัสเซียเป็นประตูสู่โอกาสดีๆให้กับภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนของคนในอาเซียนค่ะ
1: นอกจากการประชุมระดับผู้นำแล้วยังมีเวทีคู่ขนานซึ่งเน้นเกี่ยวกับความร่วมมือของภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนรวมถึงเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันคือการประชุมในเวทีธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนซึ่งรวมผู้ประกอบการชั้นนำจากรัสเซียและอาเซียนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งถือเป็นโอกาสดีที่ไทยและอาเซียนจะได้ผลักดันความร่วมมือโครงการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและคาดว่านายกรัฐมนตรีของไทยจะได้พบหารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียด้วยซึ่งนับเป็นโอกาสดีเพราะจะได้หารือถึงการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างกันอย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ทั่วโลกเนื่องจากอาเซียนเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสูงมีประชากรกว่า600ล้านคนและมีเศรษฐกิจรวมติดอันดับต้นๆของโลกอีกทั้งเป็นการประชุมระดับผู้นำที่เกิดขึ้นในห่วงเวลาที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและวิกฤตพลังงานซึ่งต้องติดตามว่าภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นจะมีการยกระดับการค้าและความร่วมมือในเรื่องใดบ้างผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: ท่านผู้ฟังคะปัญหาการระงับนำข้าวกุ้งของประเทศมาเลเซียทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไข่ประสบปัญหาเรื่องนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: ภายหลังมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาและมีผลทันทีในวันที่1มิถุนายนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการกุ้งไทยเนื่องจากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่เปิดโอกาสให้ไทยได้ชี้แจงและกำหนดมาตรการรองรับราคากุ้งจึงตกลงกว่ากิโลกรัมละ60บาทและต้องชะลอการจับกุ้งประกอบกับปัจจุบันกุ้งไทยมีออเดอร์จากต่างประเทศน้อยลงอยู่แล้วเมื่อมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้าก็ยิ่งส่งผลให้ช่องทางการจำหน่ายกุ้งไทยลดลงไปอีก รัฐบาลจึงเร่งหาแนวทางคลี่คลายปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่าน13มาตรการที่หวังดูดซับกุ้งไทยไม่น้อยกว่าเดือนละ400ตันทั้งการหาตลาดทดแทนในจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นรวมถึงกลุ่มอาเซียนและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคกุ้งไทยภายในประเทศเชื่อมโยงผลผลิตไปยังแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเปิดจุดรับซื้อโดยตรงเพื่อดึงผลผลิตออกสู่ตลาดให้ได้ตามเป้าหมายนอกจากนี้จะได้นำปัญหาดังกล่าวหารือในระดับองค์การการค้าโลกและในระดับอาเซียนเพื่อลดผลกระทบให้กับผู้ประกอบการในระยะยาว
4: ทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรระหว่างนี้เนี่ยก็จะเร่งดำเนินการมาตรการเนี่ยทั้งต่างประเทศและในประเทศเนี่ยให้เข้มข้นนะครับเพื่อดูดซับผลผลิตที่ถูกกระทบนะครับขอให้มั่นใจครับว่าทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะเร่งดำเนินการในส่วนนี้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เกษตรกรนะครับผู้ประกอบการที่ถูกกระทบด้วยทั้ง13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาเฉพาะหน้าได้เรื่องการเจรจาก็จะเร่งในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดครับผม
3: ด้านนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยเปิดเผยว่าในแต่ละปีไทยส่งกุ้งไปยังมาเลเซียกว่า 10,000 ตันหรือเดือนละ 800-900 ตันซึ่งมากกว่าโควต้าการเยียวยาของกระทรวงพาณิชย์ส่วน13มาตรการที่ออกมามองว่าอาจยังไม่ตอบโจทย์ของสดที่ต้องจัดการระบายออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วก่อนเสียสภาพซึ่งแนวทางเร่งด่วนควรเจรจาทางการค้าเพื่อเปิดด่านชายแดนให้เร็วที่สุดก่อนเนื่องจากในเดือนมิถุนายนจะมีกุ้งออกมาจำนวนมากพร้อมฝากความหวังให้รัฐบาลฟื้นฟูกิจการกุ้งของไทยในฐานะที่เคยเป็นผู้ส่งออกกุ้งอันดับหนึ่งของโลก
5: มาตรการทั้ง13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์แต่ไม่ทำให้กุ้งจำนวนมากในหายวับไปจากตลาดได้นะครับทางที่ดีที่สุดก็คือเปิดช่องชายแดนก่อนนะครับก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องเทคนิคในการตรวจสารตกค้างของทั้งปลาและกุ้งถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือสิ่งที่เป็นความแข็งแกร่งของประเทศอย่างแท้จริงทำรายได้ให้กับประเทศมากกว่า100,000ล้านนะครับฝากเป็นความหวังให้กับอุตสาหกรรมกุ้งก่อนที่จะเหลือเป็นแค่ตำนานว่าประเทศไทยเคยเลี้ยงกุ้งมาก่อนและเคยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกมาก่อนครับ
3: ในอดีตประเทศไทยผลิตและส่งออกกุ้งได้กว่าปีละ600,000ตันทำรายได้เข้าสู่ประเทศกว่า100,000ล้านบาทแต่ปัจจุบันการส่งออกลดลง 3-4 เท่าตัวทำให้รายได้จากการส่งออกเหลือเพียงปีละ 40,000 ล้านบาทเท่านั้นนี่จึงเป็นโจทย์แห่งความท้าทายของรัฐบาลที่ต้องเร่งเข้ามาแก้ไขข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพื่อรักษาศักยภาพทางธุรกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรและภาคธุรกิจในห่วงโซ่กุ้งไทยเพื่อไม่ให้เครื่องจักรเศรษฐกิจชิ้นนี้ชะลอตัวและหยุดลง

0: ครั้งจะทำให้ร่างกายมีกลิ่นแก่จริงหรือว่าชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนกลิ่นคนแก่หรือกลิ่นผู้สูงวัยเป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่พบได้ในผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งเป็นกลิ่นอับคล้ายไขมันหรือขี้ผึ้งเก่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังตามวัยไม่ได้เกี่ยวข้องกับความถี่ในการอาบน้ำแต่อย่างใดดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.iod.go.th หรือโทร02-354-5222เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธน

องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

าให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

วิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอย่างมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและแบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและ

แลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมล somnet.p@msu

ต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโดยติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆและการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปปรกู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ส่วนผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เรียกก็เหมือนเดินทางอยู่ในป่าคือจังเดินทางอยู่ในป่ากว้างตรงดาวผู้เดียวสิเป็นเนื้อหรือไตไปทั้งใดเห็ดจมปมมันลงไปหมดเลยไม่รู้ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้มันอยู่ตรงไหนวนไปเวียนมาป่าดิบดงดำอยู่ตรงนั้นง่วงหัวหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูจูงเขาใส่ทางห้ำหัวมั่วเมาดนไพ่สนแสนซ้ำอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ่นโกกเอาฟันเหื่อไหวประสงแห่ข่มท้าคนโบราณท่านพูดอย่างนี้ปู่ฟันเหื่อไหวประสงแห่ข่มฟังปู่คังไหวประสมหยอกเถื่องไหมสารใส่ไหวเงื่อมฝนเสมาหอดเพี้ยนพำไหวต่างให้เติมบุญคนเหล่านี้ที่ได้ยินเสียงกูก็มาเลยส่วนพวกไม่ได้ยินเสียงกูนาเขินข้างนี้จะอยู่ใกล้ๆก็ไม่มีความสนใจจะให้ทานข้าวสักนิดหนึ่งผักสักเส้นเดียวก็ไม่มีก็เป็นคนที่น่าสงสารมากฝรั่งคนนี้อยู่ที่เยอรมันตะวันตกเมื่อก่อนนู่นเวลาอบรมพระนี้แกก็พาแม่ของแกมาสองสามครั้งอยากจะให้แม่เข้าใจในทางนี้แล้วพอวันนี้แกก็มาเลี้ยงมาดูผมซื้อเรากินหมดมากกว่านั้นเขาว่าอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยว่าอย่างนี้แล้วซื้อเนื้อซื้อปูซื้อปลาซื้ออะไรมาเติมขันรถมาเลี้ยงชาวบ้านก็ผ่านไปต่อมาวันที่สองคุณยมวิเชียนผู้ชมงามแห่งบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีคนนี้ก็ได้ยินเสียงปู่มาขอจองเลี้ยงผู้คนทั้งหลายส่วนวันที่สามมาก็สปอวานนิวัตรท่านหัวหน้าการพิชิตบานตำบลข้าราชการตัวอย่างเราไม่กินบุหรี่ไม่ซุกไม่แหลนการพนันรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานซึ่งยากนักอย่างน่าจะหาได้บุคคลเช่นนี้ก็พาคณะครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องเพื่อนร่วมงานเข้าทำนองที่เรียกว่ามิตตาวาอามัจจาวายาติงวาสะโลหิตาวามิตรก็ดีคนร่วมงานก็ดีอัมมัดก็ดีญาติก็ดีสายเลือดตนเองก็ดีสมาทเปตภาวินีเสตภาปฏิท่าเปตภาชักชวนแนะนำผ่ำซ้อนให้เป็นผู้สมาทานผู้ตั้งมั่นผู้เซฟทำตีประการนี้เรียกว่าลูกน้องทั้งหลายแม้จะไม่อยากทำก็ทำกับหัวหน้าตายแล้วไปขึ้นสวรรค์โดยไม่ได้ตั้งใจไปพบกันก็จะไปพูดกันไปคุยกันโอ้ยเด็กย้อนเด็กหย่อนหัวหน้าเพิ่นพาเฮ็ดบุญเฮาบ่จะเฮ็ดปันได้ก็ได้เฮ็ดนี่มันดีตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้นไม้ทั้งหลายอาศัยภูเขาศิลาล้วนในป่าใหญ่อย่างต้องงดงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันตะเทวะสีละสัมปันเนบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีลสัทธังกุลปุตตังอีทักุลบุตรผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลอุปนิสสายะวัฏฐันติบุคคลผู้เข้าไปอาศัยบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นผู้เจริญอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นคนร่วมงานยาติงวามิตตาวายาติสังคาจะเยจัสอนุชีวิโนแม้เขาจะเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานก็ดีเป็นผู้เข้ามาอาศัยเลี้ยงชีพเป็นลูกน้องเป็นผู้เข้ามารับจ้างในบริษัทของตนก็ดีได้เห็นหัวหน้าเป็นผู้มีซึ่งมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาก็ย่อมประพฤติตามปัสสมานานุกุปพันติเยภวันติวิจักขณาเขาได้เห็นประจักษ์ชัดว่าหัวหน้าเขาประกอบด้วยธรรมอันนี้อีทะธรรมังสุจริตตังเขาได้ประกอบประพฤติปฏิบัติสุจริตธรรมในโลกอันที่เขาเห็นโยนนี้แล้วเขาย่อมเป็นผู้ไปสู่สุขคตินันทิโตเทวโลกสามิงเขาจะเพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกเพราะเหตุแห่งหัวหน้าพาเขาทำอันนี้ก็น่าอนุโมทนาคุณยมพิชิตบ้านตำบลสปอวานนนิวานเอาก็พาลูกน้องมารับเพียงผู้ปฏิบัติธรรม800กว่าคนน่าอนุโมทนาชื่นใจยิ่งพวกที่ได้ยินเสียงกู่อีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอีกคณะหนึ่งต่อมาก็พาลงคนยากบ้านตาดคนโยมเงินก้อนดกเอียแล้วก็อาจารย์สาลียาอาจารย์วิทยาวงกาลสินสองผัวเมียก็พาลงชวนกันไปทะเนาะห้องสองไอ้น้องทุกๆอย่างๆไปซอยกันย่านแห้งบ่พอได้ห้องเอาบุญมาซั่นพากันค้นอาหารหวานข้าวหลังจากนั้นลูกหลานชาวบ้านแผดบ้านตาดบ้านวังชมพูโนนทับช่างซึ่งน่าอนุโมทนาลูกหลานชาวบ้านตาดนี่มากันผู้สองคันรถมาทำอาหารหวานข้าวทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบ้านแผดด้วยบ้านบังชมพูด้วยก็เราไม่มีเงินมีทองมากก็เอาเรี่ยวเอาแรงเรียกว่าถามมาพีมาร่วมกันล้วนแต่ชื่อว่าผู้ได้ยินเสียงกู่เรียกแห่งพระธรรมอั ันนี้น่าอนุโมทนาลูกหลานนอกจากนั้นพี่น้องชาวบ้านกุจิกโอ้ยมากันนอนเฝ้าตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายเอาไปเอามาไปซื้ออาหารร้านค้าไปซื้อของบุญจะมาทำบุญรถชนกันแขนหักขาคนไปกันเป็นแถวเลยเอาตำรวจจัดรถเข้าไปนู่นไปที่โรงพักก็ไม่รู้จะว่ายังไงเอาว่ากันไปตามกฎหมายจะมาทำบุญด้วยกันนั่นแหละแต่รถมันชนกันเพราะว่ารีบร้อนหรือยังไงอาตมาก็ไม่ทราบแต่ตั้งหลายอย่างจะว่าทำบุญแล้วทำไมรถจึงชนกันนางสามาวดีประพฤติธรรมอยู่บนปราสาทบรรลุความเป็นโสดาบันแล้วถูกนางมาคันธยาเอาไฟเผาตายทั้ง500คนทั้งนั้นที่บรรลุโสดาบันไม่ขาดตัดชีวิตอันนั้นมันเป็นกรรมของเขากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกจอมเป็นไปตามกรรมเพราะนางนั่นแต่ก่อนนู่นพร้อมด้วยบริวาร500เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินไปอาบน้ำอยู่ในฐานน้ำกลับมาเห็นกองฟางอยู่ก็เลยเอาไฟเผาหนังสิงพอไฟมันอ่อนตัวลงก็เอาไม้ไปเขี่ยให้ไฟลุกขึ้นเองให้มันหายหนาวแล้วจะได้อุ่นๆพอเขี่ยแล้วก็เห็นซากของคนดำๆเหมือนตอตะโกนอนตายอยู่ในกองฟางคือพระประเจกับพุทธเจ้าเข้ามาอยู่ในล้อมฟางแล้วสมาทานอธิษฐานเข้านิโรธสมาบัติ7วันนิโรธสมาบัตินิกายสังขารดับจิตสังขารดับวิจีสังขารดับมันดับมันไม่รู้จักเจ็บจักปวดกายสังขารลมอัศสะปัสสะดับไปวจีสังขารวิตกวิจารความคิดที่จะมาพูดดับไปมโนสังขารจิตสังขารคือเวทนาสัญญาความสำคัญมั่นไม่จำได้ไม่รู้เจ็บปวดหัวเราเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีดับไปหรือแต่ไออุ่นหน่อยหนึ่งนั้นเท่านั้นเองมันผิดกับคนตายตรงนี้ไฟจุดไฟเผาก็ไม่เจ็บก็เลยตายไปเฉยแล้วด้วยบาปกรรมอันนั้นนางได้สั่งคนงามความดีมาเมื่อสุดท้ายผลกรรมจะต้องมาตามเก็บคิดบัญชีเอสมะโควิสุทธิยาหนทางบริสุทธิ์จะเอาคนสกปรกเข้าไปด้วยไม่ได้เพราะเหตุนั้นเขามาทำบุญลดชนการแค้นหักก็มีหน้าแตกหน้าแหกไปหมดเขาก็มีกรรมที่เขาได้ทำไปเหมือนกันส่วนกรรมดีเดียวนี้ยังไม่ให้ผลไม่ใช่ทำวันนี้มันจะออกผลวันนี้ดำนาวันเดียวยังไม่ได้เกี่ยววันเดียวตกกาวันเดียวยังไม่ได้ถอนไปดำวันเดียวมีข่าวดอมีข่าวงันต้องมีการรอคอยเหตุรอคอยปัจจัยให้มันสมดุลสมดุลกันพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผลคนพาลก็หัวเราะเริงร่าเห็นการทำชั่วเหมือนน้ำหวานเหมือนน้ำผึ้งแต่เวลาใดกรรมชั่วมาให้ผลคนพาลร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าโซรี่โซรี่เสียใจเป็นอย่างนั้นอีตอนทำชั่วนั้นหวานชื่นเพราะเห็นนะอย่าได้น้อยอกน้อยใจที่ว่าทำบุญไปแล้วทำไมไม่ได้บุญลดจึงชนกันหลอกเราทุกวันนี้ใจแคบจะเอาไวๆกินดิบๆจะเอาเดียวนี่ทำบุญวันนี้อยากจะถูกเลขวันนี้เหตุบุญปันนี้คือบุตรถือเลขเซาซะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีท้องไปเราเข้าใจกันผิดทั้งนั้นดำนาปลูกข้าวปลูกพืชก็ยังต้องรอคอยไม่ใช่ทำวันนี้จะได้ผลวันนี้บางครั้งทำวันนี้ได้ผลวันนี้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันพอเห็นนั้นต้องเข้าใจเอาต่อมาวันต่อมาก็มีอีกพี่น้องชาวบางกุจิกมันยืนลงอยู่ตลอด7คืน7วันเลยแล้วยังไม่พอวันนี้รับกันเองวันหลังมาก็มีอีกคือนู่นทีนี้พี่น้องชาวบ้านคอนสวรรค์อำเภอวานรนิวาสนั่นก็หมดทั้งหมู่บ้านเลยมารับเลี้ยงผู้ประพฤติทำ800กว่าคนไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องน่าชื่นชมอนุโมทนาผู้ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้สุตตวาอริยสาวะโกหลังจากนั้นวันต่อมาก็มีพี่น้องจากนู่นท่านสสวิรัตตายางคานนรับผิดชอบคนเดียวอีกเหมือนกันส่งเงินรองทองมาผมขอเหมา1วันวันสุดท้ายหมอสาธารณสุขท้องถิ่นคือคุณหมอรวมแล้วก็พี่น้องชาวเจริญศิลป์คือคุณยอมณลงคุณยอมณลงนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มาร่วมคือคุณยมนรงชัยสาครก็มาร่วมกัน2เรี่ยว2แรงวันสุดท้ายอันนี้เล่าให้ฟังผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ฝ่ายคารวาสผู้ที่จะมาสนับสนุนยิ่งไปกว่านั้นมีครูบาอาจารย์มีหลายท่านมาเห็นและเสียดายแม้ชาตินี้วันนี้ปีนี้ผมทำไม่ทันมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งคืออาจารย์อวยพรที่อำเภอสว่างแดนดินปีหน้าขอจองล่วงหน้าไว้วันหนึ่งจะขอเลี้ยงผู้ประพฤติธรรมหลังจากนั้นก็มีคุณโยมศักดิ์ศรีถาวรอิเล็กทรอนิกส์คำตะกาขอจองไว้อีกวันหนึ่งเป็นอันว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ในปีนี้ได้ยินกันไปไกลการได้ยินเสียงกู่นอกจากนั้นก็มีพี่น้องทั่วสารทิศนำข้าวสารอาหารแห้งมานู่นขณะหนึ่งมาจากบ้านโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนำด้วยพระเจ้าพระสงฆ์และญาติโยมพุทธบริษัทนำข้าวสารมาเป็นกระสอบนำอ้อยนำมะเขือเทศมะเขือเล็มเงินทองมา มาร่วมบริจาคเป็นค่าอาหารอาพี่น้องชาวบ้านท่าดอกแก้วทางอำเภอท่าอุเทนบ้านเฮาพุ่นนะทางฝั่งของบ้านท่าดอกแก้วนู่นก็พากันมาครูบาอาจารย์นำเงินนำทองนำอาหารหวานข้าวมานอกจากนั้นก็ทางคำจะอีทางพ้นทางบ้านเป่าบ้านผู้ทางหนองสูงทางวังน่องทางบ้านป่าม่อนบ้านส่งเปยมู่มุกดาหารคำสีพากันมามืดเอาเงินเอาทองเอาเข้าเอาป่าพากันมามาส่งโอ้ยอย่าเม้นอ่อนซ่อนเด้เนาะผู้ได้ยินเสียงเอิญได้ยินเสียงกูมันบ่ได้เม้นเฮาจะขี้ร้ายท้ายเป๊ะแท้ๆได้แต่เฮานี่บ่แม่นคนปึกคนหน้าปานนั้นเนาะหลังจากนั้นก็มีสปอคำตากาแล้วก็ท่านนายอำเภอด้วยข้าราชการท่านปลัดร่วมกันมาคนละไม้คนละมือนั่นเห็นมั้ยล่ะมันก็ให้อยู่กันได้ถ้าเห็นวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมนี้เหมือนศาสนาของเราจะตั้งอยู่ได้ไปยาวนานทีเดียวนอกจากนั้นก็มีมาจากอำเภอสร้างคอมอำเภอสร้างคอมนู่นจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คณะหนึ่งนำข้าวปลาอาหารนำอะไรต่ออะไรนอกจากนั้นก็นิคมคำสร้อยมุกดาหารวารินชำราบปากันหลั่งไหลมานอกจากนั้นก็ยังมีอีกทางนู่นทางอำเภอบ้านม่วงนี่ก็ไม่เบาเลยมีอะไรต่ออะไรค้นกันก็มาข่าวสารเต็มพันเนินเต็มตึกนี่ฝ่ายที่สั่งสมบารมีทานนี่แหละที่เรียกว่าเราช่วยกันประคับประคองค้ำชูศาสนาของเราคนละไม้คนละมือนักซอยกันหาบหยาบซอยกันเองอย่าโยมพี่น้องบ้านแผดบ้านบางชมพูบ้านแผดน้อยแผดใหญ่บ้านปาดบ้านนวลทับช้างไม่ได้ประมาทไม่ได้มองข้ามพากำลังไล่มันลูกหลานกลางค่ำกลางคืนจึงเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเอาไว้ได้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้นำซ้ำยังจองกันล่วงหน้าไว้อีกตั้งเยอะเลยในตั้งสองวันแล้วนี่ทำให้อาตมาคิดเห็นว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้นั้นก็คือบุคคลผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกู่แล้วย่อมมุ่งหน้าเข้าไปสู่ประตูแห่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานนั้นเรายังไม่ปรารถนาก็ตามเมื่อเราเข้าไปสู่ประตูเข้าไปสู่ข้างในแล้วเราจะเกิดความพอใจเองฉันใดก็ฉันนั้นผู้มีธรรมตีประการตถาสิงจาคะปัญญาเป็นโสตปฏิยังคะบุคคลบุคคลผู้ประกอบด้วยองค์แห่งโสดาบันถึงกระแสแห่งทำแล้วย่อมปฏิโสตคามีทวนกระแสทวนกระแสกระแสของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันมีมากจะทวนมันขึ้นไปทวนมันจนมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดก็จะถึงจุดทิตโตพูดดูในภาวะอันตั้งมั่นไม่ต้องฟื้นความรู้สึกในทางชั่วให้ทางดีจิตใจมันเป็นธรรมดาที่จะไม่ทำชั่วเป็นธรรมดาที่จะทำดีโดยไม่ต้องฝืนเดี๋ยวนี้ทำดีก็ต้องฟื้นทำเพราะความชั่วมันชักจูงลงที่ตำเว้นจากชั่วก็ต้องฟื้นเพราะจิตใจมันอยากชั่วอยู่แล้วแต่เราฟื้นมาทำดีไม่ทำชั่วอย่างนี้เรียกว่าปฏิโสตคามีบุคคลผู้ทวนกระแสจะทำดีมันไม่อยากทำกลัวเสียดายเงินเสียดายทองเสียดายเวลาเสียดายความสนุกสนานไปทำดีอย่างนั้นเสียดายก็ฟื้นความเสียดายไปทำดีทำดีเรียกว่าปฏิโสตคามิงทวนกระแสกิเลสไปทำดีทวนกระแสกิเลสเว้นความชั่วในที่สุดจิตใจนี้ก็จะถึงความเคยชินไม่ต้องฝืนทำดีโดยไม่ต้องฝืนใจทำเว้นจากชั่วโดยไม่ต้องฝืนใจเว้นมันเป็นอัตโนมัติของมันเรียกว่าทิตัตโตผู้ถึงภาวะอันมั่นคงแล้วไม่ต้องฝืนการมั่นคงต่อไปก็ทำคุณงามความดีละเว้นปล่อยวางกันไปเรื่อยในที่สุดก็จะถึงติโนปราคโตผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งโดยไม่ต้องปรารถนามันเลยมันก็จะเป็นของมันเองขอให้เราได้ยินเสียงกู่ที่นี่ฝ่ายพี่น้องทั่วสารทิศที่มาบวชกันเจ็ดวันกินข้าวครั้งเดียวตื่นตีสองในกะละมังอันเดียวอยู่อย่างนี้800กว่าคนพระสงฆ์องค์เจ้าสามเณรประมาณ200กว่านอกจากนั้นก็เป็นฝ่ายญาติโยมประมาณ500กว่ารวมกันเข้าก็จะเห็นได้ชัดว่านี่คือผู้ที่ได้ยินเสียงกู่อาศัยผู้เพิ่นเอิ่นขานห้องกูกเอาก็เลยพากันมาปีหน้าอาตมาคาดว่าคงจะมีกันเยอะที่นี่มีบางท่านนะมีจำนวนมากว่าเฮ้ยการปฏิบัติสมาธิภาวนามันหมดยุคหมดสมัยหมดสมัยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วไปซะคันได้หอก็ให้อาศัยนี่เด้อเพิ่นว่าเด้โดยเฉพาะคำพูดเช่นนี้มักจะมีกับหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าพระผู้รักผู้ใหญ่ก็ยังมีบางท่านมันสิได้หออยู่บ่เดี๋ยวนี้ประพฤติธรรมทำสมาธิภาวนาคันได้หอก็ให้แขนหางนี่เด้อสาธุเพิ่นพูดจาคล้ายๆเยาะเย้ยถากถางการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยน่าสมเพชเวทนาน่าสงสารที่พระพุทธเจ้าว่าอสุตวาปุถุชโกปุถุ ชโนปุถุชนคนหนาผู้ไม่ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่นี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คนมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะเหาะได้ไปเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้าจักไม่พบไปเปิดอรรถกถา 28,000 กว่าหน้าก็ไม่เคยมีภิกษุทั้งหลายเธอจงมาประพฤติธรรมเพื่อเหาะได้เถิดมีตรงไหนอยากจะทำแต่ท่านจะบอกอยู่เสมอว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันเราตถาคตพระผู้มีภาคเจ้าที่ตัดไว้แล้วดีแล้วนี่ท่านทั้งหลายจงมาประพฤติธรรมเถิดเอหิภิกขุปสัมปทาเถิดทั้งหลายจงบวชเป็นภิกษุเสียถ้าใครอยากบวชหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าพรหมจริยังจรหิจะอันโตทุกขสะอันตกิริยายะจงมาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ให้ความทุกข์มีในจิตในใจเราให้ความทุกข์มันหมดไปไม่ได้บอกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อจะเหาะได้ดำดินบินบนเห็นเหล็กเห็นหวยป่าผีร้างป่าชามันไม่มีเราว่ากันเอาเองว่าไปตามกิเลสอย่าบ้องตื่นอย่าโง่เง่าเต่าตุ่นถึงขนาดนั้นเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงกู่ย่อมไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดปรารถนาเพื่อจะเว้นจากความทุกข์อย่างน้อยไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้คือมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาอัตนาวตานังพยากรเรยะเขาย่อมพยากรณ์ตัวของตัวเองได้ขีณนิรโยมหิขีณปิติวิทโยมหิขีณเตระฉานิโยนิขีณอวินิปาตธรรมโมขีณวินิปาโตอปาโยโสตะอาปโนหะมัสมิเราเขาย่อมพยากรณ์ตัวของตนเองด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกมีเปรตมีอสุรกายมีวินิบาตมีนรกสิ้นแล้วเราเป็นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมแล้วอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำหัวเด็ดตีนขาชีวิตนี้จักไม่ทำชั่วฉันจะฝืนกระแสของความชั่วไปสู่ความดีจนตายนิยโตที่ยังแท้สัมโพธิปรายโนที่จะตัดสู่ในอนาคตเขาจะต้องฟื้นอารมณ์ทำความดีฟื้นอารมณ์เว้นความชั่วจนกว่าจะถึงจุดนั้นเมื่อเข้าถึงกระแสธรรมเรียกว่าโสดาบันโสดาบันจะฟื้นกระแสอารมณ์ที่จะทำดีไม่อยากทำก็ต้องฟื้นทำฟื้นแม้อยากจะทำชั่วก็ต้องฟื้นเว้นชั่วไปจนถึงสกิทาคาก็เบาลงไปถึงอนาคาไม่ต้องฝืนอะแปลว่าไม่อาคาไม่กลับมาไม่ฟื้นใจทำดีไม่ฟื้นใจเว้นชั่วมันจะเป็นอัตโนมัติเว้นชั่วทำดีโดยอัตโนมัติเป็นธรรมดาของมันเป็นความเคยชินที่ว่าทิตัตโตพูดถึงภาวะตั้งมั่นแล้วในที่สุดมันก็จะไปถึงติณโณปราคะคะโตเป็นผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งแน่นอนนี่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นไม่เสียแรงที่เสียงเอิร์ดตำบลบ้านสางอำเภอเซกามือทุกวันมือจังหันมาสนับสนุนนี่กำนันเช่นนี้นะอนุโมทนาแต่มีกำนันบางคนซึ่งอยู่ในตำบลบ้านใกล้ๆกันเนี่ยใจแข็งหน้าชื่นชมความใจแข็งของท่านไม่เคยเฉียดกลายเผยโฉมหน้ามาในบริเวณนี้เลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งมากเลยแต่กำนันบ้านอื่นอะไรในอำเภออะไรต่ออะไรท่านพากันมาแต่บนนายอำเภอวานอนไม่วาดแต่ก็มากลางคืนเอาข้าวปลาอาหารอะไรมาช่วยสนับสนุนทั้งนายอำเภอคำตะกานายอำเภอวานอนพี่น้องอำเภออากาศอำนวยรังไรกันมาช่วยสนับสนุนแต่มีกำนันบางตำบลในอำเภอคำตะกาไม่เคยเห็นหน้าเลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งพอสมควรถ้าจะพูดถึงความเข้มแข็งทางจิตใจนี่จะต้องยอมยกให้เลยแต่กำนันหญิงอำพลบ้านสางมาทุกวันมาฟังเทศฟังธรรมมาเอาเทพอะไรในการจัดงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมนี้ปรากฏเหตุการณ์อันหนึ่งคือเทพบันทึกเสียงเมื่อปาฐกถาธรรมแต่ละครั้งจบลงกลางจองเทพก็เกิดขึ้นปรากฏว่าเราได้สั่งเทพมาจากกรุงเทพ

0: 2,700 ม้วนมันได้หมดไปยังไม่ถึงวันสิ้นงานเลยจำเป็นต้องขอโทษขออภัยท่านที่ยังไม่ได้และที่สั่งจองไว้ถึงจะต้องส่งต่อไปซึ่งเราก็ให้ในราคา20บาทไม่ใช่เป็นการค้าขายเอากำไรแต่เป็นการเผยแพร่ทำพอยังดำรงทรงตัวอยู่ได้ซื้อเทปเผยแพร่ต่อไปอาตมาเองก็มีวิกฤตการณ์คือตั้งแต่วันแรกเกือบได้หามลงธรรมะปวดท้องปวดหลังอย่างหนักพอเทศจบอดทนใหม่ตอนวันใหม่มาก็เข้าไปหาหมอคุณหมอได้เช็คได้ถ่ายขึ้นเอ็กซเรย์เห็นนิ้ว6ตัวในไตบัดนี้อาตมาขอร้องท่านทั้งหลายที่ฟังรายการนี้ขอรับบริจาคเวลาจะได้มานิมนต์เลยขอให้อาตมามีโอกาสได้ผ่าตัดได้รักษานิ้วป้าก็บอกคุณหมอไม่ให้กลับมาเลยให้อยู่ในโรงพยาบาลในห้องแอร์ปรับอากาศห้องพิเศษเห็นแล้วเป็นตะหยักไข้อยากหนาวแท้ๆแต่อาตมาไม่มีเวลาต้องขอร้องหมอว่าจุดไม่ได้งานเปิดแล้วจะต้องอบรมประชาชนตายคาธรรมะเอาร่างกายและจิตใจเผาแทนทูบบูชาธรรมพระศาสดานึกถึงพระโสนะอุตตรนางสังฆมิตาเทลีพระทั้งหลายในสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว200กว่าปีสังขยาครั้งที่3พระโมคคัลลีบุตรติสะเทระภาพเจ้าอโศกได้รวบรวมพระธรรมวินัยเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็ส่งพระมาเผยแผ่กล่าวสายได้ร่วมกันประชุมกันอธิษฐานใจโซอหังวจริสามิคามาคามังปูราปูรังนัมสมาโนสัมมาทัมพุทธะโกสันสุธรรมตังท่าตุจีลังสตังธรรมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธะสันนังข้าน้อยทั้งหลายจักเที่ยวไปจากหมู่บ้านโซหมู่บ้านจากนครสู่นครเฝ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศพระธรรมอันประเสริฐยังพระศาสนาให้สถิตสถาพรคู่โลกนี้ชั่วกาลนานปรากฏว่าพระโสนอุตตระได้เดินด้วยเท้าลงเรือสำเภาแท่งเต่งในอ่าวมัตตมันทะเลอันดามันฝ่าขึ้นลมอันโหดร้ายขึ้นมาประเทศไทยประกาศสัจธรรมที่นี่ท่านตายที่ประเทศไทยไม่มีโอกาสได้กลับมาตุภูมิของท่านเลยการเสียสละของท่านเหล่านั้นได้เกินมาเป็นพุทธศาสนาถึงเราในพื้นแผ่นดินไทยเหมือนพี่น้องชาวคริสเตียนพวกมาร์ทดอมเขาไปเผยแผ่ในกรุงโรมในฝ่ายโรมันถูกเข้าฆ่าตายเป็นจำนวนมากเป็นร้อยสองร้อยยอมตายเพื่อพระผู้เป็นเจ้า The blood of the martyrdom that is the cheese of the church นี่เป็นคำขวัญเช่นเดียวกันว่าเลือดทุกหยดหยาดของมาร์ทดอมชีวิตทุกชีวิตที่ตายไปจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งโบสถ์แห่งเชิญก็เกิดเป็นวาติกันขึ้นมาจนได้เพราะเหตุนั้นอาตมาเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาไหมจะเข้าไปผ่าตัดเอานิ้วออกเพราะพี่น้องนิมนต์ล่วงหน้ากันยาวไกลเลยไม่รู้จะทำอย่างไรที่นี่ถ้าหากไม่ไปก็จะหาว่าโกหกมัดเท็ดได้รับแล้วไม่มาถ้าหากไม่รับที่มานิมนต์ใหม่ก็หาว่าแม้เล่นตัวเหลือเกินอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่อาตมาไม่รู้จะวางท่าทีอย่างไรเดี๋ยวนี้มองก็ขอร้องแล้วขอร้องอีกอาตมาก็ยังหยุดไม่ได้ที่นิมนต์ค้างๆไว้ต้องทำถ้าหากที่ไหนอาตมาไปไม่ได้ก็ต้องขออภัยท่านว่าวันนั้นเป็นวันที่อาตมาหมดเรี่ยวหมดแรงหรือไปไม่ได้เพราะอาพาธอันเกิดจากนิ้วไต6ตัวนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังทำงานอยู่เพราะเห็นนั้นก็ต้องขออภัยต่อท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อในการนิมนต์ไปแสดงธรรมหรือที่รับนิมนต์ไปแล้วถ้าเกิดไม่ได้ไปก็ต้องขอขมาเหมือนกันขอโทษเพราะมันไม่ไหวจริงๆแต่ก็จะพยายามที่สุดช่วงนี้ก็ยังมีงานล้นมืออยู่งานพระศาสนาแม้จะยังอยู่ในวัดสักวันหนึ่งก็หาไม่ได้เลยวันหนึ่งเดือนหนึ่งนี่มี30วันอาตมาแสดงธรรมไม่น้อยกว่า60กันเพราะเหตุนั้นอันนี้ก็เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังการที่เราจัดงานนัดพบผู้ใฝ่ธรรมขึ้นมานี้ไม่เสียแรงที่ได้จัดขึ้นมาแม้จะตายวินาทีนี้ก็ขอเอาร่างกายจิตใจบูชาพระธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่พระราชวิมลมุนีพระอาจารย์มหานิธิอาจารย์มหาเลิศพรพระครูบริหารสกลกิจพระครูวิจิตรสกลการท่านพากันมาเยี่ยมอนุโมทนาสาธุการมาแสดงธรรมช่วยโปรดญาติโยมแม่ชื่นใจจริงๆมีตาธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างน้อยก็ยังรู้สึกว่าไม่อ้างวางว้าเวเดียวดายยิ่งไปกว่านั้นบริษัทไทยวัดปั๊มชัยวัดชัยวัดสกลนครและร้านสอการช่างได้นำอาหารหวานข้าวมาก่อนเพื่อนเลยมาสนับสนุนพร้อมด้วยเงินทั้งหมู่คณะ 1,600 บาทยังไม่พอซื้อเทปโดยเฉพาะร้านใสวัดนะชัยวัดปั๊มชัยวัดเมื่อก่อนก็ซื้อเทปไอว่ามาให้ครึ่งหนึ่งมาบันทึกเสียงมันได้พังไปแล้วเพราะมันได้ทำงานหนักวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้มาซื้อมาอีกรู้สึกจะเป็นชันโยซึ่งอาตมากำลังใช้เป็นเครื่องบันทึกเสียงตัวในขณะนี้น่าอนุโมทนาคนที่มีศีลมีธรรมได้ยินเสียงกูมีสตามีศีลมีจาคะปัญญาแม้จะร่ำรวยก็จะต้องเป็นเศรษฐีใจบุญถ้าขาดธรรมเหล่านี้เขาจะเป็นนายทุนหน้าเลือด คนยากคนจนแม้ไม่ร่ำรวยเมื่อได้ยินเสียงกู่อย่างนี้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเขาก็จะเป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมถือเอาประโยชน์แห่งตนดังที่พระศาสดากล่าวว่าศรัทธายะสิเลนะจะโยปวัตตาติบุคคลใดเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลมีศรัทธาจาเคนะปัญเยนปัญเยนะสุเตนะจูพยังเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาอยู่มีการเสียสละโซตาติโซสปุริโซวิจักโนบุคคลผู้เป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นอาทิยติสาลมิเทวะอัตโนเขาย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้หลังจากนั้นสรุปบทให้คิดว่าอัจเฉวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวใครจะรู้ความตายที่จะมาถึงแม้วันพรุ่งนี้ชีวิตที่ยังมีอยู่ควรจักสร้างคุณงามความดีภาคเพียรในสิ่งที่ดีที่งามนะฮีโนสังกรันเตนะมหาเสเนนะมัตตุนาไม่สามารถพัดเพี้ยนต่อความตายได้จักต้องตายได้ทุกเมื่อการกระทำเช่นนี้การเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนอาทิยติสาลมิเทวะอัตโนถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้แม้ว่าเกิดมาในโลกชาติหนึ่งก็ถือเอาประโยชน์ประโยชน์นั้นคือประโยชน์อย่างยิ่งเรียกว่าปรมัตถะประโยชน์อย่างยิ่งก็จะได้รับจากการเป็นผู้มีธรรมอันนี้และผู้ที่มีธรรมอันนี้ย่อมมั่นใจว่าเรานี้ไม่มีโอกาสที่จะตกนรกมั่นใจว่าเราไม่มีโอกาสเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องมั่นใจถึงกับตายแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นเปรตได้ถ้าไม่มีธรรมเรามีความโลภจนสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเรียกว่าเราเป็นเปรตมหิทานุเปรตเปรตหิวกระหายอำนาจอย่างเราหิวกระหายอำนาจตำแหน่งแห่งที่เป็นผู้แทนเป็นอะไรต่างๆซื้อเงินซื้อทองซื้อจ้างนี่แหละเป็นไปแล้วเมื่อไม่ได้ก็เป็นยักษ์ฆ่าใครก็ได้เพราะแย่งอำนาจแย่งกันกินแย่งทิ้งกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตถ้าหากมีธรรมเหล่านี้มันจะยินยอมได้ให้อภัยได้คัดผลประโยชน์แค่ไหนไม่สามารถจะฆ่าใครได้โกรธแค่ไหนไม่สามารถจะฆ่าใครได้ให้ตนเองเดือดร้อนในจิตในใจติดคุกติดตารางเพราะการกระทำของตนเองเพราะเหตุนั้นผู้มีธรรมอันนี้ท่านจึงกล่าวว่าอวินิปาตะธรรมโมเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำคือจิตใจจะต้องสูงอยู่ในระดับธรรมดาและสูงขึ้นไปเลยไม่มีทางที่จะตกต่ำลดความดีลงมาเพื่อสนองตอบความพอใจในความชั่วอย่างไม่พอใจคนนี้ฆ่าคนนี้ที่มีโอกาสฆ่าได้ฉันไม่เอาหรือมีโอกาสโกงได้เป็นหมื่นล้านมันจะไม่โกงอวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำคือจิตใจไม่ตกต่ำถึงขนาดนั้นถึงขนาดที่จะต้องไปโกงบ้านโกงเมืองเพราะเหตุนั้นทำอันนี้แหละที่สังคมกำลังขาดแคลนโลกมนุษย์กำลังขาดแคลนสงครามอ่าวเปอร์เซียระเบิดขึ้นเพราะเขาขาดทำอันนี้จิตใจเขาจึงต้องตกต่ำลงมาทั้งเค้นฆ่ากันยอมกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้ยอมใครไม่ได้คนคนเดียวเท่านั้นซึ่งมีความยึดมั่นถือมั่นทางตัวตนทางศักยภาพมากเขาไม่มีจาคะไม่มีการเสียสละความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราผู้เก่งกล้ามีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอการยอมเสียสละได้คำว่าจาคะจาคะจาคะตัวนี้แปลว่าการเสียสละอารมณ์ของตนเองมีที่พอใจแต่มันไม่ถูกต้องแม้จะถูกใจแต่ไม่ถูกต้องยอมเสียสละอารมณ์ที่ถูกใจโกรธแค่ไหนแต่มันไม่ถูกต้องต้องยอมเสียสละความโกรธนั้นออกไปเพื่อความสงบร่มเย็นแก่ตนเองแก่ผู้อื่นพอเห็นนั้นคำที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอวินิปาตะธรรมโมเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานั้นไม่ได้หมายถึงตั้งแต่ตายแล้วหมายถึงเดี๋ยวนี้ผู้มีศรัทธามั่นใจในศักยภาพของตนเองในจิตใจของตนเองควบคุมตนเองได้ด้วยศีลแล้วก็ปล่อยวางได้ด้วยจาคะรู้เท่าทันได้ด้วยปัญญาบุคคลเช่นนี้จะยอมให้จิตใจถลำลงที่ต่ำที่ชั่วย่อมเป็นไปไม่ได้ไม่พลาดโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีอยู่เรื่อยไปจึงทำให้จิตใจนี้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนไปถึงทิฏฐโตภาวะที่ตั้งมั่นแห่งจิตใจไม่หวั่นไหวอีกเลยเดี๋ยวนี้ยังต้องข่มใจที่จะไม่ทำชั่วเดี๋ยวนี้ต้องข่มใจที่จะทำดีเรียกว่าปฏิโสตะคามีทวนกระแสทวนกระแสทวนกระแสของความรู้สึกจนไม่มีโอกาสที่จะตกต่ำหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงสรุปว่านิยโตเที่ยงแท้สามโพธิปรายโนเที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้บรรลุธรรมในอนาคตในเบื้องหน้าไม่เกิดเจ็ดชาติเพราะเหตุนั้นในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมดังกล่าวมาแล้วผู้ได้ยินเสียงกู่ทั้งหลาย8 800กว่าคนและผู้ได้ยินเสียงกู่ฝ่ายผู้สนับสนุนมาทำบุญทำทานเลี้ยงดูมีกันเป็นหลายๆพันคนได้หลั่งไหลกันมาก็นับว่าในสภาวะการเช่นนี้สถานภาพเช่นนี้เป็นเครื่องวัดได้ว่าเมื่อพุทธศาสนาของเราจักเจริญรุ่งเรืองกันต่อไปไม่ควรจะหมดได้ในเวลาอันสั้นถ้าหากอยู่ในสภาวะเช่นนี้สังเกตได้จากการนำเทปบางคนมาเอาเทปไปให้แม่เฒ่าฟังดูเคยบางคนบอกโอ้ยแม่เฒ่าผมบอกเขาวัดเขาว่านี่จะด่าตั้งแต่เสาคู่แรกเนี่ยมันแรงคู่เสาตื่นมาเล่าด่าลวดไปวัดไปว่าสาธุกันมันไปให้รถมันความตายยังมีบางคนนะมาซื้อเทปไปให้แม่เฒ่านับว่าเป็นลูกเขยแก้วเลยคือชักชวนให้แม่เฒ่ารู้จักบาปบุญคุณโทษอย่างนี้มันก็มีเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงกู่ของเรามีจำนวนมากน่าอบอุ่นใจปีต่อไปวันที่10มกราถึงวันที่17มกรา2535คงจะต้องพบกันอีกผู้ใดได้ยินคำเอิ้นเดี๋ยวนี้เอิ้นล่วงหน้าไว้เลยปีใหม่ก็เตรียมตัวไว้ก็เลยกันแล้วก็ยังมีอีกงานหนึ่งวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมชุมชนชาวอีสานปฏิบัติการวัดเคลื่อนที
1: ่เรื่องบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: สาธโวดูก่อนท่านสัปปุริสะสัตตบุรุษสาธุชนคนดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ใฝ่ในคุณงามความดีทั้งหลายวันนี้โอกาสนี้เป็นวันพิเศษปารภเหตุอภิลักขิตสมัยวันสำคัญยิ่งของพวกเราพี่น้องชาวพุทธที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละเวลาอันมีค่าหยุดการทำงานทำการการดิ้นรนกระเสือกกระสนวันนี้เราเข้ามาสู่วัดวาอารามมุ่งไม้จะมาทำบุญทำทานทักษิณานุปทานนักกิจอุทิศส่วนกุศลแก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ววันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายน่าชื่นตาบานพร้อมหน้าพร้อมตากันมายังวัดวาอารามไม่ว่าที่ไหนทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางภาคอีสานของเราในวันนี้เราเรียกกันว่าวันบุญข้าวประดับดินแล้วหลังจากช่วงนี้ไปอีก15วันเราก็จะมีบุญข้าวสากในช่วงระยะเดือน9ดับจนถึงเดือน10เพ่นตลอดถึงเดือน10ทั้งหมดทั้งเดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตโอที่คือความเป็นผู้รู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเพราะนั้นในอภิรักษิตะสมัยในวันพิเศษเช่นนี้อาตมาภาพก็ถือเอาเหตุนี้มาปรารภกันจึงขอแสดงธรรมมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเกี่ยวโยงกับพิธีประเพณีในทางพระพุทธศาสนาในวันทําบุญข้าวประดับดินหรือว่าบุญปู่ย่าตายายบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของเราจึงขอให้ท่านทั้งหลายสาธโวสัตตบุรุษผู้มีจิตใจอันเป็นบุญเป็นกุศลผู้ใฝ่คนงามความดีทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปในวันนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนไม่ต้องตีเกาะเคาะไม้กำนันผู้ใหญ่บ้านรัฐบาลไม่ต้องประกาศไม่ต้องมีใครบอกถ้าจะว่าไปแล้วงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญจนรู้จักกันโดยสามัญสำนึกถ้าบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินในภาคอีสานของเราทั้ง16 17จังหวัดนี้ตลอดทั้งฝากฝั่งของหรือฝั่งแม่น้ำโขงทางซ้ายคือพี่น้องทางประเทศลาวตั้งแต่เนื้อจดใต้ตั้งแต่ใต้จดเนื้อตั้งแต่นู้นท่าแตงสละวันจำปาสักสีทันดอน ปากเซเนินเกษตรดงคันทุงขึ้นมาจนถึงนี่เลยเปื่อยมาจนถึงสุวรรณเขตถึงท่าแขกขึ้นมาถึงปากสันลึกเข้าไปทางในเมืองคำเกิดคำม่วนก็ตามเรื่อยขึ้นไปจนถึงเวียงจันทน์หลวงพระบางพาตั้งวังเวียงขึ้นไปโน่นก็ล้วนแต่มีประเพณีบุญข้าวประดับดินบุญข้าวสากเช่นเดียวกันโดยไม่ต้องมีใครมาบอกมากล่าวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพากระทำกันมาถ้าจะเอาบุญกฐินหรือว่าบุญพระเวสสันดรจะต้องตีเกาะเคาะประชุมประชุมกันแล้วประชุมกันอีกจะเป็นกฐินสามัคคีหรือว่าบุญพระเวสสันดรใครจะออกมาเท่าไรขาดนั่งขาดละครใครจะค้ำบ้านนั่งอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนบุญข้าวประดับดินบุญเดือนสิบบุญข้าวสากบุญปู่ย่าตายายนี่เราไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องตีคล้องร้องเปล่าตีเกาะเคาะประชุมอะไรรู้จักกันดีนี่แสดงว่างานนี้สำคัญมากแต่ก็นั่นแหละในสมัยนี้โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ได้ก้าวมาไกลถึงขนาดนี้นับวันที่ลูกหลานจะไม่เข้าอกจะไม่เข้าใจกำลังจะเสื่อมจะคลายจะจืดจะจางร้างลาเหยหายไปจากจิตจากใจอาตมาภาพก็ขอถือเอาอภิลักขิตสมัยในวันนี้มากล่าวในเรื่องราวอันนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังการทำบุญเดือนสิบนี้เป็นประเพณีเก่าแก่แต่โบราณของภาคอีสานยันภาคใต้บ้านเราภาคเหนือลานนาภาคกลางทั้งหมดนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำเรียกตามภาษาทางปักใต้บ้านเรานู่นเรียกว่าทำบุญตายายส่วนทางอีสานของเราเรียกว่าทำบุญข้าวประดับดินบ้างทำบุญให้เพศบ้างเพศก็คือเปรตนั่นเองเพราะนั้นทางเมืองเหนือก็เอาเหมือนกันเรียกว่าบุญกินเปลือยข้าวสากทั้งหมดนี้เราควรจะต้องมาทำความเข้าใจกันบ้างทำไมจึงต้องมาเอาบุญนี้กันยิ่งใหญ่มโหฬารรู้กันไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดยไม่ต้องตีเกาะตีเคาะประชุมอะไรกันรู้กันดีนี่คือวัฒนธรรมของความเป็นผู้เจริญรู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายเมื่อวันที่12สิงหาผ่านมาเรามีวันแม่วันแม่เพิ่งจะเกิดมีในประเทศไทยไม่กี่ปีมานี้คือเอาวันที่12สิงหาวันเกิดของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของแม่ของตนเองและก็แม่ของชาติแต่คนโบราณมีมานานแล้วมีมานานแล้วคือวันบุญข้าวประดับดินตลอดทั้งบุญข้าวสากทั้งหนึ่งเดือนของเดือนสิบนี้คนโบราณเรียกว่าบุญปู่ย่าตายายบุญบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนั่นคือพ่อแม่ของพ่อของแม่อีกทีหนึ่งนี่มันไกลมันเข้มข้นเมื่อไม่ลืมปู่ย่าตายายแล้วมันก็ไม่ลืมพ่อลืมแม่อยู่ดีๆนี่ตลอดเดือนเลยทั้งเดือนคนโบราณของเราทำเรามีวันแม่เพียงวันเดียวแต่คนโบราณมีวันปู่ย่าตายายทั้งเดือนเลยในเดือนสิบนี้เราน่าจะต้องมาทำความเข้าใจการกระแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของมนุษย์นั้นไม่ใช่ลัทธิบูชาผีสางวิญญาณเทวดาประกาศใดพิจารณาดูโดยละเอียดแล้วก็พอจะเห็นได้ว่าเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมของคนไทยดั้งเดิมแล้วก็มาผสมกับวัฒนธรรมของอินเดียที่ก็มาพร้อมกันเรียกว่าก่อนพุทธศาสนาจะเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมินี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วความนับถือบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั้นเข้มข้นในสายเลือดของคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งโขงจะว่าไปแล้วก็ขอถือโอกาสนี้พูดในท่านทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจกันหน่อยพื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิที่เราอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น 3,000-4,000 ปีมาแล้วบริเวณที่นี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมไม่แพ้ที่ไหนในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองฝากฝั่งไทยลาวอีสานและก็จาก ประเทศลาวจากเหนือจากซำเหนือถึงปักใต้ถึงจำปาสักตีทันดอนปากเซเนินกระเตดงคันทุงท่าแตงตะละวันนี่ถึงซำเหนือนู่นเคยเป็นอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันรุ่งเรืองมาด้วยกันแต่ก่อนเรามีชื่อว่าอาณาจักรพนมชาวจีนเรียกว่าฟูนั่นสองฝากฝั่งของนี้เจริญมานานมานานกว่าที่ไหนในสวรรณภูมินี้คือเราน่าจะได้ภาคภูมิใจแต่เราก็ลืมไปหมดแล้วลูกหลานสมัยใหม่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกได้เผยแพร่พุทธศาสนา45ปีในชมพูทวีปในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้แล้วสุดท้ายในค่อนพุทธกาลในประชิมพุทธกาลก่อนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานได้มีจารึกในอุรังคนิทานได้เล่าเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านได้เสด็จมาสู่สุวรรณภูมิอยู่ในอาณาบริเวณที่เราเป็นอยู่สกลนครพนมนี่แล้วก็สองฝากฝั่งของได้มาเยียประทับรอยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเบิร์นป่าสุดท้ายก็ได้มาเยียบชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุ่มที่วัดพระธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครของเราแล้วก็เสด็จที่ดอยแท่นคือที่ภูเพชรแล้วก็ได้ตรัสเป็นพินัยกรรมกับพระกัสสปะและพระอานนท์บอกว่าดูก่อนกัสสปะเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปนี้ตั้งแต่กุกุสันโธโกนาคามโนกัสสโตมาถึงเรากุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะมาจนถึงเราผู้โคตมะจะต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมและเมื่อเราดับขันปรินิพพานแล้วจะต้องเอาอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเรามาบรรจุไว้ที่ภูกัมพากับปณะคีรีที่ดอยเข็นใจภูกัมพาเข็นใจคือที่พระธาตุพนมเรานี้หลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับสู่ชมพูทวีปแล้วก็ปรินิพพานดับขันปรินิพพานเมื่อพระมหากัสสปะมหาสาวกผู้ใหญ่ผู้เฒ่าได้เสด็จไปไปถึงไปถวายพระเพลิงนั่นพวกเหล่ามลกษัตริย์พยายามที่จะถวายพระเพลิงเผาเท่าไหร่ก็ไม่ไหม้7วันที่มกุฏพันธนะเจดีย์เสร็จแล้วพระมหากัสสปะไปถึงก็ไปอธิษฐานว่ากระดูกอุรังคธาตุส่วนใดที่จะให้ข้าพระองค์นี้นำไปประดิษฐานที่ภูกัมพาขอจงได้เสด็จออกมาหลังจากนั้นพระอุรังคธาตุก็เสด็จออกมาแล้วก็เกิดไฟธาตุไหม้ลุกขึ้นมาเองพระมหากัสสปะก็ได้นำเอาอุรังคธาตุมาสู่สุวรรณภูมิที่ดอยกัมพาเข็นใจคือริพระธาตุพนมของเราเมื่อพ.ศ.8และณที่นี่เองเป็นที่ชุมลงแห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปนี้และสุดท้ายก็ได้นำเอาอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาประชุมกันจากภูน้ำรอดเชิงชุมจนถึงภูกัมพาพนมรวมแล้วณที่นี่ตั้งแต่รอยพระบาทจนถึงกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ได้มารวมกันณบริเวณที่นี้และบริเวณที่นี้จึงมีชื่อสมบูรณ์แบบว่าเมืองสีโคตมะปุระสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมปุระปุรีแปลว่าเมืองสีโคตมะปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมและพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาทำให้มันเต็มให้สมบูรณ์นั่นก็ให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมืองสีโค

0: ็ตลอดทั้งสุดแดนประเทศลาวจากสำเนื้อลงจนถึงจำปาสักนู่นก็คืออาณาจักรลูกหลานของชาวสีโคตรตะบูนขอให้เข้าใจไว้แล้วก็ภาคภูมิใจอย่าได้ลุ่มหลงอย่าได้ลืมเลือนว่าพวกเราคือสายเลือดของบรรพบุรุษชาวสีโคตรตะบูนพุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจซึมซาบอาบรดลงสู่จิตตู่ใจชาวสีโคตรตะบูนตั้งแต่สมัยพ่อพระเจ้าสุวรรณพิงคานพระเจ้าสีโคตรตะบูนนู่นเราก็เลยมีพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราพูดอะไรพูดสั้นๆตั้งแต่บุญข้าวสากนี่ที่เราจะเอากันนี่ที่เราเอาบุญเข้าสากกันในเดือนสิบนี้ภาษาเต็มว่าบุญฉลากกับพัดข้าวสลากฉลากฉลากนะพูดเร็วๆเข้าก็เลยเหลือแต่เข้าสากขอให้เข้าใจอย่างนี้คนภาคกลางไม่เข้าใจว่าเอ๊ะบุญเข้าสากได้มันสากอะไรเอาสากตำข้าวมาแล้วก็ใส่ข้าวเอาข้าวติดมากับสากหรือยังไงความจริงคนอีสานเราพูดสั้นรัดข้าวฉลากกับพัดนั่นเหลือแต่ข้าวสากพวกเราเมื่อได้รับพุทธศาสนาเมื่อพระศาสดามาประทับรอยพระบาทเมื่อมรณภาพดับขันปรินิพพานได้นำอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่ธาตุพนมนี่โดยความ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่นสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postman และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยี

0: มอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนต่อเนื่องถึงกลางเดือนสิงหาคม
1: นายณัฐวุฒิการดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้สัปดาห์นี้ปริมาณฝนทั่วประเทศจะลดลงเล็กน้อยแต่ในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมจากจีนตอนใต้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นมีพื้นที่เฝ้าระวังมีแก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่าน

0: ไทยเมืองการและภาคใต้ที่ภูเก็ตและพังงาจะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเกิดฝนตกในช่วงเวลาเย็นจากนั้นตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการณ์ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายนยาวต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเตรียมสำรองน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัดพนิษฐ์งานขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดพะเยาวางมาตรการบริหารจัดการน้ำกวานพะเยาช่วงฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมและสำรองน้ำไว้ใช้ทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
2: นายภูธนะชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการน้ำกวานพะเยาเพื่อวางแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นของพื้นที่โดยที่ประชุมมีมติกำหนดวันระบายน้ำจากกวานพะเยาเป็นประจำทุกวันที่10ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมิถุนายน2569นี้จะปรับเป็นวันที่20และเดือนเมษายนปี2570จะระบายน้ำหลังเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้ประชาชนวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมสำหรับแผนการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งเป้าหมายรวม6ล้านลูกบาศก์เมตรโดยในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมจะระบายน้ำเดือนละ2ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเดือนสิงหาคมและกันยายนจะระบายน้ำเดือนละ1ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมควบคู่กับการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรักษาระดับน้ำให้สมดุลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับกลุ่มตกหล่นซึ่งมีกว่า 11,000 ราย
3: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นโดยกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดตรังมีประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมกว่า 140,000 รายและกลุ่มตกหล่นกว่า 11,000 รายโดยขณะนี้ดำเนินการไปได้แล้วกว่า 6,900 รายต้องเร่งดำเนินการอีกกว่า 3,000 รายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายน2569ยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้ว

ให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคช

ฟังเสียงพินเสียงซออ่อนตามล่มมาวีวอนอ่อนซ่อนเดเสียงซอดังอินอ้อยอินอ่อยคืออ้อยเอิญสู่สวรรค์เด

คือฮอดเด้คือฮอดกำสังคมเก่ามาล่างเข้าคือฮอดดงดอนนะแต่แก้วกินยังกวงคือฮอดเด้คือฮอดปวงคนเฒ่ามาล่างเข้าตั้งแต่เก่าขวดเขียกินเลี้ยงลูกเต่าแปลงสางฮอดส

ังเสียงมุยมุยของเจ้าหัวหำตีกองแรงทั้งพองตีกองเดิกบอกเตือนให้เฮาหูสังคนาตองกังสดานอยู่นี่นำนี่นำบอกให้หูกำหายยาสิทำ

มีน้องเอ้ยแสนสิทุกพลอยสั่นเฮาได้เกิดเป็นคนก็ดีแล้วบุญกุศลหลวงหลายอย่าได้ไล่ลืมเนื้อข้าหาบุญเฮาหน่อยปางหลังบ่ไม่มากแสนสิทุกอยากหายบุญหน่อยให้เติมเอาเห็น

ขึ้นถือบนเฮาหน่อยปางหลังบ่ไม้มากแสนสิทุกข์ยากหายบุญหน่อยให้เติมเอาพี่น้องเอ้ยแสนสิทุกข์ท้อฟ้าเฮาได้เกิดเป็นคนบ่ได้เป็นน้ำสัตว์ก็หักบุญหลายแล้วเฮามาพากันสร้างกุศลแห่เฮียงห่วมกันเนาะปุ่นกับพี่นี่กะน้องบุญป่องเข้าใส่กันหักเอ้ยหักเอ้ย

มาบาดเหลื่อมพ่ายผากภูมิสวรรค์พุ่นเยอะเทพผ้าพายพอแหล่ลิงเพียงทึ่งสวรรค์พุ่นหากมีตาแต่ลิงลำพี่น้องเอ้ยคว่ำสวดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นเบิ่งแง่งเฮามันละเหล็กเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสายห่วมเฮื่อนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อกันน้อเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยโฮมเขาได้ตื่นกันพี่น้องเอ้ย

เฮาละเลิกเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสหายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยห่วมเขาได้เติมกันพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีมากหล่นแหน่งอังสมบัติอุดมโดยเงินทองหางมีตีใดไปทางใดมีคนหุ่มตามตอมแฮนแฮย้อนว่าบุญเพิ่นสร้างมาล่างพุ่นได้ส่งมา

ครื่องปลูกต้นใหม่เพียนพำแพ่งหักษาหลายวันคืนดนไปสิใหญ่สูงเป็นต้นโน้นนั่นเขาสิจอจีจูมดอกพี่น้องเอ้ยหลายพำมือเพ่งทวนมากสิเป็นสันแล้วดนนั่นได้สมบูรณ์กระบวนเหตุก็เลยสุกเหิมพร้อมเป็นต้นล้นเลื้องนี่ฮะคำเนียมแท่บุญกรรมน้ำแต่งพี่น้องเอ้ยไผเดน้อหอนจักลบหลีกหลีกรรมใดส่งผลพี่น้อง

มาบาดเหลื่อมพ่ายฝ่าภูมิสวรรค์ผุนเลือเทวาภายพอแล่ลิงเยี่ยมทึ่งสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเฮาสวัสดีและหายพ่ายฝ่า

ำบายดีพ่อแม่อายน้องที่หักเพลงสุขุสุคนถ้อยคำสำนวนกรของอีสานบ้านเฮาบอกภาษาลาวอ้อยอิงลอยมาตามสายลมผสมประสานกับเสียงพินเสียงซ้อเสียงของดังมาห้วนห้วนเป็นเสียงเอิญให้ลุกปุ๊กให้ตื่นเตือนบอกพ่อแม่อายน้องที่หักเพลงส่วนไปสั่งน้ำทำบุญสั่งคุณงามความดีเฮาเกิดใดไงมาห่วมศาสตร์ห่วมเส้นห่วมศาสนาบุญสมภารเฮาสั่งมาห่วมกันมาเด้อพี่น้องกินเขาห่วมผ้ากินปลาห่วมถ้วยกินกล้วยห่วมวีกินปีห่วมกาบอาบน้ำห่วมวังฟังธรรมห่วมวัดฟัดเขาห่วมล้านประสานจิตประสานใจสั่งคุณงามความดีห่วมกันบ้านเฮาเมืองเฮาเมื่อนี่ถามมาพี่เอาเหือเอาแห้งดาดเหือแห้งงานมาเป็นท่านห่วมกันปลูกต้นใหม่รักษาป่าดงพงไพ่ปลูกป่ารักษาดงคืนไพ่พงให้แผ่นดินพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงมาผ้าใหญ่ขวดเคียกินในดินในหญ้าขูดหัวเอียงเลี้ยงชีวิตชีวาหาไซลันกักบังกินปลากังปูหินตามหอมห่วยเฮาเขาเฮ็ดปุกปุกปากปากอยู่น้ำไห้น้ำหน้าเลี้ยงงัวซุ่มซุ่มหากใหม่ไงเขียดหมูแกงใส่ผักตำนินกินแล้วนอนสูบยาทวนทวนควรอูดเทียงควรเกี่ยวงอนถือไปใดยังนอเหนือเทิกเอิกลายทั้งใดนอสิใดเมื่อเลี้ยงมามตนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าใหญ่กานาบานให้ใหญ่มากสมัยก่อนผลสังคมเก่าเดิมดาพ่อแม่เฮาอยู่กับทงกับทากับป่ากับเขาหักหลางทางพงทางป่าทางดงจนหาเป็นเตียนเอิดเติดย้อนว่าหามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจนได้เป็นบ้านเป็นเมืองขั้นหากเบิดเส้นใหม่ผัดมาได้เส้นคนพี่น้องเอ้ยบัดนี้ดงดอนใหม่นี้ไก่บ่ได้สั่งเลยว่ายังห่วมห้องดงกว่างกระเป๋าเป็นย้อนว่าพ่อแม่ของเฮาเพิ่นพากันทางป่าทางดงขวดเคียกินจนเล็บเหี้ยนเล็บกุดหย่อนเลี้ยงพวกเฮาใหญ่กาหน้าบ้านกรรมอันนั้นเวรอันนั้นสิตกอยู่จากพ่อจากแม่เฮาแล้วก็ตามมาถึงเฮาเพิ่นว่ากรรมพันธุกรรมหักเป็นพี่น้องเที่ยวยื้อยองยามกรรมท่าญาโทกรรมนี่สิเป็นผู้ให้มูลมั่งสังขยาซึ่งกันและกันย่าเมื่อฟุ้งสัดเสียงสูญสัมชีวิตหัวพ้อยกระสูญเสียบ่หันหวนเห็นใดยังทออัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยทางทมทวมแผ่นเพื่อนให้เฮาได้หงเห็นส่วนวันน้ำโคตรเสือเสียงสื่อศักดิ์สกุลบ่อหอนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานแท้แล้ว

ข่วมเบาข่วมว่าวังกี้นี่เป็นการบอกกล่าวชี้แจงแถลงไขเว้าให้พ่อแม่อ้ายน้องได้ยินได้ฟังพ่อแม่โบราณของห้องเพิ่นเบาฝากฝ่าฝากดินฝากลมฝากแหลงถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเมืองยามเมื่อคนผู้ใดผู้หนึ่งล้มหายตายไปเบิดเส้นใหม่ได้เส้นคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเฮาสรรสร้างบุญกรรมน้ำแต่งอันใดก็ตามเพิ่นว่ายังทอบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานบัดนี้พ่อแม่ของเฮาเลี้ยงเฮามาพาเฮาใหญ่ทางป่าทางดงฮักหลางทางพงป่าดงพงไผ่เป็นเอิดเติดพี่น้องเอ้ยกรรมอันนั้นเลยตกมาสู่เฮาพระพุทธเจ้าของเฮาเคยได้ตอบปัญหาเทวดาผู้หนึ่งในยามขอนสิแจงเศรษฐวันมหาวิหารอารามของเศรษฐีชื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีคืออารามของตาสุทัศน์ส่วนของนายเชษฐ์เทวดาไปถามว่าคนในโลกนี่เขาสิเฮ็ดบุญสุนทรทานแนวใดน้อจังสิได้บุญหลายสายยาวตายแล้วสิได้ขึ้นสวรรค์ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นว่าวันโรปาอารามโรปาเยชนาเสตุกรกาปะปัญจะอุทปานันจะเยทันติอุปสยังเตสังลัตโตจะทิวาจะสธาปุญญังปวัตติธรรมทาศิรสัมปันนาเยชนาสักขามีโนโอ้ยขอโทษขออภัยผู้ขาเจ้าหัวป่ายังคู่ดงข้อเว้าภาษาบาลีความเว้าความว่าความปากความจาอินอ้อยอ้อยเว้าสู่พระธรรมเป็นคำเว้าคำจาพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าสังยุตตนิกายสคาทวักเล่มที่15วรรณโรปสูตรข้อที่146หน้า46พี่น้องเอ้ยบ่ได้เว้าเอาซื่อความเว้าความว่าวังกี้นี่แปลเป็นภาษาไทยภาษาลาวเฮาได้ความว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาดงผู้ใดคืนไผ่พงแห่งแผ่นดินผู้ใดสร้างน้ำปลูกป่าโดดน้ำถึงฝ่าซับน้ำในดินสร้างบนอยู่บนเศร้าให้คนทั้งหลายได้พึ่งพาอาศัยเตสังลัตโตจะทิวาจะสถาปุญญังปวัตติบุคคลมุนันสิได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนบุญเจริญกับข้าเจ้าทุกเมื่อทุกยามธรรมัทธาศิรสัมปันนาเยชนาสกขามิโนคนจังสันแล้วเซวาตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมตายแล้วไปสวรรค์แน่นอนบุคคลผู้ใดทางป่าจูดดงทางพงจูดเราให้ซักษาว่าสิ่งหล่มหายตายไปให้ต้นใหม่ทิพหายไหวบอดเฮือนสร้างเทวดาเบิดไปอารามอันหล่มเรือนเหมาะสมแก่การเพ่งพินิจคิดธรรมของพระโพธิสัตว์พระสัพพัญญูพระอริยเจ้าบ่มีบรรยูบรรเศร้าบ่มีผู้ใดสิไปตรัสรู้อยู่ทั้งปราสาทอยู่ทั้งวิมานล้วนแต่เขาป่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายยอมตัดสรุอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เกิดอยู่ในป่าตัดสรุในป่าเทศซ้อนกันในป่าตายกันในป่าไต่ห่มใหม่กลางผืนแผ่นดินผู้ใดไปทางป่าจุดดงทางพงจุดเหล่าเตสังลัตโตจะที่ว่าจะสถาป่าปังประวัตติบาปกินหัวผู้นั้นทั้งกลางเว้นกลางคืนบาปกินหัวผู้นั้นทุกเมื่อทุกยามคนผู้นั้นเสือว่าบ่ตั้งมั่นในศีลบ่กินอยู่ในธรรมตายแล้วก็ตกนร

ย่ามาฟุ้งซัดเสียงสูญซ้ำชีวิตหูบห้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดทั้งพ้องอัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยนี่แต่ถมแผ่นผืนแผ่นดินให้หงเห็นส่วนว่าน้ำโคตรเสือเสียงสื่อสัตสกุลบ่หอนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องปุ่นกุศลเบื้องป่าปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานพี่น้องเอ้ย

ความเว้าความว่าบางกี่นี้เป็นความเว้าให้เฮาได้เห็นภาพพดในจิตในใจพ่อแม่เฮาทางป่าจูดดงทางพงจูดเราเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมแลกเอาชีวิตชีวาของลูกเต่าล้านเลนให้ใหญ่กาหน้าบ้านเบิดเส้นใหม่แล้วจังได้เส้นคนบาดนี่บาปทั้งกลางเว้นบาปทั้งกลางคืนอันนั้นตกมาอยู่น้ำไทยเฮาลูกหลานที่เพิ่นเว้าวังกี่นี้บุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอลูกหลานบาปที่พ่อแม่ทำไว้เพื่อไทยเอาชีวิตของลูกหลานก็เลยมาตกข้างกับเฮาแผ่นดินไว้ผู้เขาไฟระเบิดเกิดขื่นแห่งความห่อนน้ำในทะเลทั้งตอนเนื้อหนังแข็งได้เปื่อยลงมาเฮ็ดให้น้ำทะเลสูงขึ้นแล้วป่าใหม่เบิดไปความห่อนสูงขึ้นพี่น้องเอ้ยความเจริญสมัยใหม่เฮ็ดให้ฝนตกมากก็มีผิดมีภัยว่าเป็นฝนหาแก้วตกแล้วผัดหากินตกลงมานี่โลกมีไพ่ต้นใหม่กูดนิดงอสัตว์ทั้งหลายอยู่ในน้ำเป็นบาดเป็นแพ้ตาบอดตาเจ้าตายไปหย่อนว่าบ่มีต้นใหม่ดูผิดสับไพ่ทั้งหลายบาปอันนั้นตกลงมาถึงเฮาเฮามาพากันปลูกป่าปลูกดงรักษาพงรักษาป่าปลูกต้นใหม่ไปแล้ว200กว่าไร่มื้อนี้เฮามาซอยกันโลกหญ้าขาหุ่นวนรูปป่าอารามรูปป่าปลูกป่ารักษาดงรักษาพงรักษาเหล่าไทยบาปไทยกรรมไทยเวรที่พ่อแม่เฮาได้เฮ็ดได้ทำการที่เฮาเฮ็ดมื้อนี้การปลูกป่าปลูกดงพระพุทธเจ้าว่าได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนบุญมูนีก็สิตกทอดต่อไปสู่โลกสู่ล้านปักกุมสุมเย็นดูดฝ่าดึงฝนพี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าเจ้าหัวป่าเนี่ยคู่ดงนี่เว้าเล่นซื่อๆเด้ส่วนพี่ส่วนน้องเอาเหือเอาแห้งห่วมจิตห่วมใจกันเนาะเฮาในทุกข์ยากให้เคลื่อนขาดเคลื่อนค่ำแม่นบ่มีของหลายดังผู้เพิ่นเป็นเศรษฐีไทยขาเฮาก็มาเอาถามมาพี่ให้แห่งงานออกมาซอยพี่น้องเอ้ยทางแห่งงานเธอนี่เว้นให้พ่อแม่เฮา

ภูมิบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งเชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่ตรวจอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ต่างๆมีห้วยน้ำลำธารไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดยิ้วขจีในทุ่งนาที่สะพรั่งด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีขาว

ชนบทส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นควายทอผ้าต่างก็มีความสุขมีฐานะมั่งคั่งไกลห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนักทางด้านที่ตะวันตกมีอารามอันร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมน้อยเป็นกระต๊อบเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์องค์ขสามมณีผู้อยู่เจริญจำศีลภาวนากระท่อมหลังเล็กๆซ่อนอยู่ตามใต้ร่มเงาแห่งแม่ไม้นานาพันธุ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชรากาลแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางนั้นเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำของมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากลำบากของคุณแม่ที่ตรากตรำทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเข้าแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเรามีฐานะดีคงเป็นเพราะมันกราบไหว้พระพุทธรูปนี่ก็มาเย็นวันนั้นเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้เมื่อเขานึกได้อย่างนั้นแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่อารามอยู่ทางเบื้องที่ตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นอารามที่ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาแห่งหมู่มวลเมฆไม้นานาพันธุ์

เย็นวันนั้นเขาก็เลยเข้าไปหาพระภิกษุในกระท่อมหลังเล็กๆในอารามแห่งนั้นเขาได้กล่าวกับพระภิกษุว่าเขาอยากจะได้พระพุทธรูปเพื่อจะไปกราบไหว้นมัสการเพื่อความมั่งมีสีสุขขอให้พระภิกษุนั้นจงได้หาพระนั้นให้แก่เขาบ้างเพื่อจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าหวังก่อนเจ้าเหม็งจะจะแก่จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จหรอกด้วยการกล่าวในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถอะเจ้าจะจำ

ังดังนั้นก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านของกระผมนะไม่เคยมีพระเลยสักองค์เดียวกระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้พระไปไหว้บูชากับเขาบ้าง

ระภิกษุก็ยืนกรานว่ากลับไปเถิดเหม็งพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านเจ้าแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้มีเจ้าเคาะประตูถึงจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผีผามเสียจนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกเป็นด้านในไปสิเหม็งกลับไปหาพระที่บ้านเถิด

ังดังนั้นก็สำเพยิ่งนับนมัสการลาพระภิกษุหนุ่มนั้นกลับฝ่าลมหนาวและองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองหญิงสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับข้างนอกไปข้างในพอเห็นลูกชายเท่านั้นนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหม็งเจ้าหิวไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลูกแล้วไปฝืนไฟที่หน้าเตา

สียงที่หลั่งออกมานั้นนุ่มนวลนะเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใจความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจเข้าหัวและลึกถึงคำของพระภิกษุหนุ่มบนที่อารามโน้นก็ประจักษ์แจ่มชื่นในบัดนั้นเองว่าแม่นี้แหละคือพระของลูกพระที่อยู่ใกล้ตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่เที่ยวตามเลเทเมาดูดดมยาเสพติดต่างๆนานาแม่เท่านั้นที่จะให้ความรัก

แม่ตัวนั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกแต่ตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาข้าก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเธอทูลเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้แหละคือพระแม่

านลำบากตรากตรำทุกขั้นเช้าหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่รู้หนีแม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าทางตาเปล่าเมื่อยอมแพ้ชีวิตอีกจิตใจก็เพื่อลูกผูกพันกษัตริย์รักแม่ดวงตาเมื่อรักควักให้ได้เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจทั่วแดนไกล

้งใจจะได้นู่นเจ็ดพันผู้เทพเจ้าเฝ้าวอนขอคอยถามเลิกฤดูปีใดดีพอหวังให้ก่อเกิดลูกถูกเลิกยามครั้นฤดูเอิบอาบไม่ทราบฟ้าสมุทฐานคันตั้งดังสอบถามเมื่อแพ้ท้องคลองทุกโรคคุกคามแต่ใจงามเพราะความรักปักลูกน้อยเมื่ออุ้มคันวันแล้วก็วันเล่ากำหนดเก้าเดือนกว่าหน้าท้อถอยพอลูกคลอดปลอดภัยสงใจคอยแม่ก็พลอยเริ่มต้นเป็นชนเองยามทารกตกใจร้องให้จ้าแม่จะมากล่อมหอมแก่สีให้ดื่มนมสมนาโตแสนปีผู้ปราณีปลอบขวัญให้มั่นใจกล่าวลมแรงแสงแดดแผ่เผากล้าเด็กจะรู้เดียงสาก็หาแม่แม่เท่านั้นวันระวังไม่ห่างไกลจึงเรียกได้ไม่ลำเอียงผู้เลี้ยงดูทรัพย์ของแม่และพ่อต่อกันเข้าแม่จะเฝ้าคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วยใจหวังฝังปลูกลูกเชิดชูให้ก่อกู้สกุลวงศ์ดำรงนามไม่ลำบากยากเข็นจนเย็นค่ำทุกวันพร่ำให้สำเนียกคอยเรียกขานอย่างนี้ลูกอย่างโน้นลูกที่ถูกตาไม่รำคาญ

าลูกเติบโตใหญ่วัยแรกรุ่นเที่ยวหมกมุ่นมักชูสู่สมัครทุกยามเย็นไม่เห็นมาล่าช้านักแม่ก็ชักเดือดร้อนก่อนใครๆเพราะฉะนั้นบัณฑิตคิดขุนแม่ทุกวันแลควรสักการท่านยิ่งใหญ่ด้วยเสื้อผ้าอาหารการลูบไหล่อาบน้ำให้ล้างเท้าให้เข้านอน

ของพระพุทธเจ้าของเราหลังเสวยพระชาติเป็นดาบทชื่อโสนบัณฑิตได้ประกาศแก่มวลกษัตริย์ในชมพูทวีปโดยมีใจความเรียกขานสมนามของแม่ไว้มากมายกายกองอย่างน้อยที่สุดก็6ชื่อทีเดียวซึ่งเป็นนามของแม่ชื่อแรกที่ท่านได้ประกาศให้ทราบมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าสุหัตถาแปลว่าผู้มีใจดีคือมีจิตใจจดจ่ออยู่กับลูกดีใจว่าจะได้ลูกเมื่อรู้ว่าตั้งท้องแล้วแม่ก็ดีใจและใจดีเสมอสำหรับลูกเมื่อลูกคลอดออกมาจะขี้ราดยศจะขี้คอยันหัวยังไงก็ตามเถอะแม่ก็ให้อภัยสำหรับลูกแต่สำหรับคนอื่นแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยชื่อที่สองมีชื่อว่าโทหะลินีแปลว่าผู้มีใจสองคือเมื่อแม่มีครรภ์ย่อมมีอาการแพ้ท้องย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่อก่อนนั้นแม่เคยรักพ่อสุดหัวใจเมื่อแต่งงานใหม่ๆย่อมทุ่มเทความรักทั้งหมดให้แก่พ่อแต่เมื่อมีลูกออกมาแม่ก็มีนามว่าโทหะลินีผู้มีใจสองคือแบ่งหัวใจรักให้กับลูกเมื่อวันใดวันหนึ่งมีการทะเลาะวิวาทบ้านแตกสลายขาดตกลงกันไม่ได้ถึงกับหย่าร้างแยกทางกันไปแม่ซึ่งเคยรักทั้งพ่อและลูกบัดนี้ความรักนั้นถึงแม่จะห่างหายเลิกร้างกับพ่อแต่ความรักลูกไม่สางสาจะยากดีเนจนแม่ก็อุ้มลูกแยกทางจากพ่อเพื่อไปต่อสู้ชีวิตในวันข้างหน้ายังมีชื่อว่าโทหะลินีผู้มีใจสอง

ที่คลอดลูกแล้วเมื่อได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชนะยันตีแปลว่าผู้ยังลูกให้เกิดทั้งสองชื่อชนะยันตีและชะนีตีแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกนั้นเป็นชื่อรวมกันได้ทั้งพ่อและแม่ซึ่งเราเรียกกันว่าชนกและชนนีทั้งสองท่านเป็นผู้ยังลูกให้เกิดและเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกรวมกันจึงมีชื่อว่าชนะยันตีและชะนีตีอีกชื่อต่อมาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโตเสนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็ให้ดื่มนมร้องเพลงกล่อมเหให้ลูกนอนเปรให้ลูกหลับระหว่างทันกกกอดลูกให้ได้รับความปกของแม่และมีชื่อตามมาอีกชื่อหนึ่งว่าโปเสนตีแปลว่าผู้เลี้ยงดูคอยดูแลลูกด้วยใจห่วงคอยรับขวัญด้วยหทัยอันรักสนิทคอยชะเง้อดูว่าโอ้ลูกแม่ลมจะโกรกแดดจะส่องมดจะไต่ไรจะตอมแม่ยอมเก็บหอมรอมริบเงินทองทั้งที่เป็นส่วนตัวทั้งที่เป็นส่วนของบิดารักษาไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อลูกและคอยเอาใจใส่แนะนำพร่ำสอนให้สำเนียกว่าอย่างนี้สิลูกอย่างโน้นสิลูกเมื่อลูกเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเย็นค่ำยังไม่กลับบ้านแม่ยอมคอยชะเง้อหาคอยวันกลับมาของลูกเป็นห่วงลูกสุดหัวใจไม่ว่าลูกจะดีหรือจะชั่วจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนจะเชื่อก็ไม่ได้

าเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากท่านมีบุตรคนหนึ่งชื่อว่ากาละนายกาละนั้นเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักพระศาสดาเลยแม้พ่อจะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายเต็มเกลื่อนไปหมดในอารามแต่นายกาละก็ไม่ปรารถนาที่จะไปสู่สำนักไม่ปรารถนาที่จะเห็นในเวลาพระศาสดามาสู่เรือนไม่ปรารถนาที่จะฟังธรรมไม่ปรารถนาที่จะขวนขวายแก่สงฆ์แม้จะถูกบิดาห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นก็ไม่ฟังท่านเศรษฐีจึงไม่ตกว่าถ้านายกาละถือทิฏฐิเช่นนี้แล้วต่อไปในภายหน้าจะต้องได้รับความลำบากแน่ท่านเป็นพ่อไม่ควรนิ่งดูดายจึงคิดอุบายทำลายทิฏฐินั้นด้วยการจ้าง

่านเศรษฐีให้นายกาลักษ์เป็นผู้ไปรักษาอุโบสถไปสู่วิหารฟังธรรมด้วยค่าจ้าง100กหาปณะนายกาลักษ์รับคำบิดา3ครั้งแล้วเป็นผู้รักษาอุโบสถด้วยดีแต่ในขณะที่ไปนั้นนายกาลักษ์ไม่เคยที่จะสนใจใฝ่ฟังพระสัทธรรมเทศนานายกาลักษ์ไปสู่วิหารไม่ได้ฟังธรรมกลับไปนอนตามความสำราญของตน

งเช้านายการะรีบกลับบ้านทางเศรษฐีดีใจให้คนใช้นำอาหารมาต้อนรับนายการะไม่ยอมบริโภคอาหารนั้นขอรับค่าจ้างก่อนเมื่อได้รับค่าจ้าง100กหาปณะนั้นไว้ด้วยมือแล้วจึงยอมบริโภคอาหาร

มาเศรษฐีได้คิดว่าลูกของเรานั้นไปจำศีลหลายวันแล้วก็ไม่เห็นได้มีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนิสัยใจคอก็ยังแข็งกระด้างไม่เห็นจะสนใจใฝ่ฟังในเรื่องพระธรรมเลยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องใช้ทรัพย์ของเราให้เป็นประโยชน์ก็เลยได้บอกว่ามีกาละลูกพ่อบัดนี้พ่อจะให้เจ้าไปจำศีลแต่เจ้าจะต้องจำบทพระธรรมมาสักหนึ่งบทพอจะให้เจ้า 1,000 กหาปณะเชียวนะลูกนะนายกาละไปสู่วิหารแล้วก็ตั้งใจจะเรียนบทพระธรรมเรียนบทเดียวก็รีบกลับบ้านไปรับข้าจ้างแต่พระศาสดาได้ทรงทำอาการคือการกำหนดไม่ได้นายกาละไม่สามารถที่จะกำหนดจดจำบทพระธรรมเขาเลยตั้งใจจะกำหนดบทต่อไปคิดอยู่ว่าจะเรียนให้ได้ดังนี้เรื่อยไปในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในขั้นต้น

ารเสร็จแล้วท่านเศรษฐีจึงนำข้าจ้าง 1,000 กหาปณะออกมาให้นายกาละต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านายกาละนั้นละอายอยู่ไม่กล้ารับข้าจ้างแม้บิดาบอกให้รับก็ไม่ยอมรับท่านเศรษฐีจึงเล่าเรื่องต่างๆที่จ้างลูกไปฟังธรรมจ้างลูกไปจำศีลต่อพระศาสดาแล้วทูลถามถึงอาการของนายกาละในวันนี้ว่าทำไมลูกของกับผมจึงไม่ยอมรับเอาข้าจ้างในวันนี้พระพุทธศาสดาทรงอธิบายให้ฟังว่าโสดาปัตติผลนั้นที่นายกาละได้รับนั้นประเสริฐแม้กว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิท่านได้กล่าวว่าปัทภพาเอกรัชเชนะสักขสักขมเนนวาสัพพะโลกาอธิปัจเจนะโสตาปัตติพลังวลังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกว่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆนั้นคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมยิ่งกว่าการไปสู่สวรรค์ซะอีก

ั้งผู้เป็นพ่อและแม่นั้นยอมต้องการและปรารถนาอยู่เสมอให้ลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นลูกดีของสังคมของบ้านเมืองของประเทศชาติความสุขอันใดเล่าจะยิ่งไปกว่าลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เฉลียวกับท่านอนาถบิณฑิกเกษตรีแม้จะมีเงินไม่จำนวนมากสามารถสร้างอารามเชตวันมหาวิหารขึ้นมาด้วยเงินตั้ง80 โกดแต่ท่านก็ยังพยายามที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ในการจ้างลูกไปฟังเทศจ้างลูกไปจำศีลถ้าหากพ่อแม่ของเราท่านมีทรัพย์

ในสมัยแผ่นดินช้องมีขุนนางผู้ใหญ่ตำแหน่งท้ายสื่อผู้หนึ่งมีนามว่าเพ่งเตียงแซ่อึ้งหรือสมัญญาว่าชาญกูเป็นชาวเมืองกังไฟมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดกล้ายิ่งนักแม้เขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไปก็หาได้ละเลยหน้าที่ปรนิบัติบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของเขาผู้ตาบอดทั้งสองข้างอย่างหาที่ติไม่ได้คำสั่งใดๆของมารดาเขาจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเวลาอาหารก็จะเฝ้าดูแลไม่ให้ขาดตกบกพร่องคอยสอบถามความต้องการทุกเช้าค่ำจะเข้าไปไต่ถามหาความสุขความทุกข์ของคุณพ่อของแม่หาชนะรองรับอุจจาระปัสสาวะของพ่อของแม่ของเขาเขาจะนำไปชำระล้างด้วยมือของเขาเอง

ื่อนข้าราชการด้วยกันค่อนขอดว่านี่แน่ท่านเป็นถึงขุนนางคู่ใหญ่ควรใช้บ่าวไพร่ให้ปฏิบัติมารดาของท่านมีเงินมีทองสักอย่างจ้างลูกจ้างมาเทกระโถนขี้กระโถนเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะก็ควรที่ท่านจะทำได้ไม่ควรเลยที่ท่านจะต้องมาเทมาล้างทางอุจจาระปัสสาวะด้วยตัวเองเช่นนี้มันอึ้งเฮงเกียนตอบว่ามารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาด้วยตนเองหาได้ใช้ผู้อื่นให้เลี้ยงแทนไหมท่านให้ข้ากินนมเลี้ยงข้ามาด้วยมือของท่านไม่ได้จ้างใครเลี้ยงฉะนั้นข้าพเจ้าต้องปลนนิบัติท่านด้วยตนเองดุกันจึงจะคุ้มค่าสาสมแก่การเลี้ยงมือของท่าน

คนไม่ได้เกิดจากโพรงม้านแต่เกิดมาในโพรงเล็กๆคือในคันโพธรของมารดาด้วยการร่วมมือของบิดาเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ได้และเจริญเติบโตต่อไปบนความศีสละของบิดามารดาและของคนทุกคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอันจำนวนมากเนื้อที่จะขนาดนั้นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นยกบิดามารดาขึ้นเป็นบุคคลแรกในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นบุคคลแรกในการให้กำเนิดให้ปัจจัยเป็นเครื่องอย่างชีพให้วิชาความรู้ให้การอบรมบ่มนิสัยที่ดีและอื่นๆที่เป็นผลดีอีกมากมายการซึมซาบในพระคุณของบิดามารดานั้นจึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้และโลกอื่นทุกๆโลกผู้ที่ไม่รู้คุณของบิดามารดาย่อมถูกจัดไว้ในฐานะเป็นบุคคลที่ใครๆไม่ควรไว้ใจได้ในโลกนี้แทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงนี้อันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลทำมารดาบิดาผู้มีความกระหนี่ให้เต็มไปด้วยการศีลสละแบ่งปันบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดและได้ยิ่งกว่าคุณที่มารดาบิดาได้ทำให้แก่ตนบุคคลผู้ทำให้บิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีการบริจาคเป็นผู้ตนิกลายเป็นผู้มีศรัทธาผู้มีศีลมีการเสียสละบุคคลผู้นั้นแลได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำบิดามารดาให้เกิดโดยเกิดภาวะทางใจจากจิตใจที่ขุ่นมัวเร่าร้อนกลายมาเป็นจิตใจอันสะอาดสว่างสงบก็เท่ากับว่าได้ดึงจิตใจของบิดามารดาอันมืดมนกระวนกระวายในห้วงแห่งนรกเข้ามาสู่สวงสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะสามารถให้บิดามารดานั่งบ่าสองข้างขี่ราชเดียวรถหรือจะให้บิดามารดาเป็นพระราชามหากษัตริย์อิสระที่บอดียิ่งใหญ่ในแผ่นดินบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ยังตอบแทนบุญคุณให้สิ้นสุดไม่ได้เพราะยังไม่สามารถทำให้บิดามารดาได้เกิดบนสวงสวรรค์หมายถึงเกิดจิตใจอันจะนำไปสู่สวรรค์นั่นเอง

กคืนนุ่งผมกลมหลายท่องยามลูกเข้านุ่งโศกวิโยกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใจยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับชายยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตาเวลาตา

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีบุรุษชาวเมืองจ่าผู้หนึ่งชื่อจือแซ่เตี่ยมีสมัญญาว่าบุ่งชอเป็นผู้ยิ่งด้วยความกตัญญูกตเวทีเอาใจใส่ปรนิบัติบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดามิให้อนาถรร้อนใจอยู่มาวันหนึ่งมีโจรมาปล้นบ้านเขาเกรงว่าพวกโจรทำเสียงดังคลึกโครมหรือมารดารู้ว่าถูกโจรปล้นจะตกใจกลัวจึงรีบไปเปิดประตูรับพวกโจรเสียก่อนที่จะก่อให้เกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมาแล้วคู่ตายคำนับอย่างนอบน้อมกล่าวว่าท่านที่เคารพมารดาของข้าพเจ้ากำลังป่วยท่านชรามากแล้วขอโปรดอย่าทำให้ท่านตกใจเลยเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ท่านปรารถนาสิ่งใดจงขนเอาไปเถิด

หัวหน้าโจรได้ฟังดังนั้นก็ซาบซึ้งในความกตัญญูกตเวทีของเขาหันไปกล่าวกับพวกสมุนโจรว่าบุรุษผู้นี้ห่วงมารดายิ่งกว่าสิ่งของใดๆทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ความกตัญญูเป็นที่ประทับใจยิ่งนักสุดวิสัยที่เราจะร่วงเกินท่านได้ว่าแล้วก็ชวนกันถอยออกจากบ้านไปดูเอาเถิดแม้แต่โจรผู้ใจอมหิตโหดร้ายก็ยังสะทกสะท้านอ่อนไหวเพราะแรงแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้เอง

แม่แม่แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไทรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่รามือลูกเจ็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกเติบโตแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการตำราแม่หาซื้อลูกปรึกษาหาหรือแม่ยินดีลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่สุดเลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าแม่ตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตารินน้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่นน้ำตาแม่หลั่งลงรถแผ่นดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แผ่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าคู่เฝ้าเข้าเกื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ย

ในสมัยราชวงศ์จินมีเด็กชายคนหนึ่งอายุ8ขวบเป็นผู้กำพร้าแม่มาตั้งแต่อายุ8ขวบบิดาของเขาเป็นคนยากจนเที่ยวรับจ้างทำไร่ทำนาแม้ว่าง้อแม้จะยังเด็กเมื่อเห็นบิดาต้องทำงานหนักเขามีความรู้สึกสงสารบิดาเขามากก็ไม่ได้นิ่งหยุดเฉยออกป่าเก็บผักหักฟืนมาขายช่วยแรงบิดาแม้กระนั้นก็ยังไม่บรรเทาความยากจนลงได้ในฤดูร้อนยุงชุมพ่อลูกต้องนอนตากยุงเพราะไม่มีเบี้ยสำหรับจะซื้อมุ้งมากางนอนโง่แม้เห็นบิดาถูกยุงกัดนอนกระสับกระส่ายก็เปลื้องเสื้อผ้าที่สวมออกคลุมตัวให้พ่อแล้วตนเองก็ไปนอนเปลือยกายล่อให้ยุงกัดแม้ยุงจะกัดสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ปัดเป่าไม่ไล่ปล่อยให้มันกัดกินเลือดของเขาจนอิ่มเพื่อมันจะไม่ได้ไปกัดพ่อของเขาเขาปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำจนตัวลายพร้อยจนล่วงรู้ไปถึงคนทั้งหลายต่างก็พากันสรรเสริญว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวทียิ่งนัก

ต่อมาบิดาของเขาล้มป่วยหนักลงชาวบ้านต่างก็สงสารว่ายากจนทั้งนั้นทำอย่างไรดีทั้งนิยมคุณธรรมอันสูงส่งในจิตในใจของเขาพากันเอาทรัพย์มาช่วยเป็นค่ายาค่ารักษาคนละเล็กคนละน้อยแต่อาการป่วยของพ่อของเขาก็ไม่ได้ทุเลาลงเลยสมัยนั้นมีหมอวิเศษคนหนึ่งชื่อเต็งหนีได้ยินกิตติศัพท์ความเป็นอยู่ของสองพ่อลูกก็สงสารเดินทางมาช่วยรักษาจนหายเป็นปกติ

หมอเต็งหนีเห็นว่าโง่แม้ยากจนแต่สูงส่งด้วยความกตัญญูกตเวทียังไม่มีวิชาความรู้ต่อไปเบื้องหน้าจะลำบากจึงออกปากชักชวนให้ไปหยุดด้วยและก็เรียนวิชาหมอโง่แม้ยินดีมอบตัวเป็นศิษย์ทันทีนับแต่นั้นมาเขาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาหะหมอเต็งหนีก็สอนวิชาให้จนหมดสิ้นเป็นเวลา3ปีเมื่อเห็นสิทธิ์เชี่ยวชาญดีแล้วก็ให้ออกรักษาผู้เจ็บป่วยจนเป็นที่ยกย่องโดยทั่วไปว่าโง่แม้เป็นหมอวิเศษเสมอด้วยอาจารย์เสียงเล่าลือไปทั่วในสมัยราชวงศ์จิ้นเขาก็เลยเป็นบุคคลที่สังคมเรียกร้องต้องการเรียกร้องหาโง่แม้อยู่เป็นประจำนี่แหละคือคุณงามความดีอันเกิดขึ้นมาจากกตัญญูกตเวทิตาอันเป็นคุณธรรมอันล้ำค่าในจิตใจของมนุษยชาติ

ตะเวทีอย่างแรงกล้าวันหนึ่งเขาได้ทำความผิดถูกมารดาเคี่ยนสั่งสอนเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นเขาเป็นคนกำพร้าไม่มีพ่อเขาอยู่กับแม่ที่ยากจนส่วนมารดาได้เห็นเช่นนั้นก็ประหลาดใจจึงถามว่าแต่ไหนแต่ไรมาแม่เคี่ยนไม่เคยเห็นเจ้าร้องไห้ฉะนั้นวันนี้เจ้าจึงร้องสะอึกสะอื้นถึงป่านนี้เหมือนกับจะขาดใจล่ะแต่ยูตอบว่าโธ่แม่แต่ครั้งก่อนๆโน้นแม่เคียนลูกเจ็บมากเพราะแม่แข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์แต่มาวันนี้แรงไม้เรียวที่แม่ขวดตีลงไปบนหลังของลูกไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนแต่ก่อนความชราแก่เท่าแต่ทำให้กำลังวังชาของแม่ลดน้อยถอยลงจนเป็นสิ่งที่น่าวิตกจนไม่รู้จักเจ็บเมื่อแม่ตีแม่คงนับวันที่จะหมดแรงด้วยความแก่เท่าโธ่แม่ละลูกร้องไห้เพราะเหตุนี้แรงไม่เรียวของแม่ไม่มีอีก

นรกหรือสวรรค์ของพ่อแม่อยู่ที่ลูกขอให้พวกเรามีความสำนึกไว้ในใจว่าถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วเราเกิดมาไม่ได้เมื่อเราเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่ก็มีความรักต่อเราเลี้ยงดูเราให้เจริญห้ามไม่ให้กระทำความชั่วแนะนำให้ประพฤติแต่บุญกินได้เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่หางานให้ทำหาคู่ครองที่สมควรให้เมื่อถึงเวลามอบทรัพย์ให้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทุกคนได้กระทำแก่ลูกๆมาแล้วพวกเรามาโรงเรียนมีสตางค์ใช้มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีหนังสือเรียนทุกประการเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดจากน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีความรักเราสงสารเราต้องการให้เราดีต้องการให้เราเจริญต้องการให้เราเป็นผู้ช่วยตัวเองได้ท่านจึงจัดให้พวกเราได้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเราที่เป็นลูกก็ต้องสำนึกในบุญคุณของพ่อของแม่ควรจะได้ทำตนให้พ่อแม่สบายใจอย่าประพฤติสิ่งใดที่พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ดีๆที่สุดก็คือการประพฤติตนไม่ให้พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจลูกคนใดทำให้พ่อแม่ร้อนอกร้อนใจก็เรียกได้ว่าทำให้พ่อแม่ตกนรกนรกของพ่อของแม่ก็คือความร้อนอกร้อนใจเพราะว่าลูกประพฤติในสิ่งที่เสียหายสวรรค์ของพ่อของแม่ก็คือความสบายใจที่เกิดจากการประพฤติที่ดีที่งามของลูกเพราะฉะนั้นลูกหญิงลูกชายทุกคนจะต้องคอยเตือนตัวเองไว้เสมอว่าเราจะทำหน้าที่ที่จะให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจอย่าขี้เกียจอย่าเลวไหลอย่ามัวแต่เที่ยวแต่เล่นเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเดินเล่นเพื่อเลวไหลเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ตัวแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราต้องคิดอย่างนี้เสมอ

นอกจากพ่อแม่แล้วเราก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่คอยเป็นเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองนอกจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็ยังมีเพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมสังคมเราไม่ได้อยู่เดียวดายคนเดียวในโลกกว้างแต่ว่าเราเหมือนคนคนหนึ่งอยู่ท่ามกลางบุคคลที่อยู่ล้อมรอบพ่อแม่อยู่เบื้องหน้าเป็นคนแรกที่เรารู้จักเป็นคำแรกที่ลูกทุกคนที่เราทุกคนพูดออกมาได้ว่าแม่เราทั้งหลายเคยสังเกตเห็นไหมน้องของเราพูดคำแรกจะพูดคำว่าแม่แล้วก็มีคำว่าพ่อและมีคำอื่นตามมาแม่จึงเปรียบเสมือนผู้ที่อยู่เบื้องหน้าที่เรารู้จักต่อมาก็คือครูบาอาจารย์อยู่เบื้องขวาเมื่อเราจะล้มจะเซก็ทำไปทางขวาครูบาอาจารย์คอยเป็นผู้ชี้แนะบอกทางถูกบอกทางผิดบอกความชั่วความดีบอกให้เรารู้สอนให้เราเข้าใจในวิชาความรู้หลังจากนั้นเราก็ยังมีเพื่อนซึ่งอยู่ทางซ้ายจะเซไปทางนี้เพื่อนก็คอยตักเตือนเพื่อนคอยช่วยเหลือในสิ่งที่จะช่วยเหลือกันได้แล้วเบื้องหลังตามมาในวันข้างหน้าเราก็จะมีสามีภรรยาสามีภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังคือผู้ที่ตามมาทีหลังพบพ่อมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีเพื่อนมีฝูงร่วมโรงเรียนร่วมบ้านร่วมสังคมแล้วก็จะมีคู่ครองซึ่งตามมาทีหลังเหมือนเดินทางไปพบกันลักษณะเช่นนี้จึงเหมือนเราอยู่ตรงกลางเราจึงต้องเป็นลูกดีๆของพ่อของแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาเราจึงต้องพร้อมทั้งสามอย่างอย่างน้อยกตัญญูหมายเลขหนึ่งคือคุณพ่อคุณแม่กตัญญูหมายเลขสองคือบุญคุณของครูบาอาจารย์กตัญญูหมายเลข3ก็คือเพื่อนบ้านประเทศร่วมสังคมร่วมประเทศชาติเดียวกันลักษณะเช่นนี้เราจะต้องรู้จักให้ได้ซะก่อนแล้วกตัญญูต่อมาก็ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาอย่างนี้ต้องตระหนักต้องสำนึกอยู่เสมอในสมัยพุทธกาลโน้นมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าสาลีบุตรได้บวชในพระพุทธศาสนาท่านองค์นี้มีสติปัญญารุ่งเรืองมากไม่มีพระสาวกองค์ใดที่จะมีปัญญามากเหมือนกับพระสาลีบุตรองค์นี้ถึงกับกล่าวว่าเป็นธรรมเสนาธิบดีเป็นจอมทหารแห่งธรรมเป็นอัครสาวกองค์เอกที่สุดที่พระพุทธเจ้ายกย่องท่านพระสาลีบุตรนั้นท่านเป็นคนมีกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ต่อคุณพ่อคุณแม่และต่อบุคคลที่มีบุญคุณต่อท่านพระสารีบุตรเนี้ยยึดมั่นในความกตัญญูท่านได้เรียนธรรมะครั้งแรกจากพระอัสสิเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะนอนนี่ต้องเอาหัวไปทางพระอัสสิเสมอเช่นสมมติว่าพระอัสสินอนอยู่ทางทิศตะวันออกท่านก็หันหัวไปทิศตะวันออกเวลาท่านเดินไปต่างเมืองท่านนึกว่าอาจารย์ของท่านอยู่ทางทิศตะวันตกหรือทิศเหนือทิศใต้ท่านก็หันหัวไปทางทิศนั้นเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ต่อมาพระภิกษุทั้งหลายก็ได้ซุบซิบนินทากันว่าเอ๊ะท่านเสนาบดีสารีบุตรนิทาจะถือทิศเห็นเดี๋ยวนอนหันไปทางทิศโน้นเดี๋ยวหันหัวไปทางทิศนี้ซุบซิบนินทาความดังไปถึงพระภูมิพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกประชุมพระทั้งหลายแล้วถามขึ้นว่านี่สาลีบุตรได้ข่าวว่าเธอนอนหันหัวไปทางทิศโน้นบ้างทิศนี้บ้างไหว้ทิศบูชาทิศตามอย่างไสยศาสตร์นอกเรื่องนอกราวเหมือนพวกศาสนาอื่นเขาดื้อพระสาลีบุตรกราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะข้าพระองค์นึกถึงพระอัสสชิซึ่งเป็นอาจารย์เพราะได้รู้ธรรมะได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เพราะท่านพระอัสสชิข้าพระองค์เคารพบูชาครูบาอาจารย์พระเจ้าค่ะนี่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าส
สาธุดีแล้วเราได้รู้แจ้งธรรมะได้วิชาความรู้จากท่านผู้ใดพึงเคารพท่านผู้นั้นเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพราหมณ์ผู้บูชาไฟพระสารีบุตรท่านมีวิชามีความรู้เปลืองปากเก่งกว่าอาจารย์เป็นร้อยร้อยเท่าแต่ท่านก็เคารพครูบาอาจารย์คนเก่าไม่เคยดูถูกนินทาเคารพสุดหัวใจนี่แหละยอดกตัญญูอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากตัญญูหมายเลขสอง

ามนะครับบูชาไฟเขาเคารพไฟพระองค์บอกว่าผู้มีความกตัญญูนั้นพึงนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วทำการบูชาเหมือนกับพราหมณ์ผู้บูชาไฟถ้าอย่างนี้พระสารีบุตรท่านเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งราธพราหมณ์เป็นคนยากไร้อาภัพขับแค้นไม่เคยทำคุณงามความดีแต่วันหนึ่งขอทานมาได้ได้ตักข้าวทัพพีหนึ่งใส่บาตรให้แก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านจำไว้ไม่เคยลืมต่อมาเมื่อตอนแก่ราธพราหมณ์ต้องการจะบวชไม่มีใครเป็นผู้รับรองบวชให้เพราะไม่มีคนรู้จักพระพุทธเจ้าเสด็จมาประชุมถามว่าใครนึกถึงอุปการะของคุณราธพราหมณ์คนนี้ได้ปะพระสารีบุตรลุกขึ้นตอบทันทีว่าข้าพระองค์ระลึกได้พราหมณ์นี้เคยให้ข้าวแก่ข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งแล้วก็เลยรับรองบวชให้แก่ราธพราหมณ์คนเรานะใครทำอะไรให้แก่เราแม้เล็กน้อยต้องจำเอาไว้เราจะทำอะไรให้ใครใหญ่โตเท่าหูเขาอย่าไปจำมันไว้ไม่จำก็ได้เสียเวลาไม่ต้องจำเพราะไม่จำเป็นอะไรแต่ถ้าผู้อื่นทำอะไรให้แก่เราเราต้องจำไว้จำไว้เพื่ออะไรเพื่อจ่ายคืนเขาเพื่อตอบแทนบุญคุณเขาคนดีนั้นต้องตอบแทนบุญคุณที่ผู้อื่นทำไว้แก่ตนเสมอจึงจะชอบเรื่องภาษาลีบทเนี่ยท่านเป็นคนไม่ลืมบุญคุณคนเรียกว่ากตัญญูต่อเพื่อนร่วมโลกร่วมสังคมตลอดกาล

0: ในครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตท่านพระสารีบุตรเมื่อวันที่ท่านจะตายท่านก็ยังพยายามที่จะตอบแทนบุญคุณแม่ของท่านซึ่งแม่ของท่านนั้นไม่ได้นับถือพุทธศาสนาอยู่ในศาสนาอื่นเป็นอัญญะเดรัจฉีลัทธิอื่นทีนี้ท่านจะปรินิพานท่านจะตายแล้วท่านรู้ว่าท่านจะนิพพานท่านจะตายก็เลยไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าขอลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานไปตายพระองค์ถามว่าเธอจะไปนิพพานที่ไหนท่านบอกว่าจะไปนิพพานในห้องที่ข้าพระพุทธองค์ประสูติข้าพระพุทธเจ้าเกิดจะไปปรินิพพานที่บ้านเกิดทำไมจึงไปนิพพานที่นั้นต้องการจะไปโปรดคุณโยมแม่ไปพูดให้แม่ฟังไปเทศให้แม่ฟังก่อนตายเผื่อแม่จะได้เข้าใจได้บรรลุมรรคผลเสียก่อนในที่สุดก็เลยตะเกียกตะกายกลับบ้านท่านเป็นโรคลำไส้ลากเลือดถ่ายเป็นเลือดไปด้วยแล้วก็ไปนอนที่ห้องท่านเกิดแล้วก็ไปด้วยอาการเจ็บไข้แม่ก็สงสารลูกเป็นธรรมดาลูกก็เลยพูดธรรมะเทศให้แม่ฟังลากเลือดไปด้วยเทศไปด้วยในที่สุดจิตของแม่ก็มีความรักลูกผูกพันอยู่กับลูกเมื่อได้ฟังธรรมะจากลูกก็เลยปลงใจหันมานับถือพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วลูกก็สิ้นใจตายพระสารีบุตรยอดกตัญญูท่านได้สิ้นใจตายในวันนั้นพร้อมกับความบรรลุโสดาบันของแม่ก่อนที่จะตายยังนึกถึงคุณโยมแม่ไปโปรดก่อนแล้วจึงตายและก็สิ้นใจนี่เป็นตัวอย่างที่เราทั้งหลายควรจะคิดว่าบัดนี้เราจะทำอะไรบ้างแก่พ่อแก่แม่อย่างน้อยต้องเชื่อฟังคำพูดของแม่ของพ่อไม่ทำให้พ่อแม่ตกนรกเพราะการกระทำชั่วของเราแล้วพยายามในวันหนึ่งข้างหน้าหากมีโอกาสตอบแทนทำจิตใจพ่อแม่ให้สู่สวรรค์ให้ท่านมีศีลมีศรัทธามีปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลไม่ตกจมอยู่ในกองทุกข์ไม่มืดมนอยู่ในความชั่วเรียกว่าดึงจิตดึงใจจูงพ่อจูงแม่จากนรกสู่สวรรค์ไม่ใช่รอจูงเวลาตายตายแล้วโกนหัวบวชสองชั่วโมงสามชั่วโมงจูงศพพ่อจูงศพแม่ไปทิ้งในป่าเผาแล้วก็ศึกมาตามเคยไม่มีประโยชน์อะไรเขาเรียกว่างมงายที่ไม่มีเหตุผลเราจะต้องจูงอย่างมีเหตุผลเหมือนพระสารีบุตรท่านได้จูงแม่ของท่านจนจะสิ้นใจยังตะเกียกตะกายไปจูงแม่ดึงจิตดึงใจแม่ออกจากความเห็นผิดเหมือนดึงขึ้นสู่สวรรค์จนเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็สิ้นใจตายส่วนพวกเราก็เช่นเดียวกันจะต้องศึกษามีวิชาความรู้เป็นอภิชาตบุตรบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาแล้วจูงจิตจูงใจของท่านที่มืดมัวเร่าร้อนให้กลับสู่สภาพที่ถูกต้องที่ดีงามเหมือนเชิญพ่อเชิญแม่ขึ้นสู่สวรรค์
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในธรรมทันทีเพื่อดูแลแก้ปัญหาให้กับประชาชนในทุกมิติ
1: สหรัฐและอิหร่านเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยมีกำหนดลงนามที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้สโมสรอาบีโอมิยะอาดิจาบรรลุข้อตกลงคว้าตัวสุพนัทเหมือนตาไปร่วมทีมเพื่อเตรียมแข่งขันเจทูในฤดูกาล2026ถึง2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ภาครัฐและประชาชนร่วมพิธีตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นจนถึงวันที่29มิถุนายนนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามและร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ทั้งนี้พระภิกษุในโครงการจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตลอดระยะเวลาของโครงการประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: ตลอดช่วงเช้าที่สำนักพระราชวังได้มีรับราชการและบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามเป็นความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอยังจุดพักคอยบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้ามีอาหารและน้ำดื่มราชทานรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่นำอาหารมาแจกแก่ประชาชนที่เดินทางมาโดยจะมีการคัดกรองตรวจสัมภาระและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนรับสติ๊กเกอร์เพื่อเข้าพื้นที่จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจับแถวและนำประชาชนเข้าไปถวายสักการะเป็นรอบๆนางวรรณากาญจนบพุงเดินทางจากย่านพระราม2กล่าวว่าน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมจดจำภาพความประทับใจนับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ให้การช่วยเหลืออย่างครบวงจรทำให้ผู้ประสบภัยกลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้น
3: ตั้งใจกำลังส่งพระองค์ท่านเป็นสุดท้ายเป็นต้นแบบแล้วก็ทำเพื่อประชาชนก็เห็นท่านแต่เด็กๆท่านก็เหนื่อยก็ทำเพื่อประชาชนจริงๆแล้วท่านรักประชาชนแล้วประชาชนก็รักท่านเหมือนกันท่านที่พยายามยากน้ำท่วมไปช่วยทุกพื้นที่ที่ท่านไปได้ค่ะ
2: เช่นเดียวกับนาสยามสุนทรพงษ์ชาวบึงกุ่มกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนอย่างมากเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประชาชนด้วยพระจริยวัตรอันงดงามทางด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนทหารสาธารณกุศลและงานสงเคราะห์ด้านต่างๆ
4: ความตั้งใจ

0: ท่านท่านเพื่อการท่านผู้อ่อนท่านช่วยทุกอย่างพระองค์ขอรับพระองค์ท่าน
1: ทางนี้ประชาชนสามารถเข้าถวายสการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรียนจิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชกิจาได้ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นมาริชโยรายงาน
2: ขอสมกงดให้บริการรถชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงชั่วคราวระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกประกาศแจ้งงดให้บริการรถโดยสารชัตเทิลบัสเส้นทางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ตลอดทั้งวันทั้งนี้เนื่องจากสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงวันและเวลาดังกล่าวทางขอสมกจึงขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ call center 1348หรือช่องทางออนไลน์ LINE @bmta และเว็บไซต์ www.bmta.co.thพระศกนิกรจังหวัดนราธิวาสร่วมลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: วันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นมามีประสบกรณิกรชาวจังหวัดนราธิวาสได้ทยอยเดินทางไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณเขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนราธิวาสอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นนอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27มิถุนายนระหว่างเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นที่บริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสพระพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนพร้อมเปิดตลาดใหม่มุ่งหวังสร้างความมั่นคงพลังงาน
4: นางสาวรัชดาธนาดิเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เวทีระหว่างประเทศเพราะเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อผลักดันความร่วมมือที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตทั้งนี้ยังกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการเข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศต้องสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ให้กับประเทศต้องสามารถเปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยดึงดูดการลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกและภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนไทยจำเป็นต้องกระจายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจให้กว้างขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกโดยรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกทางด้านพลังงานปุ๋ยและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตขณะที่ไทยมีศักยภาพด้านสินค้าเกษตรอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปซึ่งสามารถต่อยอดความร่วมมือและขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันได้อีกมาก

กชนเอกชนประชาชนกับประชาชนอยู่แล้วโคลอสเซียมมาเที่ยวประเทศไทยมากถึง 1.1 ล้านคนนะคะมากที่สุดถือว่าเป็นโคลอสเซียมมากที่สุดในยุโรปนี่คือทั้งหมด

0: นำไปสู่ค่าครองชีพสูง
1: สำหรับการเดินทางครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างช่องทางใหม่ให้ภาคธุรกิจไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงดึงดูดการลงทุนในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอันจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายมาไทยทำทันทีเพื่อดูแลแก้ปัญหาให้กับประชาชนในทุกมิติน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยณห้องประชุมราชสีชั้น2อาคารสาราว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญที่ผ่านมาเช่นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อขับเคลื่อนการเข้าร่วม OECD ของไทยในอนาคตซึ่งมีความสำคัญทั้งในด้านการค้าการลงทุนการทำสัญญากับนานาชาติกระทรวงมหาดไทยจึงต้องขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยใสสะอาดเพื่อยกระดับมาตรฐานต่างๆขึ้นให้สอดคล้องกับการเข้าร่วม OECD และการจัดงานราชภัฏราสู่สากลซึ่งสามารถใช้โอกาสนี้ในการสนับสนุนและส่งเสริมสินค้าผ้าไทยที่มีศักยภาพของแต่ละจังหวัดให้ไปถึงระดับสากลได้รวมทั้งได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดดูแลทุกหน่วยงานให้พร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตามนโยบายมหาดไทยทำทันทีซึ่งครอบคลุมภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในทุกมิติอาทิลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก้ไขปัญหาความมั่นคงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยตรงรวมถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผลักดันให้ประชาชนพ้นจากความยากจน
4: ดังนั้นวันนี้ผมขออนุญาตสั่งการนะครับไม่ใช่กำชับนะครับการจังหวัดทุกจังหวัดได้ดูแลองค์การประยบในอำนาจของท่านให้มีความพร้อมมากที่สุดทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยมีเงินใช้มีความสะดวกในการรับบริการภาครัฐเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเขาได้ถูกปรับระดับยกระดับขึ้นมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับสำหรับช่วงนี้ขอให้ทุกจังหวัดได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยตรงรวมถึงการให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
3: นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงความสำคัญของนโยบายความมั่นคงทั้ง9ด้านของรัฐบาลโดยเฉพาะการจัดการชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยเฉพาะกรณีชาวต่างชาติขับรถจักรยานยนต์ชนแพทย์เสียชีวิตในพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยยืนยันว่าจะไม่ยอมให้คนต่างชาติมารังแกคนไทยและย้ำว่าหากมีเหตุอุกฉกรรจ์เช่นนี้และชาวต่างชาติที่กระทำการดังกล่าวยังได้รับการประกันตัวจะถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ยังขาดความใส่ใจและทำงานได้ไม่เต็มที่และหากมีการสั่งการให้ติดตามในประเด็นใดๆขอให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงมาโดยละเอียดเพื่อสร้างความกระจ่างให้กับสังคมและประหมัดทุกความรู้สึกของประชาชนอย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสยอดรวมกว่า 30,000 ล้านบาทโดยวันนี้เริ่มเปิดให้ใช้จ่ายในโครงการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเป็นวันแรกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ณเวลา 23:00 น.วันนี้มีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์แล้วกว่า26,400,000รายขณะนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานแล้วกว่า1,400,000ร้านค้าสำหรับยอดการใช้จ่ายในโครงการมียอดรวมกว่า 33,500 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 17,571 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายอีกกว่า 12,779 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ที่ใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จแล้วเกือบ25ล้านรายและมีผู้ที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วกว่า 3,100,000 รายและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปร้านค้าในโครงการเริ่มเปิดให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้แล้วและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิตินิติธรประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์สั่งอาหารผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food Lineman Grab Food และ Robinhoodหลังจากที่เปิดให้ร้านค้าระบบถุงเงินลงทะเบียนเชื่อมระบบมาตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ฟู้ดเดลิเวอรี่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันในส่วนของภาพรวมโครงการรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการเพิ่มช่องทางฟู้ดเดลิเวอรี่ในครั้งนี้จะช่วยกระจายเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นส่วนการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในจังหวัดยะลายังคงคึกคักขณะที่ผู้ประกอบการในพื้นที่พอใจโครงการนี้ช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้น
3: บรรยากาศวันแรกของการเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่จังหวัดยะลาในช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงไม่คึกคักมากนักเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเดินทางไปทำงานและส่งบุตรหลานไปโรงเรียนจึงนิยมแวะซื้ออาหารจากหน้าร้านโดยตรงอย่างไรก็ตามคาดว่าในช่วงหลังเที่ยงของวันนี้บรรดากลุ่มข้าราชการและพนักงานออฟฟิศจะเริ่มสั่งซื้ออาหารผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่กันมากขึ้นสำหรับภาพรวมการใช้จ่ายผ่านการสแกนสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสณหน้าร้านพบว่าประชาชนยังคงเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องในขณะที่นางวานิดาสุนทรวาทีซึ่งเป็นเจ้าของร้านโรตีบางบ่าวเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้าเพราะช่วยลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันได้สำหรับวันแรกของการเปิดระบบเดลิเวอรี่ทางร้านเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์ม LINEMAN เชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้ดีขึ้นอย่างมากอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน

0: มอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นวันที่17-19มิถุนายนนี้ก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนต่อเนื่องถึงกลางเดือนสิงหาคม
1: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้สัปดาห์นี้ปริมาณฝนทั่วประเทศจะลดลงเล็กน้อยแต่ในช่วงวันที่17-19มิถุนายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมจากจีนตอนใต้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นมีพื้นที่เฝ้าระวังมีแก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านรวมถึงจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬและภาคใต้ที่ภูเก็ตและพังงาจะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเกิดฝนตกในช่วงเวลาเย็นจากนั้นตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการณ์ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายนยาวต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเตรียมสำรองน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด
2: พื้นที่ที่เป็นรับลมมรสุมในห้องสอนชิงรายน่านรวมถึงจะมีฝนหนักบางพื้นที่ในโซนอีสานตำบลแถวจังหวัดเลยบึงกาฬก็จะมีโอกาสที่มีฝนหนักได้บางพื้นที่27จะเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วฝนทิ้งช่วงค่อนข้างที่จะยาวไปจนถึงประมาณกลางเดือนสิงหาคมก็จากปัจจัยที่ผมเรียนเบื้องต้นเนี่ยนะครับกรมก็ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใน2เดือนที่เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็จะทำให้ภาพรวมก็ยังมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนที่มันมีฝนที่เป็นที่ชั่วแล้วก็ทำให้เกิดการแห้งแล้งฝากแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานก็อาจจะมีผลกระทบมากกว่าเพื่อนก็ใช้น้ำที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเหมาะสมนะครับ
1: โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาจึงกล่าวถึงสภาพอากาศที่แปรปรวนในปีนี้เป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อยกว่าค่าปกติแม้จะมีความกังวลเรื่องซูเปอร์เอลนีโญแต่ผลกระทบต่อไทยไม่น่ารุนแรงเท่าฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียเนื่องจากยังได้รับความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกเข้ามาช่วยกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าในช่วง2เดือนข้างหน้านี้ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความเสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งมากที่สุดปีนี้ปริมาณฝนจะไม่เหมือนปีที่แล้วเพราะจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้มีฝนน้อยและมีโอกาสเกิดพายุที่เข้าสู่ประเทศไทยได้เพียง 1-2 ลูกเท่านั้นพนิษฐ์นั่งขวัญแสนสุขรายงาน
0: จังหวัดพะเยาวางมาตรการบริหารจัดการน้ำกวานพะเยาช่วงฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมและสำรองน้ำไว้ใช้ทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
3: นายภูธนะชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการน้ำกวานพะเยาเพื่อวางแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นของพื้นที่โดยที่ประชุมมีมติกำหนดวันระบายน้ำจากกวานพะเยาเป็นประจำทุกวันที่10ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมิถุนายน2569นี้จะปรับเป็นวันที่20และเดือนเมษายนปี2570จะระบายน้ำหลังเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้ประชาชนวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมสำหรับแผนการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งเป้าหมายรวม6ล้านลูกบาศก์เมตรโดยในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมจะระบายน้ำเดือนละ2ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเดือนสิงหาคมและกันยายนจะระบายน้ำเดือนละ1ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมควบคู่กับการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรักษาระดับน้ำให้สมดุลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
4: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบจุดอ อุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีวงศิริศรีหานามโสธรนาจเจริญรายงาน
0: กรมประมงประกาศมาตรการปิดอ่าวไทย2ช่วงในพื้นที่8จังหวัดเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำในฤดูวางไข่
5: นางถิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ออกมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในช่วงสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนพื้นที่อ่าวไทยตอนในหรืออ่าวไทยรูปตัวกอประจำปี2569เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำให้ได้มีโอกาสสืบพันธุ์วางไข่และสามารถเจริญเติบโตให้เกิดความสมดุลกับการใช้ประโยชน์โดยจะปิดอ่าวไทยรูปตัวกอ2ช่วงช่วงที่1ถึงวันที่15สิงหาคมในพื้นที่จับสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยจะเริ่มจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสิ้นสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,350 ตารางกิโลเมตรส่วนช่วงที่2ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนในพื้นที่จับสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทยตอนในด้านเหนือพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยเริ่มจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครและสิ้นสุดที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,650 ตารางกิโลเมตรทางนี้กรมประมงขอความร่วมมือชาวประมงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 1 ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงชาวนันมาลีรายงาน
0: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกผ่านการผลักดันสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าเพิ่มและสินค้าเกษตรนวัตกรรมรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่
6: นางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าเพิ่มณไร่องุ่นกรานมอนเต้และเขาใหญ่วานิลาซึ่งเป็นตัวอย่างของการนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาต่อยอดเป็นสินค้าพรีเมียมและสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่มีศักยภาพในตลาดโลกซึ่งสอดรับกับแนวโน้มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพความยั่งยืนและแหล่งที่มาของสินค้ามากขึ้นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่าได้กำหนด4กลยุทธ์หลักในการผลักดันสินค้าเกษตรแปรรูปไทยสู่ตลาดโลกได้แก่การพัฒนาสินค้าพรีเมียมการส่งเสริมเกษตรยั่งยืนและระบบตรวจสอบย้อนกลับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากริเทคและการรุกตลาดส่งออกศักยภาพสูงนอกจากนี้จะร่วมกับพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพของจังหวัดอาทิข้าวหอมมะลิทุ่งสำริดข้าวระยะเม่าและหมี่โคราชพร้อมรับประทานให้สามารถเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นทั้งนี้ตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าเกษตรแปรรูปไทยได้แก่สหรัฐอเมริกาจีนอินเดียญี่ปุ่นและออสเตรเลียโดยเฉพาะตลาดอินเดียที่มีอัตราการขยายตัวสูงขณะที่ตลาดศักยภาพในอนาคตยังครอบคลุมกลุ่มประเทศอาเซียนตะวันออกกลางและแอฟริกาซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างเร่งขยายโอกาสทางการค้าเชิงรุกอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงแรงงานป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กอย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมการมีงานทำสำหรับนักเรียนและนักศึกษาผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำกว่า56แห่งทั่วประเทศ
7: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้แรงงานที่ไม่เหมาะสมพร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะและโอกาสในการทำงานที่เหมาะสมตามช่วงวัยโดยกระทรวงแรงงานได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งเสริมการมีงานทำสำหรับนักเรียนและนักศึกษาผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำกว่า56แห่งทั่วประเทศรองรับตำแหน่งงานมากกว่า 10,000 อัตราเพื่อให้เยาวชนมีรายได้และประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานนอก กจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อเพื่อยกระดับจากการเป็นแรงงานไร้ฝีมือสู่แรงงานมีฝีมือส่วนด้านการคุ้มครองสิทธิเด็กได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเข้าทำงานอย่างเด็ดขาดส่วนเด็กอายุระหว่าง15ถึง17ปีสามารถทำงานได้เฉพาะงานที่กฎหมายกำหนดและต้องได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการสมรู้การทำงานและความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดไว้พร้อมส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการทั่วประเทศประกาศเป็นสถานประกอบการกิจการปลอดแรงงานเด็กและปลอดการค้ามนุษย์ด้านแรงงานวาสนาตระเกตรายงาน
8: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
9: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและ

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ตั้งอยู่ในธรรมมันเป็นระบบมันเป็นระบบเลยเป็นซิสเต็มของมันเลยเมื่อพ่อค้าคือหบดีพราหมณ์ทั้งหลายผู้ร่ำรวยตั้งอยู่ในธรรมประชาชนโดยทั่วไปก็จะตั้งอยู่ในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอมันเกี่ยวโยงกันแม้กระทั่งสุริยะจักรวาลเกี่ยวโยงกันไปการกระทำของมนุษย์ในโลกเนี่ยมันเกี่ยวโยงแม้กระทั่งระบบโซลาร์ซิสเต็มระบบการหมุนเวียนของจักรวาลไปในตัวจึงบอกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์สุริยะจันทิมาปริวัตตันติสมังพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอถ้าหากผู้คนไม่มีศีลมีธรรมพระอาทิตย์พระจันทร์ก็วิสมังปริวัตตันติวิสมังโคจรไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นดวงดาวแม้แต่โลกเนี่ยโลกนี้ก็คือดาวดวงหนึ่งก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอเพราะวันนี้เรากำลังเรียกร้อง return nature to the nation คืนธรรมชาติสู่แผ่นดินนะเพราะประจักษ์ชัดแล้วว่าดาวดวงนี้คือโลกนี้กำลังเสียศูนย์มันกำลังปริวัติตันติวิสมังกำลังเดินไม่สม่ำเสมอหลักเมื่อดาวนักขัตตานิปริวัติตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายโคจรไม่สม่ำเสมอแล้วลมก็จะหลงทางวาตาวายันติวิสมังลมก็จะพัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอแล้วฝนก็จะตกไม่สม่ำเสมอตกไม่ต้องตามฤดูกาลหลังจากนั้นเมื่อฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลแล้วผลหมากรากไม้ก็ออกลูกออกผลมาไม่สม่ำเสมอโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นผู้คนทั้งหลายอายุสั้นตายไปนี่พูดมาเป็นลำดับลำดับลำดับตั้งแต่ชั้นบนลงมาตั้งแต่ผู้บริหารลงมาเมื่อวานนี้เมื่ออาตมาเดินทางกลับมาจากเมืองขอนแก่นไปอบรมชาวขอนแก่น3วัน3คืนเหนื่อยนักก็มาถึงบ้านมืดฝนตกไฟดับก็มีรถมารับไปเอกไปบ้านสร้างฟ้ากลางคืนอาตมานี่เหนื่อยมากนะทำงานมากมากไปบ้านสร้างฟ้าแล้วก็มีคนเอกคนหนึ่งเป็นคนลาวแกบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าทางป่าแล้วฝนมันแรงมันไม่เกี่ยวกันเลยแกบอกบ้านเขาหน่อยประเทศลาวป่าบึ้บว่าสันฝนก็แรงเคลื่อน3ปีนี่ว่าสันเสียมาบอกยังเมืองไทยว่าสันแต่อาตมาก็เลยบอกว่าสกลนครบ้านข่อยเนี่ยบ่แรงบ่ลื่นแรงไปยังจะบ่แรงตรงนี้ไปยังเนี่ยวันนี้ตกมากเลยตั้งแต่คืนมาทำทางให้น้ำหลากเจิงไปหมดแถบเพื่ออากาศหน่วยทีนี้ประชาชนผู้ไม่ได้รับการศึกษารู้เท่าทันเนี่ยเขาก็จะสรุปเอาเองเท่าที่เขาเห็นเขาบอกว่าทำไมว่าทางป่าแล้วฝนไม่ตกยิ่งปีนี้อุตุนิยมเตือนจะพบกับความแห้งแล้งมากผิดปกติแต่ปรากฏว่าฝนตกมากเลยเห็นไหมแต่ไม่ใช่ว่ามันตกทั่วไปนะจังหวัดอื่นอาจจะแล้งจริงๆคือวาตาวายันติวิสมังปริวัตตันติเริ่มตั้งแต่โลกหรือว่าดวงดาวหมุนไม่ปกติตรงนี้มันเคยแล้งอาจจะท่วมตรงนี้เคยท่วมอาจจะแล้งเหมือนกับหูช้างรถยนต์แต่ก่อนรถเราไม่มีแอร์มาเราเปิดหูช้างไว้อย่างนี้รถวิ่งไปลมก็จะมาตรงนี้พัดแรงมากแต่ถ้าเราบิดหูช้างมาทางนี้ล่ะลมจะไปไหนลมก็ไปอีกทางหนึ่งในโลกนี้ประกอบด้วยภูเขาต้นไม้แหล่งน้ำลมมันพัดมานี่ตามช่องทางมาปะทะภูเขาลูกนี้มันจะมาตรงนี้นำฝนนำฟ้ามานี่ตรงนี้ถูกดูดถูกอะไรที่ได้เกิดไปถางต้นไม้ตัวนี้ออกเกิดไปทำลายภูเขาลูกนี้เจาะระเบิดเสียลมมันเคยพัดมานี่ปะทะมานี่ฝนมาตกตรงนี้อาจจะบางแต่ทีนี้ฝนอาจจะตกหนักมากตรงนี้แต่ตรงนี้อาจจะไม่มีก็ง่ายๆว่าโลกมันก็เสียศูนย์เป็นเหมือนกันเหมือนกับรถยนต์นั่นแหละการถ่วงล้อไม่ได้ถ่วงเข้าจัดมันก็วิ่งเสียศูนย์ตรงไหนเป็นภูเขามันเคยหนักเราไปทำลายเสียมันเบาตรงไหนที่มันเคยเบาเราไปสร้างเขื่อนใส่มันหนักลมก็หมุนเอียงกูเลงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอมันอาศัยกันทั้งหมดนั้นเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ ผู้ที่เข้าไปทำลายตัวธรรมชาติเพราะอะไรเพราะความไม่มีธรรมะมีความโลภมากปรารถนาลามกแสวงหาเหมือนกับตนเองจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นพันปีคิดดูเราสร้างบ้านสร้างช่องกันอยู่ทุกวันนี้เหมือนจะอยู่500 600ปีจึงจะตายจากบ้านหลังนั้นใหญ่โตเอามากๆเลยลักษณะเช่นนี้แหละมันค่อยๆเป็นไปเราต้องมองไปไกลๆทีนี้ท่านสรุปขออภัยก็ขอบทสรุปนี้คือมันเริ่มที่หัวหน้าท่านก็เลยสรุปคงจะต้องพูดเป็นภาษาบาลีสักนิดหนึ่งท่านว่าขวัญเจตลมานานังอุชุงคัตฉันติปุงคาโบสัพพาตาอุชุงคัสติเนเตอุชุงคเตสติเอวะเมวะมนุเสสุโยโหติเศรษฐสมโตโซเจธรรมิกังจรติปะเขวะอิตราประชาสัพพังลัทถังสุขขังเสติราชาเจโหติธรรมิโกเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าของมันไปตรงลูกฝูงของโคทั้งหมดก็ไปตรงตามเส้นทางที่หัวหน้ามันพาไปเอวะเมวะมนุษย์เสสุโยโหติเศรษฐสมโตในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงมนุษย์ทั้งหลายบริวารทั้งหลายก็เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมตามที่หัวหน้าเขาพาทำสัพพังลัทธังสุขขังเสติแว่นแควนหรือรัฐนั้นก็ประสบแต่ความสุขราชาเจโหติธรรมิโกเพราะเหตุแห่งพระราชาหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมความจริงคำพูดนี้เราอย่าหมายถึงแต่พระราชาในประเทศที่ไม่มีพระราชาเราก็ต้องมองต่อไประบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยก็ต้องมามองถึงบุคคลที่เป็นชั้นแนวหน้าผู้บริหารบ้านเมืองหัวหน้าส่วนหัวหน้าหมวดผู้แทนราษฎรรัฐบาลคณะบริหารหัวหน้าพรรครัฐมนตรีอะไรต่างๆอยู่กับบุคคลเหล่านี้ถ้าบุคคลเหล่านี้มีคุณธรรมมีจริยธรรมระบบมันจะถูกเปลี่ยนระบบมันจะถูกเปลี่ยนอย่าลืมว่าตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยถูกระบบกืนกินหมดระบบกืนกินหมดอาตมาขออภัยเมื่อวันก่อนวันที่8วันที่7 8 9ที่เมืองขอนแก่นวัดอารามหลวงวัดพระธาตุใหญ่ๆพระธาตุหนองแหวงท่านเจ้าคุณท่านได้ฟังเทศท่านได้ฟังเทศเอ๊ะพระองค์นี้ท่านเทศอย่างไรฟังแล้วรู้สึกจะเข้าใจดีเราน่าจะนิมนต์มาเทศเมืองขอนแก่นดูแต่ก่อนท่านเคยนิมนต์พระนิกรธรรมวาทีอะไรนายนิกรแล้วก็ไปจัดไปทำกันอยู่หลายครั้งสุดท้ายก็มีเรื่องมีราวอย่างนี้ท่านก็มานิมนต์นิมนต์ให้อาตมาเนี่ยไปแสดงธรรมอาตมาบอกว่าไม่พอหรอกครับไปแสดงธรรมธรรมดาเนี่ยครั้งเดียวสองครั้งเนี่ยมันก็เหมือนไฟแม่ฟางเสร็จแล้วก็หายไปสังคมทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตแก่ใจคนยากมากคนที่จะเข้าถึงธรรมอย่างน้อยผมต้องไปอยู่ตรงนั้น3วัน5วัน7วันจัดการอบรมกันขึ้นมาท่านก็บอกเอาอย่างนั้นก็ได้เอาอย่างนั้นก็ได้ทางนี้ก็ยกวัดไปเรียกว่าวัดเคลื่อนที่ไปถึงท่านก็มอบวัดให้บอกให้ท่านว่าเราเคยมีอำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่แพทย์เคลื่อนที่แต่เราเคยมีบ้างไหมวัดเคลื่อนที่พระพุทธเจ้าเคลื่อนที่ท่านเจ้าคุณลองไปเปิดพระไตรปิฎกเพศสัทขันธกะมหาวัคภาค2เล่มที่5ตั้งแต่ข้อที่38ไปหาไปเลยเป็นร้อยๆหน้าในนั้นนะพระพุทธเจ้าเดินไปทีละ 1,250 รูปพร้อมด้วยญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวตามอีก500เป็น 1,700 อ้าวอย่างนั้นก็มีเหรอบอกมีเพราะนั้นแหละคือวัดเคลื่อนที่ของโบราณแล้วก็ได้ไปทำให้มหาชนได้เข้าใจธรรมะแม้แต่คนต่างศาสนาได้เปลี่ยนใจอันนี้คือวัดเคลื่อนที่ท่านก็มอบวัดมอบอะไรให้เสร็จทีนี้พอมอบเสร็จปั๊บก็เลยบอกว่าท่านมอบไม่ใช่มอบธรรมดานะระบบทั้งหมดผมต้องจัดใหม่หมดป้าก็ว่าต้องได้เถียงกันยกหนังกับพระในวัดของท่านพระเนรในวัดของท่านมีเป็นร้อยบอกว่าต้องฉันเวลาเดียวต้องตื่นตีสองโอ้ยตายว่าไงตายคาขักบาดเนี่ยไปท่าน ให้ภาวนาพุทโธนี่ต้องเลือดจะปาดทั่วว่าฉันเพราะเป็นพุทโธแล้วบัดนี้ปาดทั่วจะบ่ตายบ่ได้กะคักครับว่าฉันพระนี่แหละพูดมาก่อนว่าบ่ได้กะคักเป็นยังสิบ่ได้มันบ่ได้อยู่นี่มันเคยชั้น2เถื่อมันเคยตื่นสวยๆต้องฝึกอันนั้นเราตามใจกิเลสมันทรมานโพดอาตมาว่าไม่ใช่ทรมานคนทรมานกิเลสกิเลสมันทรมานเรามาหลายแสนชาติแล้วตอนนี้จะปฏิวัติมันละถ้ามิฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เอาไปมาหลายยกท่านก็ยอมยอมก็พาทำมันต้องเปลี่ยนระบบเลยเช้ามาก็พาตื่นตีสองญาติโยมมากันหลายแห่งมหาสารคามชุมพงชุมแพมามัดธาตุใหญ่ๆท่านสร้างหมดตั้ง 20-30 ล้านมาเจริญสมาธิภาวนาเช้ามาฉันข้าวก็สายๆฉันเวลาเดียวห้ามต้มข้าวต้มให้พ่อแม่ครัวยกมือท่วมหัวโอ้ยจะเป็นดีเด้ว่าท่านบ่ได้เฮ็ดหยังคนบ่กินหลายว่าท่านญาติโยมวันหนึ่งพอเข้าวันที่สองเข้าอยู่ได้เขาบอกว่าโอ้มันดีกว่ากันท้องไส้ก็เบาตัวตนก็เบาง่วงนอนก็น้อยสบายควรจะทำอย่างนี้มานานแล้วเดี๋ยวระบบมันก็เปลี่ยนไปมันอยู่ที่ผู้นำอยู่ที่บริหารนะนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยสรุปว่าเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าโคไปตรงลูกฝูงของมันก็ไปตรงในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติว่าเป็นหัวหน้าตั้งมั่นในธรรมผู้คนทั้งหลายเขาก็ตั้งมั่นในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วรัดและแว่นแควนก็ประสบกับความสุขเพราะเหตุแห่งหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมในที่นี้บอกว่าเพราะพระราชาตั้งอยู่ในธรรมคำว่าพระราชานั้นมาจากภาษาบาลีราชาแปลว่าพอใจผู้ใดกระทำให้มหาชนพอใจในถิ่นหนึ่งเขาพอใจขึ้นมาท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆอย่างในสกลนครท่านผู้ว่าราชการของเราเนี่ยท่านทำตัวให้มหาชนพอใจมากพอใจจริงๆการปกครองท่านคนนี้ท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆในอำเภอหนึ่งนายอำเภอก็เป็นพระราชาในเขตอำเภอลงไปถึงตำบลทั้งหมู่บ้านก็เป็นราชาเพราะความเป็นมาของธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นหัวหน้าตั้งมั่นในศีลในธรรมลูกน้องทั้งหลายก็ง่ายที่จะตั้งมั่นในศีลในธรรมอาตมามองไปเห็นคนหนึ่งเรียกท้ายๆขออภัยออกชื่อคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์หัวหน้าอุทยานห้วยหวนอาตมาเดินทุดงไปไม่เคยรู้จักพอออกพรรษาปั๊บอาตมาก็ปิดวัดรับกฐินภายใน7วันนี้รับกฐินเสร็จก็พาพระเนนขึ้นภูเขาไม่รู้จะมีที่เลือกที่ไหนเพราะอำเภอคำตะก้าวันนอนนิวาสอากาศอำนวยบ้านม่วงแถบนี้ภูเขาไม่มีสักลูกป่าดิบดงดำไม่มีจึงกำลังปลูกต้นไม้สร้างป่าขึ้นมาออกพรรษาพระอาตมาก็พาพระเนตรขึ้นภูเขาหลบหลีกเพราะในช่วงนี้ลมเหนือล่องลงมาท้ายฤดูฝนต้นฤดูหนาวหนุ่มสาวเขาสนุกสนานร่าเริงจิตใจเขาเบ่งบานด้วยความรักเอนเตอร์เทนมีแต่เสียงขับเสียงรำพระหนุ่มเนน้อยเป็นเพอร์เวอร์เฮเวมันอยากซิกต้องพาขึ้นภูเขาไปซ้อมรบในป่าอาตมาก็บอกไปนะไม่ต้องไปกินข้าวกินมาม่าคนละ2ห่อต่อ1วันปีก่อนๆปีหลังมาเอาใหม่กินข้าวเปล่าๆดีกว่ามาม่ามาม่าไม่มีวิตามินต้มข้าวเปล่าๆกินเลยก็ได้วันละครั้งทำความเพียรคอมนิดเข้าไปอยู่ในป่าใครหาข้าวไปเข้ากินอยู่กันตั้งหลายปีมีแต่คนจะฆ่าจะแกงพวกเราไปไหนมีแต่คนกราบไหว้ไปไกลๆหมู่บ้านให้พ่อขาวต้มข้าวให้กินพอดีไปที่ห้วยหวนคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์ที่นั่งอยู่ท้ายๆก็พบเข้าพาลูกน้องบริวารมาทำบุญพอดีวันนั้นใกล้ๆวันเฉลิมพระชนพรรษาแกก็พาบริวารมาทำบุญแล้วมานั่งสมาธิมาฝึกสมาธิลูกน้องเหล่านั้นถือศาสนาคริสต์มากกว่า 50% พุทธน้อยๆเขาก็จำใจต้องทำเพราะหัวหน้าเขาหาทำหัวหน้าเขาหาทำไม่อยากทำก็ต้องทำถ้าขึ้นสวรรค์หัวหน้าดีๆเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่อนุเคราะห์คลุมครองให้ประโยชน์แก่ลูกน้องบริวารในชีวิตนี้ในโลกนี้ด้วยนะแม้แต่ตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์เพราะหัวหน้าดีๆพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเคยเล่าภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายย่อมสาธุการแซ่สองเมื่อเทวดาใหม่ขึ้นสวรรค์เทวดาเก่าก็ต้อนรับน้องใหม่เหมือนพวกเข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้วเทวดาเก่านี่ก็จะถามว่าทำบุญอะไรเ จึงได้มาอยู่สวรรค์กับพวกเราดีจังนะพวกท่านทำบุญอะไรและมีเทวดาใหม่บางพวกว่าอายไม่อยากพูดมีบุญน้อยไม่กี่วันก็จะจากสวรรค์ไปเพราะอะไรอายไม่อยากพูดทำบุญอะไรเขาก็เล่าเพราะถูกขยันขยอมมากก็เล่าทำบุญอย่างโน้นอย่างนี้ไม่อยากทำดอกแต่หัวหน้าพาทำหัวหน้าบังคับไม่ทำก็ไม่ได้ก็เลยทำทำแล้วมันได้ขึ้นสวรรค
2: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินสัญญาณบวกตะวันออกกลางช่วยเศรษฐกิจขยายตัว

0: ใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินสัญญาณบวกตะวันออกกลางช่วยเศรษฐกิจขยายตัวพร้อมเฝ้าระวังราคาพลังงานและเงินเฟ้อซ้ำเติมค่าครองชีพ
3: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจหลังมีสัญญาณเชิงบวกจากการเจรจาลดความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางว่าหากสงครามสามารถยุติลงได้จริงจะเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อวิกฤตเศรษฐกิจโลกและอาจส่งผลให้ GDP โลกและไทยขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดการไว้อย่างไรก็ตามแม้ทิศทางราคาพลังงานอาจปรับตัวลดลงแต่เชื่อว่าจะไม่สามารถกลับไปอยู่ในระดับเดิมก่อนเกิดสงครามได้ในระยะเวลาอันสั้นรัฐบาลจึงยังคงต้องเฝ้าระวังปัญหาต้นทุนที่ส่งผ่านไปยังราคาสินค้าซึ่งจะเข้าไปซ้ำเติมภาวะเงินเฟ้อและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนฐานรากและผู้ค้ารายย่อยพร้อมเตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมรับมืออยู่เสมอเนื่องจากสถานการณ์โลกยังมีความผันผวนสูงและสามารถกลับมารุนแรงได้ทุกเมื่อสำหรับความคืบหน้าของแผนเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยการกู้เงินวงเงิน200,000 ล้านบาทตามพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินยืนยันว่ายังมีความจำเป็นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของประเทศในระยะยาวปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: บริษัทไทยสมายบัสจำกัดประกาศเปิดรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุมทั้งหมด124เส้นทางทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรียบร้อยแล้ว
4: นางสาวกุลพรพัฒน์วงมาจารพิญญาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยสมายบัสจำกัดหรือ TSB ขอบคุณกระทรวงคมนาคมที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพหลังจากจบเฟสแรกทีมงานของ TSB ได้เร่งดำเนินการติดตั้งทดสอบระบบรับชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนรถเมล์ไฟฟ้าทุกคันอย่างต่อเนื่องจนสามารถขยายผลได้ครบ124เส้นทางทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ก่อนกำหนดที่เคยให้ไว้ในวันที่15มิถุนายนนี้ซึ่งวันนี้รถทั้ง 2,350 คันพร้อมเปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้งานได้ 100% นอกจากนี้ TSB ยังมอบสิทธิลดหย่อนอัตราค่าโดยสาร2ต่อให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยลดหย่อนราคาเหลือเพียง11บาท14บาทและ18บาทตามระยะทางเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างเท่าเทียมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วไปสามารถแจ้งความประสงค์กับพนักงานเก็บค่าโดยสารและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิ์โดยคิดอัตราค่าโดยสารตามระยะทางจริงที่15บาท20บาทและ25บาทนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐบาลอินโดนีเซียเร่งขยายโครงข่ายทางรถไฟให้มีระยะทางมากกว่า 10,000 กิโลเมตรเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคสื่ออินโดนีเซียรายงานว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังเร่งขยายโครงข่ายทางรถไฟระดับชาติให้มีระยะทางรวม 1,524 กิโลเมตรเพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและเชื่อมเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคโดยปัจจุบันอินโดนีเซียมีโครงข่ายทางรถไฟที่เปิดใช้งานเป็นระยะทาง 6,927 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่เกาะชวาสุมาตราสุราเวสีและปาปัวทั้งนี้ประชาชนในอินโดนีเซียหันมาใช้ระบบขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจำนวนผู้โดยสารรถไฟในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นจาก500ล้านครั้งในปี2567เป็นเกือบ550ล้านครั้งในปี2568ขณะที่นายดูดีปูวากันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟที่เพิ่มขึ้นสะท้อนว่าประชาชน

0: อินโดนีเซียเชื่อมั่นในระบบขนส่งทางรางมากขึ้นและการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟจะปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละภูมิภาค1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้ง
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลsomnet.p@msu.a

ต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอวิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่คนตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยี่ยวเวหาอปปร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถชนบาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: เรื่องจริยธรรมผู้บริหารตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเกินแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมณสถานที่แห่งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาถึง 9:55 นาทีตามหมายกำหนดการนั้นอาตมาจะต้องกล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่เริ่มตั้งแต่ 3:00 เช้าก็เลยขอถือโอกาสนี้ปรงอบัติกับท่านทั้งหลายเหตุที่มาล่าช้าไปหน่อยนั้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยตั้งใจจะมาให้ก่อนเวลาเพราะครั้งนี้รู้สึกจะเป็นครั้งที่3ที่อาตมาได้มากล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่ในวาระต่างๆกับบุคคลต่างๆกันท่านที่คอนโทรลเสียงเมื่อกี้ใช้ได้แล้วเพราะว่าเสียงไม่ค่อยจะมีทำงานมากเมื่อเช้าตั้งใจจะมาให้ถึงที่นี่ก่อน3:00 เช้าเหมือนกับทุกๆครั้งที่มาที่นี่หรือที่ไหนก็ตามเพราะในสัพพุริสธรรมที่เราได้ศึกษาได้ผ่านมานั้นมีคำหนึ่งว่าการัญญุตาผู้รู้จักการรู้จักเวลาในทางพระวินัยของพระโดยเฉพาะพระเถระพระผู้ใหญ่หรือจะมองไปทางบ้านเมืองการปกครองการบริหารผู้นำผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องรักษาเวลาเป็นแบบอย่างการลงปาติโมกข์อุโบสถสังฆกรรมพระผู้ใหญ่จะต้องรีบไปถึงที่ประชุมก่อนพระผู้น้อยถ้าไปถึงที่หลังพระพุทธเจ้าปรับอาบัติทุกกฎคือผู้มีระเบียบอันไม่ดีไม่งามนั่นเองวันนี้อาตมาก็ตั้งใจมากๆนะแต่ว่าเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับยวดยานพาหนะเช้าตื่นขึ้นตามปกติที่วัดนี้จะฉันขณะนี้กำลังฉันตื่น2:00ทุกองค์ต้องมาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันจนถึงสว่างไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแยกย้ายกันแล้วก็เข้าบิณฑบาตกว่าจะได้ฉันก็ตกไป3:00-4:00วัดอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านอยู่ในป่าถ้าจะไปติดต่อกับชาวบ้านเนี่ยเดินไปไม่ทันการเพราะฉะนั้นกลัวว่างานนี้จะทำให้เกิดอาการคอนฟลิกต์หรือว่าพลิกล็อกอะไรขึ้นมาบ้างอาตมาก็ได้ติดต่อรถไว้ล่าแห่งถึง3 คันโดยเฉพาะคุณโยมสมนึกที่พามาในวันนี้เป็นผู้อุทิศตนเองเวลาและยวดยานพาหนะของคุณโยมเนี่ยให้อาตมาปีที่แล้ว140,000 กิโลเมตรที่ต้องไปแสดงธรรมในที่ต่างๆเราไม่เคยเสียอะไรสักสตางค์เดียวแกเป็นคนรับผิดชอบหมดแต่ทีนี้วันนี้มันเป็นพออะไรแกมาช้ามากอาตมาก็ให้คนไปตามรถคันโน้นคันนี้คือถ้าเดินไปเองยิ่งช้าใหญ่ที่วัดไม่มีโทรศัพท์มันอยู่ในป่าในที่สุดก็ล่วงเลยมาถึง2:30จากถึง3:00แล้วความคิดที่ว่าทางนี้คงจะรอคอยแต่มีความคิดอีกอันหนึ่งว่าทุกครั้งเราไปเนี่ยเคยรอแล้วก็ไม่ค่อยตามกำหนดการแต่คิดอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามอาตมาก็สรุปเอาเองว่า1รถอาจจะเสียเพราะคุณโยมสมมติในแกโยมเภอบ้านม่วงที่คอยสนับสนุนด้วยยานพาหนะเนี่ยพูดแล้วก็เป็นบุคคลที่เราน่าศึกษาคนหนึ่งแกเป็นคนสูบบุหรี่กินเหล้าเก่งฆ่างูฆ่าควายวันละ5 ตัว 10 ตัวเจ้าของเขียงต่อมาพอได้รู้จักศีลรู้จักธรรมแกเลิกหมดแม้แต่มดแกก็ไม่ฆ่าบุหรี่เลิกสูบเหล้าเลิกกินมาเจริญสมาธิภาวนาอยู่วัดไม่ขาดซื้อรถคันนี้ใหม่ๆ300,000 กว่าเงินสดมาขอปวารณาข้าพเจ้ามาแล้วจะไปส่งทุกแห่งชีวิตผมได้ทำชั่วทำบาปมามากแล้วเหลือเพียงน้อยนิดผมจะใช้กรรมใช้เวรเท่าที่เวลาแห่งชีวิตจะเหลืออยู่ก็เรียกว่าเป็นสัตบุรุษในศาสนานี้ตัสมา อิทะชีวิตะเสเสเหตุนั้นชีวิตของข้าพเจ้าที่ยังมีเหลืออยู่นี้กิจจกโรสิยานะโรนะจมัชเชติข้าพเจ้าจะกระทําคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนโดยไม่ประมาทแกคิดอย่างนี้แต่นี่มีลักษณะสเปเชียลิตี้อันหนึ่งประจำตัวของแกเป็นบุคลิกภาพคือลืมเก่งลืมเก่งนี่ไม่ใช่ลืมธรรมดาบางครั้งไปจังหวัดอุดรธานีกับขออนุโมทนาก็ภรรยาบางครั้งแกลืมภรรยาไว้ที่อุดรแล้วแกก็ขับรถมาเองกุเลงมาถึงบ้านลูกก็ถามว่าแม่ไปไหนโอ้ยจะเป็นกูลืมขักลืมแน่จะลืมแม่แกมาวัดเนี่ยบ่อยครั้งเดือนหนึ่งแกจะต้องวิ่งเลยวัดเดือนหนึ่งต้องมีประมาณสัก5 ครั้งเลยไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็คิดเอามายังบ้านเนี่ยนี่คือความขี้ลืมอาตมาก็เลยสรุปว่า1แกลืม2รถเสีย3เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าแกมีโรคประจำตัวหมอบอกว่าจะตายนานแล้วความดันสูงแต่พอมาอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนาแล้วแกบอกว่าไม่รู้เรี่ยวแรงมาจากไหนขับรถก็เก่งกว่าเก่าแต่อาการลืมเนี่ยยังลืมดีจ้ะโรคความดันเนี่ยแกก็กินยาเป็นประจำเวลามันขึ้นแล้วมันทันทีเลยก็เลยสรุปเอาเองว่า1แกลืม2เจ็บไข้ได้ป่วย3รถราของแกมีอุปสรรคเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งอนิจจลักขณะคือความไม่เที่ยงในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราอาตมาก็เลยนึกใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นควรจะรีบไปหารถอีกคันอื่นในบ้านแพทย์เนี่ยจะมีรถพลิกอัพอยู่2คันทั้งบ้านคนหนึ่งแกเป็นคนรวยแต่ไม่เคยเข้าวัดเราก็ไม่กล้าพระพุทธเจ้าว่าบุคคลที่ไม่มีศรัทธาก็เหมือนบ่อที่ไม่มีน้ำไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไปรบกวนอะไรเข้าหลักทีนี้ก็มีอีกคันหนึ่งแกก็ยุ่งยากลำบากแล้วยุ่งยากลำบากก็เลยไปอีกบ้านหนึ่งบ้านตาดของครูซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์มาบวชอยู่ด้วยอันนั้นก็บอกว่าลางงานไม่ได้ไปหาจ้างคนขับอยู่ก็เลยคิดว่าคงจะไม่ได้มาแน่นอนแล้ววันนี้ก็เลยใจเย็นเปลี่ยนใจว่าจะทำงานต่อแล้วเพราะอาตมาอยู่เฉยไม่ได้กลางวันฝนตกไม่จะหาผ่านเดนทำอะไรสักอย่างบริหารอารามถ้าไม่ปลูกต้นไม้ก็ต้องใส่ปุ๋ยหรือทำอะไรต่ออะไรวันนี้มีเวลาว่างทำเป็นประโยชน์ก็พอดีแกมาก็เลยรีบมาเลยบอกไม่ต้องอะไรเนี่ยตอนนี้ให้แกไปกินข้าวให้แกไปหาเติมน้ำมันตัวแกยังไม่ไปไปกินข้าวซะยังไม่กินข้าวเช้าก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะให้อภัยนี่คือเหตุการณ์ที่มาช้าหน่อยวันนี้เวลาเราก็เข้ามา10:03 นอาตมาภาพรู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้บริหารทั้งหลายที่ได้มากราบปาฐกถาธรรมตามโปรแกรมที่เขียนไว้ในหนังสือนิมนต์นั้นอยู่ในหัวข้อที่ว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารตามโครงการหลักสูตรพัฒนาจริยธรรมของผู้บริหารก่อนที่จะถึงคำว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารเวลาของเราคงแกยังมีอยู่2 ชั่วโมงนี้พอจะพูดอะไรต่ออะไรให้เข้าใจได้มากอยู่ก็ขอพูดไปเรื่อยๆขอพูดถึงคำว่าจริยธรรมนี้ซะก่อนที่จะเข้ามาสู่ผู้บริหารจริยธรรมที่เราเรียกว่าธรรมะนั้นมันหมายถึงทั้งตัวสัจธรรมและจริยธรรมขอเอาคำว่าธรรมะนี้ซะก่อนนะธรรมะสำหรับผู้บริหารนั้นต่างหากเอาคำว่าธรรมะนี่ซะก่อนธรรมะคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้มีอันหนึ่ง 2. ธรรมะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปจะได้ภาพรวมจะได้คำนิยามที่ชัดเจนที่สุด2 คำนี้ธรรมะไม่ว่าจะในศาสนาใดก็ตามถ้าในพุทธศาสนาที่เราได้ยินว่า 84,000 พระธรรมขันธ์8โกฏ4คือ8ล้าน4แสนก็ตามเถิดมันมากเกินจะรวมอยู่ในคำว่า ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี้คือตัวสัจธรรมสัจธรรมก็คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์อันมีอยู่ในตัวของธรรมชาตินั้นตรงนี้จะไม่ขึ้นกับการกับเวลากับบุคคลกับเหตุการณ์กับสถานที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ใช่ใครบัญญัติแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่เองอย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อท่านตรัสรู้ท่านก็พูดคำนี้ขึ้นมาวัตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาเราตถาคตจะเกิดขึ้นมาก็ตามหรือจะไม่เกิดขึ้นมาก็ตามธรรมติติตาธรรมนิยมตาธรรมชาตินี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาของมันมีกฎมีเกณฑ์ของมันอยู่อย่างนี้นี่คือตัวสัจธรรมคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไป
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีมองว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางสงบส่งผลดีทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้นบังคุณดาปิยราชธิดาพระเสด็จ

ให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราบจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความ

0: ไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีมองว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางสงบส่งผลดีทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายพร้อมยืนยันรัฐบาลวางกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์รับมือทุกสถานการณ์จากทั่วโลก
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพและเตรียมไปลงนามในวันที่19มิถุนายนนี้โดยบอกว่าประเทศไทยได้ปรับตัวกับปัจจัยภายนอกทั้งเรื่องสงครามเศรษฐกิจรับภัยเกมได้เป็นอย่างดีและวันนี้จะมีการบรรลุข้อตกลงในแถบตะวันออกกลางถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายลงซึ่งรัฐบาลไทยไม่ได้แก้ไขสถานการณ์รายวันแต่ได้ดำเนินการแก้ไขจากกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆไม่เฉพาะในตะวันออกกลางเท่านั้นแต่เป็นการรับมือสถานการณ์จากทั่วโลกพฤษภาคมขวัญแสงสุขรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงที่ประชุมวุฒิสภากรณีเจ้าหน้าที่ตชด.ใช้วุธปืนก่อเหตุในพื้นที่ห้วยขวางดินแดงยืนยันเร่งเยียวยาผู้เสียหายพร้อมยกระดับมาตรการควบคุมการพกพาอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่รัฐ
4: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาเรื่องการควบคุมอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เว้นยามหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนใช้อาวุธปืนยิงประชาชนในพื้นที่ห้วยขวางดินแดงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุอยู่ระหว่างลาพักราชการอาวุธปืนที่ใช้เป็นอาวุธส่วนตัวและไม่มีใบอนุญาตพกพาซึ่งถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนทั้งนี้ต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและเตรียมมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนขณะที่คดีอาญาอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการส่วนประเด็นเกี่ยวกับสภาพจิตใจของผู้ก่อเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนายประกรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวซ้ำโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการพกพาอาวุธของเจ้าหน้าที่พร้อมยอมรับว่ายังมีข้อจำกัดในการควบคุมอาวุธปืนส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้ภายนอกหน่วยงานชวิศาปทุมมารายงาน
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ป้องกันการละเมิดการถ่ายทอดสดและสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาน
5: างอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าการที่ประเทศไทยได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ประกอบกับแนวโน้มการรับชมผ่านสื่อโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงบูรณาการความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ป.อ.ส.สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และเจ้าของสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกช่องทางโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมทั้งควบคุมการจำหน่ายสินค้าที่มี
6: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: เปลี่ยนหัวลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะที่เราจะต้องศึกษาอบรมกายเมื่ออบรมกายให้ดีกายนี่หมดภาระที่จะบริหารมากเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องนุ่งเรื่องห่มอะไรให้มันพอดีพองามหลังจากนั้นการรักษาศีลมันก็ง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นเมื่อศีลบริสุทธิ์ดีงามไม่เดือดร้อนอาดูลใจในการกระทำการพูดการคิดของตนเองจิตนี้ก็บริสุทธิ์ผ่องใสเจริญสมาธิก็ง่ายเป็นสมาธิเมื่อจะเพ่งพินิจพิจารณาสิ่งใดมันก็หลากลังไหลออกมาเป็นเส้นเป็นสายเป็นเรื่องเป็นราวออกมามันผิดกันมีผลอยู่ในการพัฒนาอย่างนี้มันเกิดปัญญาได้เพราะนั้นปัญญานี้จะเข้าถึงตัวสัจธรรมจะรู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้หลังจากนั้นก็จะมาถึงความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเรามาใช้เวลาของเราที่ยังมีเหลืออยู่ไม่มากมายเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ในการมาในการฟังของเราซึ่งอาตมาคิดว่าชั่วโมงที่เหลือนี้เราจะพูดกันเรื่องสารธรรมะของผู้บริหารล้วนๆเลยธรรมะสำหรับผู้บริหารล้วนขอใช้เวลาปรารภทบทวนที่ผ่านมาสักเล็กน้อยว่าจริยธรรมที่เรากำลังพัฒนากำลังฝึกตามหลักสูตรนี้นั้นมันเป็นการเดินเข้ามาถูกที่ถูกทางในการพัฒนาประเทศชาติสังคมและความเป็นอยู่อย่างมีศักยภาพของมนุษยชาติถ้าหากโลกได้อ่อนตัวลงทางจริยธรรมทางศาสนาปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายวินาศย่อยยับมันจะเกิดขึ้นเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้จับคู่เราได้จับคู่ระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนานี่คู่หนึ่งวิทยาศาสตร์ผลิตเทคโนโลยีออกมาให้ความสะดวกสบายทางกายศาสนาผลิตสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมออกมาเพื่อคุ้มครองจิตใจของหมู่มวลมนุษยชาติให้รู้จักรู้เท่าทันใช้เทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์และมองเห็นโทษรู้จักทางออกจากมันเพื่อป้องกันหายนะภัยอันจะเกิดขึ้นจากความเจริญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่จึงจำเป็นต้องมาศึกษาในเรื่องจริยธรรมกลับคืนมาสู่ศาสนาไม่ว่าในประเทศใดๆที่เจริญแล้วอย่างในสหรัฐอเมริกาเมื่อสัก10ปีผ่านมาเสียงเรียกร้องของมหาชนดังก้องทั้งเมืองว่า Back to Basic Return to Basic กลับคืนสู่พื้นฐานเดิมประชาชนเรียกร้องให้รัฐจัดระบบการศึกษาให้การศึกษานั้นมีสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมขึ้นมาจริยธรรมขึ้นมาเพราะปัญหาของความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีนั้นได้สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวบาดแผลของสังคมทำให้บ้านเมืองเกิดอาการที่เรียกว่าโซเชียลอินสังคมป่วยไข้ชนิดที่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองไม่มีระเบียบวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่เคารพผู้บริหารผู้นำอะไรต่างๆนี้กลับไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะขาดสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมการศึกษาของเขาขาดสิ่งนี้เขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลจัดระบบการศึกษานี้หนังสือพิมพ์ใหญ่ๆพาดหัวข่าวว่าคันเดลันไครซิสอินอเมริกันเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกาซึ่งเราถือว่าเป็นประเทศผู้นำหลังจากนั้นระบบจริยธรรมนี้ก็ต้องถูกค้นคิดกันขึ้นมามันสมองของนักวิชาการนักจริยธรรมโดยเฉพาะในหนังสือ Encyclopedia ซึ่งเป็นสารานุกรมแห่งการศึกษาที่ทั่วโลกเอามาใช้เขียนในประเทศฝรั่งเศสก็ดีในอังกฤษก็ดีเขาก็ได้เชิญนักจริยธรรมนักสังคมวิทยาอะไรเนี่ยขึ้นมาให้ขึ้นมาเขียนเรื่องจริยธรรมสากลขึ้นมาเราคงจะต้องเสียเวลาสัก 2-3 นาทีเกี่ยวกับจริยธรรมสากลเราไม่อยากเสียเวลามากกว่านั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเขาใช้ภาษาลาตินว่าสัมมัมบูนัมสัมมัมบูนัมแปลว่า
2: สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงที่มนุษย์ควรจะมีอันนั้นก็แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า the utmost goodness that man can get is in very right สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้จะเข้าถึงในชีวิตจริงๆใช้คำว่า very right very right ชีวิตจริงๆเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นเขาก็เขียนขึ้นมา4อันอาตมาอ่านดูในระบบแห่งเอนไซโคไปเดียวแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ามองข้ามเลยไม่ว่าใครก็ตามในโลกที่เป็นสมาชิกสมาคมโลกจะเป็นผู้นำเป็นผู้ตามอย่างไรก็ตามถ้ามีจริยธรรม4อันนี้ดูๆมันเข้าอยู่ในหลักของพุทธศาสนานี่เขาบอกว่าความสุขชัดเจนชัดเจนสร้างความสุขขึ้นมาในใจให้ได้ถ้าเรามองกันผิวเผินว่าใครๆก็รู้ใครๆก็แสวงหาความสุขแต่ท่านจะเพิ่งสรุปง่ายๆว่าคนทุกวันนี้ที่สร้างปัญหาแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่โลกแก่สังคมนั้นไม่ได้เกิดจากคนมีความสุขเกิดจากคนมีความทุกข์ต้นผู้ใหญ่ทุกแบบผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายทุกแบบเจ้าแบบนายเป็นคนแก่ทุกแบบคนแก่ต้องการความสุขนั้นเองจึงต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปคู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปแต่ความจริงนั้นถ้าเขามีความสุขเขาจะเอาความสุขไปป้ายให้แก่คนอื่นแก่สังคมเพราะว่าฮัตติเนสคือคนนั้นมีความสุขความสุขนี้เป็นแกนกลางแห่งการแห่งจริยธรรมคนทำเชื่อเขาแสวงหาความสุขเขามีความทุกข์อยู่แล้วจึงรักจึงต้มจึงเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงถ้าเขามีความสุขเขาจะไม่ทำสุขนั้นมีความสุขเขียนลงไปเลยก็ได้ happiness 2 ความเต็ม perfectness perfectness ในความเต็มนี้เราเคยได้ยินเพลงเก่าๆของสุเทพที่เขาร้องมาทมเท่าไรไม่รู้จะเต็มอะไรต่างๆนะมันไม่เป็นจริงๆในใจของคนเรานักจิตวิทยาแต่ยังคิดไม่ปล่อยหรือในทางที่ศาสนานี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเขาบอกคนเรามันมีอาการขาดขาดยุ่นยุ่นหรือจะดีแค่นั่งจะตามจะขาดอยู่ 15% ถ้าสามารถทำให้มันเต็มได้หมดปัญหาเดี๋ยวนี้ถ้าการมาพูดระบาดเราจะเต็มบันไดด้วยหางขนาดอย่าไปถือเราได้เราจะคอยเต็มบาทมันก็เครียดมันแก้ไม่อยากจะเห็นความจริงแม่จะบอกว่าขอบคุณผมมันจะเต็มเหมือนแบบที่คุณพูดนั่นเองถ้าอรหันต์เท่านั้นจึงจะเป็นผู้เต็มผู้ที่เป็นธรรมดาเราเนี่ยยังไม่เต็มถึงยังไงก็พยายามให้มันเต็มมันไม่เต็มเราพยายามให้มันมีอาการเต็มทีนี้ที่ว่าแม้ไม่ได้เป็นหงผู้ทรงศักดิ์ก็รักเป็นโนรีที่หันษาแม้ไม่ได้เป็นน้ำพระคงคาจึงรักเป็นธาราใสที่ไหลเย็นแม้ไม่ได้เป็นมหาหิมาลัยจงพอใจจอมปลวกที่แลเห็นแม้ไม่ได้เป็นวันพระจันทร์เห็นจึงรักเป็นจันทร์แรมที่แจ่มจางแม้ไม่ได้เป็นต้นสนละหงก็จงเป็นคงอ้อสะบัดไม่ผัดขัดขวางแม้ไม่ได้เป็นมิตรสุตะอ่างจะเป็นนางที่มิใช่ไร้ความดีการจะเป็นอะไรนั้นไม่แปลกมันผิดแผกจงดีงามตามวิถีประพฤติตนให้เป็นเช่นคนดีสมกับที่ที่เราเป็นเช่นนั้นเองอย่างนี้มันเปอร์เฟกต์ได้เหมือนกันแม้ยังไม่เต็มก็คล้ายพอเปอร์เฟกต์นี่การจบความเต็มต่อมาอีกก็ตัวนี้สำคัญมากความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี้เขาเน้นไปที่หน้าที่เชื่อเลยความบริสุทธิ์แต่เขาเน้นไปที่หน้าที่วงเล็บไว้อีกเดียวละ beauty for beauty as it says beauty for beauty ละหน้าที่เพื่อหน้าที่ตัวนี้ถ้าเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่นี่มือจะพระสงฆ์เจ้าก็ทิ้งหน้าที่นะไปนิมนต์ให้มาแสดงธรรมที่นี่บางองค์ท่านอาจจะไม่มาเลยท่านไม่ถือว่าหน้าที่ของท่านแต่ถ้าไปนิมนต์พระพุทธเจ้าท่านมาแน่ๆท่านมาแน่ๆปีนเรื่องเรืองเมืองกันดานบ้านลึกลับย่อมย่านกระท่อมย่อมย่านคนจันทานยากไร้ถึงจาราชวังของพระราชาพระพุทธเจ้าท่านเที่ยวเสด็จจาริกไปแสดงธรรมไปบินพระบาทก็ไม่ต้องรับเฉพาะของไข่พระราชานิมนต์โผขาดไม่ได้ท่านบอกว่าพระเป็นคนของประชาชนนวายาเมยะสัพพัทธนายัสสะปุริโสติยางานยังนิสสายะสีเลยะธรรมเนนวนิจเรเป็นนักบวชไม่ใช่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างภาคเพียรจะทำทุกอย่าง คือภาษาสมัยนี้ว่าเป็นนักบวชไม่ใช่เสือกทั่วๆไปเป็นนักบวชไม่เป็นคนของผู้ใดเป็นนักบวชจะไม่อาศัยคนใดคนหนึ่งเลี้ยงชีพแต่จะอาศัยหมดทุกคนตั้งแต่พระราชาถึงคนยากจนพระราชาไปนิมนต์กษัตริย์อุทวีแต่พระพุทธเจ้าได้รับนิมนต์นางอัมพปาลีซึ่งเป็นกะหรี่ธรรมดาไว้ก่อนเขาไปขอซื้อบุญของนางอัมพปาลีเนี่ยพระพุทธเจ้ารับนิมนต์แล้วนางอัมพปาลีก็รีบกลับจะไปทำอาหารเลี้ยงกษัตริย์อุทวีขับรถมาชนกันพอดีทางออกจากวัดกษัตริย์ก็ด่าแต่ก็นั่งที่นอกที่เทายอมรับสารภาพว่ารีบร้อนจะไปทำอาหารเลี้ยงพระซึ่งนี้นิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วผู้กษัตริย์นี้ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอไม่ต้องรีบร้อนฉันขอโทษที่ว่ากับเธอฉันจะเลี้ยงจะดูฉันจะถวายพระศาสดาเองกับพระอมนางบอกไม่ยอมถ้างั้นฉันจะซื้อมีเงินจะหาปณะมอบเงินให้เธอบอกไม่เอามีหมื่นแสนจะหาปณะนางก็ไม่เอาถามซื้อบุญนางบอกว่ามอบแปลงกาสีให้ก็ไม่เอาเป็นโอกาสเดียวที่จะทำเพื่อกษัตริย์วิชวีนี่ก็บอกว่าเดชิพระศาสดาจะไปฉันที่บ้านของนางโสเภณีหรือจะไปฉันที่บรมมหาราชวังรอบนี้มนตักหน้าทางโน้นเกลือก็ได้แต่พอไปพระพุทธเจ้าไม่รับท่านบอกว่านายัสสะปุริโตสยานักบวชไม่ใช่เป็นคนของผู้ใดใครผู้นั้นนางยังนิสายะชีเวยะนักบวชไม่ใช่จะไปอาศัยผู้ใดผู้หนึ่งกินแต่จะอาศัยหมดทุกคนนั่นแหละเข้าทำนองว่าดีตีปอดีตีเอหน้าที่เพื่อหน้าที่เดี๋ยวนี้เรามีหน้าที่อะไรเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ปัญหามันไม่ใช่หน้าที่เพื่อหน้าที่มันเลยจากนั้นแม่ต้องเพื่อทำกระเบื้องเดี๋ยวนี้ทำอะไรกันมันวุ่นวายกันอยู่ไม่ใช่เพื่อหน้าที่อย่างเดียวทีนี้ปัญหามันแต่ตีกับกันว่าถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แล้วจะกินอะไรไม่ต้องห่วงสิ้นเดือนก็จ่ายให้ทันทีพวกเราเป็นข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่มีได้เปรียบถ้าใช้โอกาสที่ได้เปรียบนี้มาทำประโยชน์ทำความดีนี่จะได้ประโยชน์มากเราน่าจะใช้โอกาสที่ได้เปรียบนี้เอาความได้เปรียบมาทำประโยชน์เงินเดือนออกฝนตกฟ้าร้องแดดออกไม่ว่าจะแรงจะท่วมนี่เสียไม่ใช่วันปีนี้เดือนนี้มันแรงหน่อยเงินเดือนลดลงมาเดือนหน้าฝนตกเมื่ออาจจะขึ้นอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเรามีเสนอชาวไร่ชาวนาชาวบ้านชาวช่องน้ำท่วมฝนแล้งแมลงกินบุ้งลงกินอะไรต่ออะไรถูกกดราคาต้นทุนสูงเนี่ยจะไปซื้อถูกเขาเป็นราคาของที่จะเอามาทำเขาเสี่ยงอยู่ตลอดพวกเราไม่ค่อยเสี่ยงถ้าเราทำดีตีต่อดีตีหน้าที่เพื่อหน้าที่บ้านเมืองจะเจริญความสุขในจิตในใจเราจะเกิดขึ้นความสุขเทนิทีอาจจะไม่ต้องมีเงินมากที่พระพุทธเจ้าว่าพรหมจริโยคะทังสุขันติบรรลุความสุขซึ่งอย่างลงโสจริยธรรมอาตมาใช้จำนวนให้เข้าใจง่ายคำว่าพรหมจริโยคะทังยังลงสู่พรหมจรรย์ก็แปลว่ายังลงสู่การประพฤติปฏิบัติเพื่อชีวิตเป็นไปอันประเสริฐบรรลุความสุขพรหมจริโยคะทังสุขันติยังลงสู่ความเป็นไปอันประเสริฐแห่งชีวิตแล้วบรรลุความสุขบรรลุความสุขได้โดยไม่ต้องมีเงินมากก็ได้คือถ้าเราทำคุณงามความดีอะไรและสามารถยกมือไหว้ตนเองเราดีพอจะยกมือไหว้ตนเองได้เมื่อนั้นท่านจะมีความสุขเอามากๆมีแฮปปี้เนสตรงนี้มันเปลี่ยนหน่อยเพราะเขียนในรูปแบบภาษาฝรั่งว่าแฮปปี้เนสมันมักจะเน้นไปทางเนื้อหนังควรจะแปลเป็นภาษาอังกฤษใหม่แฮปปี้เนสเป็นที่เรียกว่าบริสซึ่งมันหมายถึงความสุขสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจวิญญาณแต่แฮปปี้เนสเปลี่ยนหน่อยอาตมาอ่านโดยละเอ็นไซโคไปเดียวก็บอกว่าเปลี่ยนเหมือนกันเพราะคำนี้น่าจะเป็นบริสเนี่ยเราสามารถจะมีความสุขได้ในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามโดยไม่ต้องมีอะไรแม้แต่คำขอบคุณอาตมาจะขอยกเรื่องราวอันหนึ่งให้ฟังว่าเมื่อสัก10 ปีก่อนอาตมาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเป็นคนหนุ่มๆไปกับเพื่อนหลายคนไปเล่นในภูเขาเนี่ยแถวภูพานไปเจอหมู่บ้านหนึ่งบ้านคันเริงบ้านคันเริงแถบบ้านบากบ้านบัวกดบากบ้านบัวขึ้นไปบ้านคันเริงเป็นคันเริง ขับรถผ่านไปกับเพื่อนไปหาซื้อหมูไปไปเที่ยวก็ไปเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งยืนมอมแมมแล้วก็มีเด็กน้องเขาเนี่ยนั่งร้องไห้เอาตีนเอามือปุยดินเป็นหลุมร้องไห้อยู่พี่สาวก็มอมแมมยืนดูตั้งแต่เช้านะจนเย็นวันนั้นอาตมาขับรถผ่านมามอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนก็ไม่เห็นเด็กคนเนี้ยนั่งร้องไห้นั่งร้องไห้อยู่ในดินพี่สาวก็ยืนเล่นอยู่ตรงนั้นนั่งรถผ่านไปเลยนึกเอกใจขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเด็กมันถึงต้องร้องไห้ตั้งแต่เช้าจนเย็นอยู่ตรงนี้ก็กลับคืนมาเพื่อนเขาก็วิ่งเลยไปเลยมาถามว่าเห็นพี่สาวอ่ะหลาเป็นยังไงเห็นน้องไห้คือบอยเอาน้องมาเด็กคนนี้เพื่อนว่าบอยมันบ้าซะเราพูดภาษากันแล้วมันสั้นมันบ้าซะมันเป็นยังมันไม่ได้กินข้าวมีมือไปขอเขาว่าหน้าวันนั้นขนาดนั้นหมายว่าเขายากจะไม่มีข้าวจะกินเลยตั้งแต่เช้านี่เด็กคนนี้ไม่ได้กินข้าวทั้งพี่สาวทั้งน้องแม่ก็ไปขอข้าวตามภาษาคนยากตามบ้านนอกเนี่ยนะเอาของไปขอเนี่ยไปขอข้าวอาตมารู้สึกสงสารเด็กมันมากจ่าก็เลยเอาเงินให้20บาทไปซื้อข้าวกับน้องกินตลาดไปเด็กคนนี้ก็วิ่งยันเลยสักพักหนึ่งก็พายติดข้าวมากับตู้ตู้ปลาเพราะนี่เป็นสุขใจมากๆเลยฮะพรหมจริโยคะทางสุขันติมีความสุขบรรลุความสุขอันจังลงสู่การกระทำอันประเสริฐอันดีงามมีความสุขเห็นเด็กสองคนนี้ได้ข้าวมาจะกินน้องหยุดร้องให้ทันทีเลยวิ่งมาหาติดข้าวกินกับพี่แล้วถ้าเอาเงินมาคืน15 บาทอาตมาบอกเอาคืนไปคือเขาเห็นแม่กินไปถามแม่ได้หลายเด้อเขินแม่มากเรามีความสุขทุกคนน้ำตาไหลนะความสุขไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองความสุขอันเกิดจากการกระทำคุณงามความดีชนิดนี้เราเคยค้นพบบ้างไหมเพราะนั้นจริยธรรมสากลที่เขาเอาความสุขขึ้นมาก่อนความสุขความเต็มนะเขาเคยมีคือหนึ่ง happiness ความสุข perfectness ความเต็ม joyness ความบริสุทธิ์โดยออกมาในรูปการทำงานประดิษฐ์ฟอร์ดีตีเซกอันสุดท้ายอันที่สี่ความรักเลิฟฟูลเนสแล้วเขาก็สรุปออกมาได้ความว่ายูนิเวอร์แซลเลิฟเลิฟเอเวอร์บอดี้อัสเซอร์โซรักทุกคนเหมือนกับตัวคนตรงนี้ก็เข้าทำนองที่ทางพระพุทธศาสนาเราบอกเมตตัญจะสัพพโลกัสมิมานะสัมภเวเยอปริมมนังอุทธังอโทจะสริยันจะแผ่ความรักอันไม่มีประมาณถึงเบื้องบนเบื้องล่างทิศเบื้องต่ำและเบื้องของขวางในโลกอย่างไม่มีประมาณว่าสัตว์ทั้งหลายคือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเรามีความรักชนิดนี้มันจะมีอะไรนอกจากจิตใจจะหลั่งไหลคุณงามความดีออกมาด้วยการพูดการทำที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่คนอื่นแก่ครอบครัวแก่สังคมวันนี้อาตมาไปแสดงธรรมที่จังหวัดเลยอำเภอผาขาวผู้คนฟังธรรมประมาณสัก500 คนในขณะที่แสดงธรรมอยู่นะมีคนคนหนึ่งแกลุกขึ้นเดินชี้หน้าด่าบักหัวเลื่อนนี่เทศตึงทีเดียวนี่ท่านคนฟังตรงนี้เป็นอย่างไรคนฟังมือร้อนเป็นไปเลยลุกขึ้นมาจะตีจะฆ่าแก่แต่อาตมากลับเกิดความรักความเมตตาปานีว่าโอ้ยช่างไม่รู้อะไรเนาะเขาไม่รู้อะไรเลยจริงๆถ้าเขารู้อะไรเข้าเขาคงไม่พูดอย่างนี้ก็เลยบอกกับผู้ฟังเทศทั้งหลายที่เขาลุกเธอขึ้นมาว่าพี่น้องทั้งหลายอาตมาต้องขอบิณฑบาตนะอย่าไปโกรธอย่าไปเคืองอย่าไปทำอะไรแกไม่รู้จักอะไรถ้าแกรู้จักบาปบุญคุณโทษดีชั่วแกก็ไม่ต้องพูดอย่างนี้เสร็จแล้วอาตมาก็บอกว่าในขณะที่แกพูดแกก็ถูกไฟแห่งโทสะลุกไหม้เผาหัวใจแกอยู่ทำไมเราจึงจะต้องมาจุดไฟเผาใจเราเข้าไปอีกเล่าให้อภัยแกเถิดคนฟังเทศก็นั่งลงเทศไปอีกจับเครื่องเก่าขึ้นมาพูดต่อไปสัก5 นาทีแกก็ลุกขึ้นมาด่าอีกชี้หน้าด่าอีกไอ้คนฟังเทศก็ลุกขึ้นมาอีกเขายังไม่มีความรักมากพอ คือเมตตานั้นแปลว่าความรักภาษาสันสกฤตว่าไมตรีภาษาบาลีว่าเมตตาภาษาไทยว่าความรักที่ไม่เจือปนด้วยราคะจะเป็นความรักที่เป็นคุณธรรมก็ต้องขอร้องอีกว่านึกเสียว่าเขาเป็นน้องน้อยของเราคนหนึ่งที่ไม่รู้เรียนสาอะไรให้อภัยน้องน้อยไปเนี่ยก็จะสบายใจอย่าไปโกรธแกเถอะแต่ว่าอะไรแกเลยแกอาจจะมาเล่าก็หยุดพอแสดงธรรมอีกแกก็ลุกมาด่าอีกคนโกรธก็ขอให้จะโกรธจะดีคนหนึ่งที่ศาสนาคริสเตียนลุกขึ้นถือมีดตอนก่อนเขาเลยไฟไหม้แล้วอาตมาก็บอกว่าท่านสาธุชนทั้งหลายในโลกนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่มีผู้ใดที่จะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเราได้เกิดมาตายไปเป็นอเนกชาติน้ำตาของเราที่ร้องไห้ยามพัดภาคเมื่อกว่าน้ำในมหาสมุทรแต่ละคนน้ำนมของมารดาแต่ละชาติที่เกิดมาเราได้กินเจริญเติบโตถ้าเอามารวมกันเข้าก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นในโลกนี้จึงไม่มีผู้ใดที่จะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเลยอวิชชาเป็นเครื่องตั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาติจึงไม่ควรเบียดเบียนไม่ควรมีเวรมีภัยต่อกันผู้ที่ตายไปแล้วผู้ที่ยังอยู่ก็เลื้อนแต่จะบ่ายหน้าสู่ความตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้อภัยกันนะคิดว่าถ้าแกไม่มีส่วนดีเลยทั้งกายวาจาใจจงคิดว่าเหมือนคนไข้อยู่ในทะเลทรายนอกจากไม่มีน้ำกินแล้วก็ไม่มียาไม่มีหมอมองหน้ามองหลังไม่มีบ้านคู่เมืองคนถ้าเขาไม่ตายเพราะความหิวโหยน้ำเขาก็ตายเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่มียกมียาไม่มีบทมีหมอคนที่ไม่มีความดีเลยทั้งกายวาจาใจก็เป็นคนที่น่าสงสารไปไหนจะถูกคนอื่นเกลียดชังจะเบียดเบียนเราอย่าไปช่วยซ้ำเติมให้อภัยแกเถอะนะพระพุทธเจ้าถูกเขาเดินกระบวนด่าทั้งเมืองโกสัมพีอาตมาลูกศิษย์ชั้นปลายแถวถูกแกด่าคนเดียวไม่เป็นไรให้อภัยในเมืองโกสัมพีวันนั้นเขาด่าจนหมดเงินจ้างด่าเขาก็เลิกเพราะนางมาคันธยาจะจ้างอ้าวคนโกก็หยุดทั้งที่แกด่าอีกตำรวจมาจับสุดท้ายเขาบอกว่าถูกจ้างมาด่าเออเมื่อคืนเด็กคนหัวแจ็คบอกว่าท่านอาตมาก็ไม่รู้จักหรอกอันนี้เราฟังว่าจริยธรรมสากลเมื่อโลกวุ่นวายขึ้นมาถึงขั้นนี้แล้วไม่ว่าที่ไหนเดี๋ยวนี้กำลังหันหลีหันขวางไปไม่รอดก็เลยกลับคืนมาสู่พื้นฐานทางจิตใจเขาก็เลยเขียนจริยธรรมอันนี้ขึ้นมาความสุขความเต็มความบริสุทธิ์ความรักความบริสุทธิ์เน้นไปที่หน้าที่เพื่อหน้าที่หน้าที่เพื่อหน้าที่นี่ทำความเข้าใจให้มากๆแล้วจะดีความเข้าใจให้มากๆแล้วจะดีเรามีหน้าที่อย่างไรเราทำด้วยความบริสุทธิ์ตรงกับภาษาบาลีว่าธรรมังสุจริตตังจเรจงประพฤติทำหน้าที่นั้นให้สุจริตธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมนั้นแหละจะรักษาคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมยังไงก็ไม่อดตายถ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่พระสงฆ์เจ้าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำได้มากแต่ก่อนอาตมาไม่ได้ทำงานหนักหน่วงเท่ากับบวชเงินเดือนก็ 30,000 กว่า 40,000 ไม่ได้ทุกข์ยากทางกายเหมือนกับบวชแต่ใจไม่เป็นสุขเท่ากับอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บางวันนอน3ชั่วโมงเท่านั้นกลางคืน2ชั่วโมงก็มี4ชั่วโมงสูงสุดนอกนั้นชีวิตก็หมุนไปเพื่องานของโลกของสังคมของศาสนาก็ไม่ถือว่าอะไรนี่คือหน้าที่พระพุทธเจ้าท่านเหนื่อยกว่าเราถ้าเรามองดูพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าวันจะตายเดินทาง25คาบุตรไม่ได้ขี่รถเดินไปรากเลือดไปนอนพักไปลุกขึ้นมาเทศต่อเวลาจักตายชั่วโมงนั้นแหละก่อนจะตายลุกขึ้นมานั่งเตือนภิกษุทั้งหลายอามันตยามิโวภิกขเวปฏิเวทยามิโวภิกขเวขยวยธรรมสังฆาลาอัปมาเทนะสัมปาเทตังอัตตถังวาปรัตถังวาอุปยัตถังวาหิภิกขเวสัมปสมาเนนะอายะเมวะเธอเราขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่า
1: สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อใดเธอมองเห็นประโยชน์ตนก็ดีประโยชน์ผู้อื่นก็ดีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกประโยชน์สังคมก็ดีอละเมวะก็ควรแล้วนั้นเทียวที่จะกระทำประโยชน์อันนั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้เป็นพวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราที่มีต่อเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้าย duty for duty หน้าที่เพื่อหน้าที่อย่างเต็มเปี่ยมส่วนความรักสากลเรียกว่า universal love everybody as yourself รักทุกๆคนเหมือนกับตัวเราอันนี้คงจะได้มาจากรากฐานทางคำสั่งสอนของศาสนาคริสต์นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าท่านผู้ใดถือศาสนาคริสต์ท่านลองเปิดคัมภีร์ไบเบิลหน้าแรกๆของหมวด Old Testament Creator of the World หมวดที่ว่าโดยการสร้างโลกจะสรุปหมวดสร้างโลกที่พระเจ้าสร้างโลกสร้างอะไรมาเสร็จแล้วพระเจ้าก็มีความหวังอันหนึ่งคือให้เรารักกัน We are sons of God believe together we must be to love each other doing according to the purpose of God เราเป็นบุตรของพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเรามาเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องรักกันตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า according to the purpose of God กระทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าตรงนี้ถ้าหากว่ามีความรักสากลขึ้นมามันจะเป็นความรักของพระเจ้าเราทำหน้าที่การงานถ้าทำอะไรด้วยความรักความเห็นอกเห็นใจเมตตาปานีทุกสิ่งทุกอย่างจะดีการงานนี่จะสนุกสนานเพลิดเพลินเราเสียเวลากับจริยธรรมสากลมาเนี่ยเหลืออีก15นาทีก็จะเที่ยงขอเข้าสู่คุณธรรมของผู้บริหารก่อนเที่ยงนี้อีกสักนิดหนึ่งผู้บริหารผู้ปกครองจะต้องมีคุณธรรมสำหรับเพื่อส่วนรวมเพื่อลูกน้องเพื่อตนเองที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ออกคืนไปสู่สังคมเรามาดูว่าเพื่อส่วนรวมเพื่อลูกน้องกันบ้างพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นภาษาบาลีเรียกว่าสังฆะรู้สึกในนี้จะมีแต่ท่านพูดเป็นไม่ใช่ถ้าหากพูดถึงเพื่อคนทั่วไปก็จะเป็นสังฆะวัตถุแต่นี้ท่านใช้คำว่าราชสังฆะการสงเคราะห์ผูกพันประสานจิตใจของผู้นำหมู่ผู้นำคณะผู้บริหารผู้ปกครองจะต้องมีอยู่5ประการท่านลองจดดูก็ได้แล้วค่อยอธิบาย1สัตสเมทะอาจจะไม่เคยได้ยินสัตสเมทะสัตสเมทะนี่รู้จักบำรุงรักษาแผ่นดินการเกษตรการเพาะปลูกสนับสนุนอย่างไรอันนี้ท่านในอำเภอทั้งหลายต้องฟังละท่านเป็นใหญ่ในแผ่นดินของอำเภอหนึ่งสองปุริสะเมธะรู้จักส่งเสริมสนับสนุนคนดีไม่ว่าจะเป็นลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนที่มีคุณธรรม

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิณจรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารอีกสักครู่กับมาติดตามรายครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรวมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postman และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายนพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

0: และสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
1: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่เปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยโควิด64ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณหน่วยงานและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยโควิด64ให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายตลอดจนขยายขนาดกิจการได้ในอนาคตเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องจัดเงินช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้ประกอบการหลายรายมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง5เท่าซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการเติบโตของธุรกิจเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผลิตมากกว่าแสนสุรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงชาวรัสเซียโดยเน้นย้ำว่านักท่องเที่ยวรัสเซียคือมิตรที่ดีและเป็นตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่สำคัญยิ่งต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยซึ่งสะท้อนได้จากสถิติปี2568ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวรัสเซียเยือนไทยเกือบ1,900,000คนและในช่วง5เดือนครึ่งแรกของปี2569มีจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางเข้ามาแล้วกว่า 979,000 คนสร้างรายได้สูงถึง 58,000 ล้านบาทปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณผลกระทบใดๆต่อภาพรวมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินหรือการจองที่พักขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.และภาคเอกชนเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155เพื่อตอกย้ำว่าประเทศไทยปลอดภัยระดับสากลปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายรับฟังปัญหาเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยเฉพาะปัญหาด้านน้ำเพื่อการเกษตร
3: นางสาวปิยรัตน์ติยพันธ์การรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรพร้อมมอบพันธุ์ปลาและน้ำหมักชีวภาพแก่ประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลเวียงเหนือได้เสนอ2โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญวงเงินรวมกว่า36ล้านบาทประกอบด้วยโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตบ้านท่าบันไดวงเงิน 27.76 ล้านบาทและโครงการปรับปรุงฝ่ายเดวิดพร้อมก่อสร้างรางส่งน้ำเพิ่มเติมวงเงิน 8.54 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตรรวมกว่า 21,800 ไร่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานชนประทานเร่งศึกษาความเป็นไปได้และผลักดันโครงการที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำให้เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมพัฒนาที่ดินเข้าตรวจสอบคุณภาพดินในพื้นที่ริมแม่น้ำกกและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยในพื้นที่ที่สามารถทำการเกษตรได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและช่วยฟื้นฟูรายได้ของเกษตรกรพรเพดินคุณมากสวทชเชียงรายรายงานค่ะ
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
4: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข

ความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบอย่ามัวเดินไปเดินมาหาที่พักที่ได้ยินเสียงชัดเจนแล้วต้องตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเดือนเมษายนได้ผ่านพ้นไปโดยไม่ค่อยจะดีนักวันอาทิตย์นี้เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายนอาทิตย์หน้าก็เป็นเดือนพฤษภาคมเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีวันพิเศษซึ่งเราเรียกกันว่าวันสงกรานต์ชาวบ้านชาวเมืองก็ไปเล่นน้ำกันด้วยความสนุกสนานสงกรานต์ก็ร้ายพอสมควรเกลื่อนคนไปตั้ง500บาดเจ็บตั้ง20,000เพราะอะไรไม่ใช่เพราะสงกรานต์ร้ายแต่เพราะคนมันร้ายได้เพราะว่าดื่มเหล้าเมาขับรถไม่ถูกต้องตามระเบียบปาคนไปพลิกคว่ำตกลงไปในคูข้างถนนบ้างตายไปเกือบ500มีบาดเจ็บทั้ง20,000คนอันนี้ไม่ใช่เพราะสงกรานต์แต่เพราะคนประมาทมัวเมาไม่ถือศีลถือธรรมะของพระพุทธเจ้าสนุกจนลืมตัวเพราะการสาดน้ำในวันสงกรานต์นั้นไม่ได้ถือระเบียบเก่าระเบียบเก่าเขาเอาน้ำใส่ขันใบใหญ่แล้วก็มีเตาสบ้าอะไรหลายอย่างแพร่ไปในขันมีขันน้อยๆไปเนี่ยไปถึงพบใครจะรดน้ำเขาก็ขอโทษโดยพูดภาษาเหนือว่าสมาเด้อสมาเด้อหมายความว่าขอโทษเถอะแล้วก็รดน้ำรดเพียงหัวไหล่คนรดก็สบายใจคนถูกรดก็สบายใจไม่มีเรื่องเสียหายแต่ว่าสมัยนี้พัฒนาไปในทางเสื่อมของขนบธรรมเนียมประเพณีเวลาถึงวันสงกรานต์ก็เอารถบรรทุกน้ำใส่ถังใบใหญ่ๆ2 ถัง 3 ถังแล้วก็มีเด็กวัยรุ่นนั่งไปในนั้นปุ๊บรถกันใดก็รถปุ๊บคนก็รถรถไม่รู้ว่าถูกตรงไหนแล้วก็ไปเที่ยวทาแป้งแก่คนบ้างแก่รถบ้างเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนทำให้คนถูกรถไม่สบายใจแล้วก็เกิดความเสียหายกันรถกระแทกกันบ้างชนกันบ้างเพราะความมึนเมาไม่ถือศีลข้อ5ของพระพุทธเจ้าศีลข้อ5เรารับว่าสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิแปลว่าข้าพเจ้าขอสมาทานสมาทานหมายความว่ารับเอาไปปฏิบัติคือตั้งใจงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและสิ่งเสพติดมันมีคำ3 คำคือสุราคำหนึ่งเมรัยคำหนึ่งมัจฉะคำหนึ่งแต่ไม่ค่อยจะอธิบายให้คนเข้าใจสุราคือเหล้าทุกประเภทเหล้าเมืองไทยเหล้าเมืองนอกเมาทั้งนั้นใครกินก็ไปก็เมาเสียทรัพย์เกิดโรคก่อการทะเลาะวิวาทหน้าด้านไม่รู้จักละอายสติปัญญาเสื่อมถอยแล้วก็ก่อการทะเลาะวิวาทการตีรันควันแทงกันคนไทยเราชอบดื่มเหล้าเวลาสบายใจก็ดื่มเหล้าได้รับอะไรเป็นพิเศษก็ฉลองโดยการดื่มเหล้าเวลามีความทุกข์ก็ดื่มเหล้าดื่มทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสบายและไม่สบายดื่มกันมากขายเหล้าขายดีคนดื่มมากทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นเมรัยนั้นคือของหมักดอง
ที่เกิดความเมาเช่นน้ำกระแช่เอาพวกเครื่องทำให้เมามาแช่มาหมักไว้ในไหปิดไว้สองสามวันก็เป็นเมรัยเป็นของบูดของเน่ากินเข้าไปแล้วก็เสียสติขาดปัญญาขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอาจจะทำอะไรก็ได้สามีภรรยาอาจจะตีกันหัวล่างข้างแตกเพื่อนก็อาจจะชกต่อยกันในร้านเหล้าเพราะความเมาส่วนมัทฉะเป็นสิ่งเสพติดทุกประเภทหมากบุหรี่กัญชายาเป็นเฮโรอีนยาบ้าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่ควรสำหรับพุทธบริษัทเราชาวพุทธไม่ควรสูบบุหรี่ไม่ควรฉันทานหมากแล้วไม่ควรเอาไปถวายพระเอาหมากบุหรี่ไปถวายพระก็เหมือนกับทำลายพระทำลายพระให้ขาดสติขาดปัญญาและเพราะเชื่อโรคให้เกิดขึ้นในร่างกายบุหรี่จัดก็เป็นโรคมะเร็งในปอดในหลอดลมและหัวใจเติมเล่ามากก็เป็นโรคมะเร็งที่ตับเป็นโรคตับแข็งเปลี่ยนตับก็ไม่ได้เปลี่ยนไตยังได้แต่ตับไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วก็อาจจะถึงแก่ความตายเมื่อยังไม่ถึงเวลาจะตายอันนี้เป็นความเสียหายแก่ชีวิตชาวพุทธเราควรงดเว้นไม่ดื่มเองไม่ซื้อให้ใครดื่มไม่ส่งเสริมการดื่มในเวลามีอานมีการทำบุญสุนทานไม่ควรจะเอาเหล้ามาปะปนทำให้บุญเสียหายผู้สนเสื่อมไม่ได้บุญเท่าที่ควรแต่โดยมากไปทอดกฐินทอดผ้าป่าไปรถไปเรือเดื่มเหล้าไปในรถร้องรำทำเพลงเราจะไปกินขับทัวร์แล้วไปเกิดเรื่องเสียหายกันไม่ถึงวัดที่ทอดกฐินไม่ถึงวัดที่จะทอดผ้าป่าเพราะความเมาทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วเอาไปทอดไว้ข้างถนนเป็นอยู่บ่อยๆเพราะเรื่องนี้เพราะงั้นเราชาวพุทธควรถือศีลข้อห้าให้เคร่งครัดหน่อยคือไม่ดื่มเลยไม่ส่งเสริมการดื่มไม่ส่งเสริมอะไรที่จะให้คนเสียคนเราเรียกเพื่อนรักผู้ไม่ควรทำให้เพื่อนเสียผู้เสียคนถ้าเราชักชวนเขาดื่มเหล้าก็เท่ากับว่าทำให้เขาเสียคนหมดความเป็นไทยหมดความเป็นมนุษย์หมดความเป็นพุทธบริษัทเป็นเรื่องเสียหายเวลามีงานมีการควรงดเว้นไม่เอาสุรายาเมาเข้ามาเกี่ยวข้องควรจะเลี่ยงน้ำบริสุทธิ์น้ำผลไม้กินแล้วไม่มึนไม่เมากินแต่พอดีขับรถกลับบ้านถึงบ้านได้แต่ถ้าเมาแล้วขับรถไม่ถึงบ้านไปนอนแอ่งแม่งอยู่ข้างถนนบ้างไปชนกันบ้างจนแก่ความตายปรากฏเป็นข่าวอยู่ทุกวันทำให้เกิดความเสียหายเราจึงต้องงดเว้นเด็ดขาดเวลามีงานอะไรอย่าเอาสุราเข้ามาเลี้ยงอย่าเอาบุหรี่หมากมาเลี้ยงเลี้ยงแต่ข้าวกับน้ำกินกันตามสบายทานแต่พอสมควรได้สุขภาพทางกายทางใจเป็นเรื่องดีตัวอย่างมีทุกปีเวลาเมาเหล้าในต่างประเทศวันคริสต์มาสวันเกิดพระเยซูก็ชนกันวินาศตายกันมากเหมือนกันเพราะมันสนุกลืมพระสนุกจนลืมพระก็เพียคนแต่ถ้าเราจะทำอะไรนึกถึงพระเอาพระมาเป็นหลักเป็นที่พึ่งทางใจก็ไม่ทำอะไรที่จะให้เกิดความเสียหายชีวิตเรียบร้อยสุขภาพดีอนามัยดีมีอายุมั่นฝันยืนเมื่อวันก่อนนี้ไปพัทลุงไปเผาศพคนคนหนึ่งอายุ106 เดือนอยู่ได้อายุยืนเพราะไม่ถือศีลเคร่งครัดถือศีล5เคร่งครัดไม่ดื่มสุราเมรัยไม่สูบบุหรี่ไม่ทานหมาก
ป็นคนใจดีเพื่อแผ่แก่เพื่อนมนุษย์ใครเจ็บไข้ได้ป่วยมาหาก็รักษาให้บ้านเป็นโรงพยาบาลคนมานอนป่วยหลายวันก็ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีคนในบ้านทุกคนก็เป็นเหมือนนางพยาบาลเป็นบุรุษพยาบาลช่วยเหลือคนไข้จนหายเวลาหายกลับบ้านไม่มีสตางค์ค่ารถท่านก็จ่ายค่ารถให้โดยเฉพาะคนถูกงูกัดหมาบ้ากัดเอามารักษาจนหายแล้วก็กลับบ้านตั้งแต่หนุ่มมาจนแก่รักษาคนประเภทนี้ตั้ง 1,700 กว่าคนแล้วก็ถึงแก่ความตายเพราะชราไม่มีโรคอะไรนอนหลับเฉยๆคนมาเผาศพกันมากหลวงพ่อก็ต้องไปเพราะว่ารู้จักกันมาตั้งแต่หลวงพ่อเป็นเด็กท่านผู้นี้เป็นพระบวชอยู่ที่วัดป่าเลไลหลวงพ่อไปอยู่วัดยางเพื่อเรียนหนังสือชั้นมัธยมก็ได้พบกันบ่อยๆลาสิกขาแล้วเวลาไปแสดงธรรมที่ไหนแกก็อุตส่าห์ไปฟังแสดงความดีอกดีใจที่ได้เทศได้สอนคนแล้วมาถึงแก่กรรมเขาก็บอกมาว่าให้ไปด้วยก็เลยต้องไปเทศสองกันเทศกลางคืนกันหนึ่งเทศก่อนเผาศพกันหนึ่งคนที่ไปเผาศพมีจำนวนมากขึ้นเผาศพตั้งชั่วโมงกว่าจึงจบเทพแสดงว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมประจำใจคนดีนั้นเป็นคนไม่ตายแต่คนชั่วนั้นตายตั้งแต่ยังไม่ตายคือตายจากความดีตายจากความเป็นมนุษย์ตายจากความเป็นไทยตายจากความเป็นพุทธบริษัทเสียผู้เสียคนไปตั้งแต่นั้นเราจึงควรจะช่วยกันรักษาศีล5เนี่ยไม่มากข้อรักษาให้มากให้ได้ถ้าเราถือศีล5ได้ไม่มีภัยไม่มีเวรกับใครๆทรัพย์สมบัติที่เรามีในทางสุจริตด้วยการทำมาหากินด้วยกำลังกายกำลังสมองเงินทองได้มาก็เป็นของเย็นไม่ใช่ของร้อนของที่ได้มาจากความชั่วไปลักไปกระโลยไปขโมยไปช่อคอร์รัปชันโกงอะไรต่างๆไม่มีเหลือเวลาแก่ก็หมดไม่ได้กินได้ใช้เพราะของร้อนมันจับไม่ได้แต่เราจับของร้อนร้อนเบอร์ต้องปล่อยของที่ได้มาจากความชั่วมันร้อนก็เลยใช้กันใหญ่หมดเพลิงไม่เหลือแก่ตัวลงก็ลำบากอันนี้เป็นความเสียหายในชีวิตเราเห็นกันอยู่บ่อยๆคนที่หากินในทางทุจริตไม่ตามไม่ร่ำรวยตั้งตัวไม่ได้เงินหมดไม่ถึงลูกถึงหลานเพราะสิ่งนั้นได้มาจากทางชั่วทางเสื่อมเป็นการไม่ดีแต่ถ้าเราได้มาด้วยความดีมันเป็นของเย็นใช่เฉพาะเท่าที่จำเป็นไม่จำเป็นเราก็ไม่ใช้เงินเหลือเมื่อตายก็ยังมีทรัพย์เหลือได้ทำประโยชน์ต่อไปนี่เป็นความดีงามที่เราควรช่วยกันรักษาสมัยนี้ต้องช่วยกันจึงเอาศีลธรรมไม่มาอยู่กับเราอย่าให้ศีลธรรมจากเราไปถ้าศีลธรรมจากเราไปเราก็ขาดหลักประกันไม่มีเครื่องคุ้มครองไปอยู่บ้านจึงไม่มีหลังคาไม่มีขวาอันตรายจะเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ถ้าเรามีศีลธรรมเป็นเครื่องป้องกันเราอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนมีชีวิตสดชื่นรื่นเริงไปไหนก็สบายใจนั่งนอนก็สบายใจเพราะเราไม่หวาดกลัวภัยอันตรายอันเกิดจากการเราผิดศีลผิดธรรมคนทำผิดศีลผิดธรรมเรียกว่ามีเวรมีเวรก็หมายความว่าผู้ที่ถูกเราเบียดเบียนเขาจะเบียดเบียนเราถ้าเราไปฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราถ้าเราไปลักของเขา
เขาก็จะมาเอาของเรามากถ้าเราประพฤติผิดในกามารมณ์ครอบครัวไม่เรียบร้อยมีความระหองระแหงมีลูกก็ไม่ดีมีหลานก็ไม่ดีมันสืบต่อกันเป็นสกุลของความชั่วความร้ายไม่ดีไม่งามเสียหายถ้าเราลดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและสิ่งเสพติดชีวิตปราศจากโรคอายุมันพันยืนอยู่ได้จนแก่จนเฒ่าจนกระทั่งอายุครบร้อยปีหรือเกินร้อยก็มีเหมือนกันเพราะศีลรักษาเพราะเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราถ้าเราไม่รักษาศีลศีลที่ไหนจะมารักษาเราถ้าเราไม่ประพฤติธรรมธรรมะก็ไม่อยู่กับเราเราปราศจากเครื่องป้องกันคือธรรมะก็เกิดปัญหาเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเกิดจากเราไม่ประพฤติธรรมเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีคบคนไม่ดีไปสู่สถานที่ไม่ดีจึงเกิดปัญหามีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจเราจึงควรจะหลีกเลี่ยงจากทางเสื่อมมาเดินอยู่ในทางที่เจริญจึงจะสมกับเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องมีพระพุทธเจ้าอยู่ในเนื้อในตัวของเราคำว่ามีพระอยู่ในตัวของเรานั้นก็หมายความว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมทำแต่ความงามความดีละความชั่วประพฤติความดีรักษาใจให้สงบสะอาดสว่างอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าเราอยู่กับพระคนอยู่กับพระย่อมมีความสุขกายสบายใจสุขภาพอนามัยดีชีวิตเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่มีพระก็เดือดร้อนครอบครัวใดที่ไม่มีพระเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาครอบครัวนั้นมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนลูกเกิดมาก็ไม่ดีหลานก็ไม่ดีมันสืบต่อความชั่วทำลายตลอดเวลาจึงควรหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านั้นหันมาประพฤติตัวดีงามตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ้นปีใหม่เราควรจะได้มีเวลาศึกษาตัวเองเรียนรู้เรื่องตัวเราถ้าเราไม่รู้จักตัวเราไม่รู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเราไม่รู้เหตุของสิ่งนั้นและไม่รู้ว่าจะแก้ไขสิ่งนั้นอย่างไรชีวิตมีปัญหามีความทุกข์มีความเดือดร้อนแต่เพราะไม่มีความเชื่อถูกทางความเชื่อถูกทางนั้นเป็นอย่างไรศรัทธาที่เป็นสัมมาทิฏฐิหมายความว่ามีความเชื่อถูกตรงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเรามีความเชื่อว่าเชื่อมั่นคงในองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นในโลกได้สัจรู้สัจธรรมคำสอนพระนำมาประกาศแก่ชาวโลกต่อไปมีความเชื่อต่อไปว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ใดประพฤติธรรมดีแล้วย่อมได้รับความคุ้มครองจากธรรมะมีความเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าดีชั่วสุขทุกข์เสื่อมเจริญมากมียากจนที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่ได้เกิดจากโชคชะตาไม่ได้เกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาดลบันดาลให้เราเป็นแต่เกิดจากความคิดการพูดการกระทำที่ถูกต้องเรียกว่าทำกรรมดีมาทำกรรมดีผลก็ดีแต่เราทำกรรมชั่วผลก็ชั่วเกิดจากตัวเราเองไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนี้เราจะไม่ต้องไปไหว้สิ่งเลวไหลไม่ต้องไปไหว้เสาหลักเมืองไม่ต้องไปไหว้หัวปลวกไม่ต้องไปไหว้ต้นไม้ไม่ต้องไปไหว้ผีตามศาลเจ้าต่างๆเพราะการไปไหว้สิ่งเหล่านั้นมันไม่ถูกต้อง
ป็นการทรยศต่อพระรัตนตรัยเรากล่าววาจาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแปลว่าเราถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำถือเอาพระธรรมเป็นทางเดินถือเอาพระสงฆ์เป็นพี่เลี้ยงเป็นเครื่องเดินจิตสกิจใจแต่ว่าพอมีปัญหาอะไรวิ่งไปหาหมอดูวิ่งไปหาผีวิ่งไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนโง่สร้างขึ้นไว้แล้วก็ไปกราบไหว้วิงวอนขอร้องติดสินบนเพื่อประการต่างๆอันนี้มันไม่ถูกต้องไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธที่จะพึงกระทำชาวพุทธเรามีความทุกข์เราก็รู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรเราแก้ไขให้ถูกจุดไม่ไปเที่ยวแก้ตัวเที่ยวแก้ไขด้วยวิธีบนบานศาลกล่าวไหว้เจ้าไหว้ผีติดสินบนที่นั่นติดสินบนที่นี่แม้จะไปไหว้พระพุทธรูปตามวัดต่างๆถ้าเราไปไหว้ในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชแต่ช่วยเราได้นั่นไม่ถูกไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระช่วยเราไม่ได้แต่เราต้องช่วยตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ที่ทางให้แต่การเดินทางเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายเราจะต้องเดินทางคือเราต้องปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ได้รับผลจากสิ่งนั้นไม่มีโชคไม่มีชะตาไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกนี้ที่จะมาทำเราให้เป็นอะไรเราเป็นของเราเองเราสร้างมันขึ้นเองแล้วเราก็ต้องแก้ที่ตัวเราเองไม่ใช่ไปแก้ด้วยวิธีบนบานศาลกล่าวไหว้เจ้าไหว้ผีจิตชินบนเอาไว้ว่าจะหายคราวนี้จะได้ลาภคราวนี้จะเอาอันนั้นมาถวายเอานี่มาถวายอย่างนี้ไม่ใช่วิสัยของพุทธบริษัทแต่วิสัยของคนประเภทปัญญาอ่อนขาดการศึกษาขาดความเชื่อที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาถ้าเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมว่าดีชั่วสุขทุกข์เสื่อมเจริญที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเกิดจากตัวเราเองเราคิดเราพูดเราทำเกิดจากในสิ่งไม่ถูกต้องผลก็เป็นเรื่องไม่ถูกต้องแต่เราคิดพูดทำในสิ่งที่ถูกต้องผลก็เป็นความถูกต้องมีความสุขความเจริญให้เชื่ออย่างนี้ให้ประพฤติอย่างนี้จึงจะเป็นการถูกต้องถ้าชาวพุทธเรามีความเชื่อถูกต้องในบ้านในเมืองเราจะไม่มีสิ่งเลวไหลที่ให้คนไปไหว้ไปบูชาจะเรียกว่าไสยศาสตร์ไสยศาสตร์เขามีไหว้สำหรับคนงูงูพุทธวจารมีไว้สำหรับคนแสวงหาปัญญาได้เกิดความรู้ความเข้าใจญาติโยมที่เชื่อผิดมาก่อนเมื่อมาได้รับคำสอนอันถูกต้องของพระพุทธเจ้าแล้วก็ควรจะสลัดเลิกจากสิ่งนั้นไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปเราจะเป็นคนซื่อตรงต่อพระพุทธเจ้าไม่คิดคดต่อระยศต่อพระพุทธเจ้าถ้าเราไปทำอะไรนอกรีดนอกรอยไม่ตรงคำสอนก็เรียกว่าเราทรยศต่อพระพุทธเจ้าเป็นคนกบฏต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะได้รับผลร้ายแต่ถ้าเรามีความซื่อสัตย์สุจริตเราเชื่อมั่นในองค์พระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นว่าหลักธรรมเป็นคำสอนที่ทำผู้ปฏิบัติตามให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้จริงเชื่อว่าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เป็นผู้แนะนำแนวทางชีวิตให้เราเข้าใจเราจะไปไหว้พระอย
อย่าไปพระไหว้ประเภทเลวไหลอย่าไปให้พระดูหมออย่าไปให้พระเกตบาลอย่าให้พระถุ่มร่ำมาทำลายสกปรกใส่หัวเพราะว่าพระที่จำเช่นนั้นไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่เป็นลูกศิษย์ของไสยศาสตร์พระพุทธเรื่องไสยศาสตร์เรื่องเหลวไหลคนไปหามากเพราะคนยังโง่กันอยู่มากที่โง่นั้นก็เพราะอะไรเพราะพระไม่สอนให้ฉลาดไม่แก้ไขปัญหาชีวิตไม่ให้เลิกละสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาอยู่ในทางที่ถูกต้องคอยตามใจญาติโยมโยมต้องการอะไรก็ทำให้ก็เอาลาภเอาสักการะจากญาติโยมเป็นผู้ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระธรรมกายไม่ซื่อตรงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เหลวไหลไม่ส่งเสริมศาสนาแต่ทำลายศาสนาด้วยการส่งเสริมให้คนหลงผิดเข้าใจผิดด้วยประการต่างๆเราไม่ควรไปหาพระเหล่านั้นแต่เราควรจะไปหาพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมคือถูกต้องปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อสะสมทุกข์เราไปหาพระเหล่านั้นพระท่านก็จะชี้แจงแสดงเหตุผลให้เราเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ออกจากความมืดความมอดมาอยู่กับความสว่างเราอาจจะเคยถือผิดมาก่อนว่ารับมาผิดตามธรรมเนียมที่เขาทำกันมาพ่อแม่ปู่ตาย่ายายเคยปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราเป็นลูกเป็นหลานก็รับต่อกันมาโดยไม่รู้ไม่เข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นธรรมะอะไรไม่เป็นธรรมะต่อรับไหวด้วยความโง่ความหลงมีศรัทธาที่ไม่ถูกต้องแต่เมื่อเราได้มาวัดได้พบพระท่านได้ชี้แจงแสดงเหตุผลให้ฟังว่าการกระทำเช่นนั้นไม่ใช่วิสัยของพุทธบริษัทพุทธบริษัทต้องเป็นผู้รู้ต้องเป็นผู้ตื่นต้องเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสในรสประจำคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ทิ้งสิ่งดำมาอยู่กับสิ่งสว่างทิ้งความมืดมาอยู่กับความสว่างถูกต้องนั่นเรียกว่าทำถูกได้เข้าถึงสิ่งถูกต้องมาสร้างพุทธการพระพุทธเจ้าสั่นไปเทศสอนคนหลายประเภทคนยากจนก็มีคนชาวนาชาวสวนพ่อค้าพระราชาข้าราชการเวลาท่านไปสอนท่านก็พูดสิ่งถูกต้องให้เขาฟังเขาเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วประกาศตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเท่ากับว่าเขาออกจากความมืดความหลงผิดมาอยู่กับความถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิต่อไปอันนั้นเป็นการถูกต้องและได้ทรงกระทำตลอดเวลาจนถึงปรินิพพานลูกศิษย์ก็สอนต่อมาแต่ว่าต่อมาภายหลังพระพุทธศาสนาล่วงมาหลายร้อยปีก็มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาปนอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าชาวบ้านไม่รู้ไม่เข้าใจพระเองก็ไม่ศึกษาให้มีปัญญาให้มีความรู้ความเข้าใจทำตามกันมาวัดใดอาจารย์เป็นคนเขาไม่ตีหัวคนลูกศิษย์ก็ตีหัวต่อมาวัดใดรถน้ำมนต์ก็รถน้ำมนต์ต่อมาวัดใดเป็นหมอดูก็เป็นหมอดูต่อมาพอเป็นทางได้ลาภได้ปัจจัยเลยก็ทำมาอย่างนั้นโดยไม่ศึกษาว่ามันถูกหรือผิดมันดีหรือชั่วมันเป็นพุทธวิสัยหรือเป็นนอกลู่นอกทางไม่เข้าใจทำไปตามเรื่องคนก็นับถือบูชาเพราะคนโง่ยังมีอยู่มากในประเทศไทยไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใจคำสอนแล้วก็ไปหาไปก้มหัวให้เกียรติบัตร
แพ้คนเป็นนายรัฐมนตรีก็ไปก้มหัวให้หลวงพ่อเกกบาลเล่นถมร่ำลายใส่หัววันนี้แสดงความโง่ความงมงายไม่เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะไม่ศึกษาเล่าเรียนถือตามกันมาแล้วก็ส่งเสริมมิจฉาทิฏฐิให้เจริญก้าวหน้าไม่ส่งเสริมคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิพระศาสนาก็เชื่อมเรียกว่ามืดก็ไปทุกวันทุกเวลาเพราะเราไม่รู้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นญาติโยมที่มีความหลงผิดใจเรื่องอะไรก็ตามเชื่อชั่วเชื่อลางเชื่ออะไรต่ออะไรที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องเปลี่ยนทัศนวิสัยในตัวเราหันมานับถือสิ่งถูกต้องเชื่อสิ่งถูกต้องไม่ต้องกลัวว่าสิ่งนั้นจะมาทำลายเราเพราะสิ่งนั้นเป็นของผิดมีฤทธิ์มีเดชอะไรต่างๆหลอกลวงต้มตน

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ภูมิบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งเชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่ตรวจอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ต่างๆมีห้วยน้ำลำธารไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบเสร็จเลี้ยวขจีในทุ่งนาที่สะพังด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีขาว

ส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นควายพอผ้าต่างก็มีความสุขมีฐานะมั่งคั่งไกลห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนักทางด้านที่ตะวันตกมีอารามอันร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมน้อยเป็นกระต๊อบเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์องค์ขสามเณรผู้อยู่เจริญจำเสียงภาวนากระท่อมหลังเล็กๆซ่อนอยู่ตามใต้ร่มเงาแห่งแม่ไม้นานาพันธุ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชรากาลแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางนั้นเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำของมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากลำบากของคุณแม่ที่ตรากตรำทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเข้าแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเรามีฐานะดีคงเป็นเพราะมันกราบไหว้พระพุทธรูปนี่ก็มาเย็นวันนั้นเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้เมื่อเขานึกได้อย่างนั้นแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่อารามอยู่ทางเบื้องที่ตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นอารามที่ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาแห่งหมู่มวลเมฆไม้นานาพันธุ์

เย็นวันนั้นเขาก็เลยเข้าไปหาพระภิกษุในกระท่อมหลังเล็กๆในอารามแห่งนั้นเขาได้กล่าวกับพระภิกษุว่าเขาอยากจะได้พระพุทธรูปเพื่อจะไปกราบไหว้นมัสการเพื่อความมั่งมีสีสุขขอให้พระภิกษุนั้นจงได้หาพระนั้นให้แก่เขาบ้างเพื่อจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าหวังก่อนเจ้าเหม็งอยากจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จหรอกด้วยการกราบในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถอะ

ียงได้ฟังดังนั้นก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านของกระผมนะไม่เคยมีพระเลยสักองค์เดียวกระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้พระไปไหว้บูชากับเขาบ้าง

าภิกษุก็ยืนการว่ากลับไปเถิดเหม็นพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านเจ้าแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้มีเจ้าเคาะประตูท่านจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผีผามเสื้อจนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกเป็นด้านในไปสิเหม็งกลับไปหาพระที่บ้านเถิด

ฟังดังนั้นก็สำเพยิ่งนับนมัสการลาพระภิกษุหนุ่มนั้นกลับฝ่าลมหนาวและอองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองหนิงสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับข้างนอกไปข้างในพอเห็นลูกชายเท่านั้นนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหม็งเจ้าหิวไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลูกแล้วไปฝิงไฟที่หน้าเตา

สียงที่หลั่งออกมานั้นนุ่มนวลนะเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใจความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจเข้าหัวและลึกถึงคำของพระภิกษุหนุ่มบนที่อารามโน้นก็ประจักษ์แจ่มชัดในบัดนั้นเองว่าแม่นี้แหละคือพระของลูกพระที่อยู่ใกล้ตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่เที่ยวสามเลเทเมาดูดดมยาเสพติดต่างๆนานาแม่เท่านั้นที่จะให้ความรัก

้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกแต่ตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาข้าก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเทิดทูนเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้แหละคือพระแม่

แม่ลำบากตรากตรำทุกขั้นเช้าหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่รู้หนีแม่เหน็ดเหนื่อยที่ล้าทั้งตาปีแม่ยอมเพลียชีวิตอีกจิตใจก็เพื่อลูกปลูกพันกระสันรักแม่ดวงตาแม่รักควักให้ได้เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจทั่วแดนไกล

างตั้งใจจะได้นู่นเจ็ดพันผู้เทพเจ้าเฝ้าวอนขอคอยถามเลิกฤดูปีใดดีพอหวังให้ก่อเกิดลูกถูกเลิกยามครั้นฤดูเอิบอาบไม่ทราบฟ้าสมุทฐานทานตั้งดังสอบถามเมื่อแพ้ท้องคลองทุกโรคคุกคามแต่ใจงามเพราะความรักปักลูกน้อยเมื่ออุ้มคันวันแล้วก็วันเล่ากำหนดเก้าเดือนกว่าหน้าท้อถอยพอลูกคลอดปลอดภัยสมใจคอยเมื่อก็พลอยเริ่มต้นเป็นชนเองยามทารกตกใจร้องให้จ้าแม่จะมากล่อมหอมแก่สีให้ดื่มนมสมนาโตแสนปีผู้ปราณีปลอบขวัญให้มั่นใจคราวลมแรงแสงแดดแผ่เผากล้าเด็กจะรู้เดียงสาก็หาแม่แม่เท่านั้นวันระวังไม่ห่างไกลจึงเรียกได้ไม่ลำเอียงผู้เลี้ยงดูทรัพย์ของแม่และพ่อต่อกันเข้าแม่จะเฝ้าคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วยใจหวังฝังปลูกลูกเชิดชูให้ก่อกู้สกุลวงศ์ดำรงนานไม่ลำบากยากเข็นจนเย็นค่ำทุกวันพร่ำให้สำเนียกคอยเรียกขานอย่างนี้ลูกอย่างโน้นลูกที่ถูกตาไม่รำคาญ

0: ลูกเติบโตใหญ่วัยแรกรุ่นเที่ยวหมกมุ่นมักชู้สู่สมัครทุกยามเย็นไม่เห็นมาล่าช้านัก
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

คุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงนี้อันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีสัพ

ยนะวาจายวเจรสาวังพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปะริกันนันตุอะจยันตังกาลันตุเรสังวริตุงวะพุทเธ

และให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลsomnik.p@msu.edu.th

ที่ทำก็จะมีทำนองเฉพาะเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงครับแล้วการสวดทำนองหลวงก็มี4ทำนองย่อยด้วยกันได้แก่ทำนองกะทำนองกะก็จะแบ่งเป็นกะเปิดโดยเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดก็จะเน้นการสวด

ำนองอีกทำนองที่3คือทำนองลากสุ่มทำนองนี้สวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักและ

0: ที่สวดพระอภิธรรมที่เรียกโดยรวมว่าทํานองหลวงนั่นเองครับ
1: ท่านคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ได้โอกาสการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านโครงการหลักที่สำคัญต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตือนภัยการสนับสนุนถุงยางชีพไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพริเริ่มขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้ต้องขังโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงส่วนมูลนิธินภาดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ได้โอกาสโดยมีการฝึกทักษะแปลรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้และคืนคนดีสู่สังคมค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนโดยมีการปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จัดจำหน่ายการทำหมันการฉีดวัคซีนรวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนนั้นได้เลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะนี่คือโครงการในพระดำริของพระองค์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชนมากมายในปัจจุบันนะคะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะการพระราชพิธีเกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยสะท้อนให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีนั่นก็คือพระโกศค่ะซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้สิ้นพระชนม์หรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตนะคะพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมี

0: ผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทก็จะมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันค่ะอันสะท้อนถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวิชระราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9สำหรับทรงพระศพและพระราชทานฉัตรขาว7ชั้นกลางกั้นพระโกศสำหรับพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9นั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมานานเป็นเวลานานนะคะพระองค์ท่านจึงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2543และได้นำออกมาใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์การพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความวิจิตรงดงามแห่งราชประเพณีไทยตลอดจนความอาลัยสุดประมาณที่ประสบกรณิกรชาวไทยมีต่อพระองค์ค่ะผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิพย์ดอกไม้เอวนั้นชอบประดับในใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวหรือดอกไม้เพชรทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้ไม่ต้องลงส่วนเฟื่องอุบะนั้นเป็นเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนและมีสเวตสัตว์7ชั้นกลางกั้นเป็นผ้าขาวที่กลางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่นะคะส่วนเครื่องสูงและเครื่องอิสริยยศนั้นก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมย์ชูสายเครื่องสูงประกอบอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองรวมถึงเครื่องราชอิสริยพรวางประดับเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศมีพุ่มดอกไม้และเครื่องทองน้อยสำหรับตั้งถวายสักการะพระศพการประดิษฐานพระศพภายใต้พระโกศทองใหญ่นั้นอยู่ณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายใต้พระบรมมหาราชวังโดยมีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอย่างสมพระเกียรติค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับฉัตรนั้นนะคะก็เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศอันสูงสุดในราชสำนักไทยฉัตรไม่ใช่เพียงเครื่องสูงประดับตกแต่งแต่คือเครื่องราชสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าในพระราชพิธีและงานสำคัญของพระราชวงศ์ไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงฐานันดรศักดิ์และเกียรติยศของผู้ที่ได้รับพระราชทานโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์และผู้ทรงคุณอุปการต่อแผ่นดินค่ะสำหรับฉัตรสีขาวนั้นแบ่งออกเป็น4ชนิดตามจำนวนชั้นนะคะกล่าวคือชั้นแรกค่ะพระนพประดมมหาเสวตฉัตรหรือฉัตรสีขาว9ชั้นซึ่งถือเป็นฉัตรสูงสุดซึ่งเรียกว่าพระมหาเสวตฉัตรนะคะซึ่งใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเฉพาะพระมหากษัตริย์ผู้ผ่านการราชาภิเษกแล้วโดยจะประดิษฐานเหนือพระเสวตฉัตรหรือปักในพระที่นั่งและพระแท่นในโบราณสถานสำคัญเช่นพระที่นั่งพัทรบิดพระแท่นบรรทมเป็นต้นนะคะ

0: สำหรับชั้นถัดมานั่นก็คือฉัตรสีขาว7ชั้นซึ่งชื่อเรียกฉัตรสีขาว7ชั้นนั้นนั่นก็คือพระสัปตปดุลเสวตฉัตรซึ่งประดิษฐานสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีบรมราชาภิเษกเช่นสมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีหรือพระบรมราชาธิราชที่ยังไม่ได้รับพระราชทานพระนพปดลเสวตฉัตรค่ะสำหรับฉัตรชั้นที่3นั่นคือฉัตรสีขาว5ชั้นหรือพระเบญจปดลเสวตฉัตรใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าชั้นพระอัครราชกุมารีพระอัครราชราชชายาและสมาชิกราชวงศ์ที่ได้รับพระราชทานฐานันดรเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ารวมถึงชั้นที่4นั่นก็คือเสวตฉัตร3ชั้นใช้สำหรับพระอัครชายาในสมเด็จพระสังฆราชหรือสมณศักดิ์สูงในมหาสังฆปรินายกเป็นฉัตรประจำเกียรติของฝ่ายสงฆ์ในระดับสูงค่ะคำว่าฉัตรนั้นหมายถึงเครื่องสูงชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นซี่ร่มซ้อนกันขึ้นเป็นชั้นชั้นแต่ละระดับจะสะท้อนถึงฐานะอันทรงเกียรติของผู้ได้รับพระราชทานฉัตรนั้นๆอย่างเป็นลำดับตามโบราณราชประเพณีและแน่นอนนะคะสำหรับในพระพิธีพระศพสมเด็จ
1: ครับในพิธี

แล้วก็

Ciao.

าสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญาสภา

สันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปนะครับซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์นี้ทั้งพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและ

ระศพหรือว่าจะเป็นพระบรมศพก็ตามแต่นะครับก็จะมีวงปี่พาทย์ต่างๆที่จะต้องบรรเลงซึ่งถือว่า

ยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ะวันออกและด้านตะวันออกตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาและสมคุณพระพิธีธรรมก็จะสวดพระ

และให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี30

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดช

ลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

นี่เมื่ออุรังคธาตุจะเยือนอยู่หิมของสองฟังโคงไทยลาวสิอยู่ยืนยาวมันมันมีวันศูนย์สองศาสนาเฮากะเกิงหูสองศาสเฮาอ้ายนองบ่มีมือสินายกัน

ยามเดธาตุพนมเถิกหลบมักพอมือศาสนาพระโคดมพระหงเครืองตูนที่สูงแสงตองลาวไทยเฮาอ้ายโน่นบ่ปองดองหักแกนกันแล้วมีแต่ความถอยห้ายกวนกุ้ม

สูงตระหง่านเสียดฟ้าส่องประกายวาววับระยิบระยับบนม่านฟ้าวิสุวรรณเสวยอันพระมหากษัตราธิราชาผู้ทรงทำอันประเสริฐได้โน้มนำมาประดิษฐานไว้เพื่อบูชาพระอุรังคธาตุเจ้าของพระบรมศาสดาดูสง่างามจิตนักประดับด้วยภาพสุนทรยาสายันอันสงบงามภาพพระอาทิตย์ตกบนหลังเขาผูกพันและภาพหมู่ไว้หกนกกาบินกลับสู่รวงรังในยามเย็นสายน้ำแห่งลำแม่โขงไหลเอื่อยอ่อยอย่างสงบงามอยู่ชั่วนาตาปีคดเคี้ยวซอกซอนหลั่งไหลกระแสทานมาอย่างไม่ขาดสายสมบูรณ์หนึ่งสายทานแห่งชีวิตข้อสองฟากฝั่งโขงและเชื่อมโยงสายทานแห่งน้ำใจของลูกหลานไทยลาวชาวสีโคตรบุญราตรีการอันมืดมนคืนฟ้าหมอกเตือนอับแสงวับวาวลูกเอ๋ยถึงแม้คืนฟ้าหมอกท้องฟ้าไร้ดวงจันทร์แต่ทุกค่ำคืนนั้นยังมีดาวระยิบระยับบนม่านฟ้าส่องฟ้าฝั่งโขงสีดาวที่ริบหรี่ในราตรีที่มืดมนนั้นเสมือนหนึ่งดวงตาแห่งวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายของชาวสีโคตรบุตรซึ่งคอยจ้องมองดูลูกหลานอย่างห่วงใยสองฝ้าฝั่งของยามใดลูกหลานที่สองฝั่งหักแผงกันยามนั้นบรรพบุรุษของเราคงจะสุขใจยิ่งนักลูกเอ๋ยยามใดสองฝ้าฝั่งโขงนี้ทะเลาะเบาะแว้งกันยามนั้นบรรพบุรุษของเจ้า

อ้อมอกแห่งพระธาตุพนมอ้อมอกแห่งพระธาตุเชิงชุมอ้อมอกแห่งพระธาตุหลวงอ้อมกอดแห่งศีลธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดสองฝากฝั่งของไทยและลาว

คู่ตะปูได้เจริญรุ่งเรืองมาแล้วเป็นเวลาอันยาวนานในอดีตดังกล่าวแล้วก่อนพุทธกาลพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกถึง 3-4 พันปีเพราะความไม่เที่ยงแท้ทั้งหลายของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสีโคตบูได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยตามเหตุตามปัจจัยมาเรื่อยๆแม้กระทั่งชื่อเสียงเรียงนามก็ย่อมเปลี่ยนไปตามสภาพความเข้าใจที่จะเรียกขานของบุคคลรอบด้านนั้นๆสีโคตบูเมื่อมีความเจริญถึงที่สุดแล้วก็ยังมีความเสื่อมตามกฎของธรรมชาติในระหว่างพ.ศ. 600ถึง900เป็นช่วงที่สีโคตบูซึ่งมีชื่อโดยที่คนทั่วไปเรียกชื่อตามนครหลวงคือเมืองนครพนมว่ากรุงพนมดินแดนลุ่มเจ้าพระยาลุ่มน้ำตาปีลุ่มแม่น้ำโขงมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกันมีกษัตริย์ชาวภูเขาสไลราชสไลอินสเรนวงแยกย้ายกันปกครองเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันตลอดมามีกรุงพนมนี้แหละเป็นนครหลวงเป็นราชธานีชาวจีนเรียกว่ากรุงฟูนันหรือฟูนาเป็นศูนย์กลางของการปกครองระหว่างสามลุ่มลำน้ำแม่โขงเจ้าพระยาและลุ่มน้ำตาปีศูนย์กลางการปกครองสามลุ่มลำน้ำนี้หลายยุคหลายสมัยหากได้อยู่ที่กรุงพนมหรือสีโคตบูนแต่โบราณนั่นเองคำว่าพนมเป็นภาษาไทยโบราณหมายความว่าภูเขาในบางคราวดินแดนลุ่มน้ำทั้งสามนี้มีชื่อว่าดินแดนชวาจีนเรียกว่าโซโปลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำโขงมีชื่อว่าชวาบกหรือว่าชวาดอนส่วนลุ่มน้ำตาปีทางปักใต้บ้านเรานู้นมีชื่อว่าชวาล่างคำว่าชวานี้มาจากคำว่าเศร้าหรือก้อนเศร้าสามก้อนเศร้าคนโบราณเวลาจะต้มจะแกงเอาหินมาตั้งสามก้อนเรียกว่าสามก้อนเศร้าคำว่าเศร้านี่ก็คือคำว่าชวานั่นเองแต่พี้มาเป็นชวาซึ่งเป็นภาษา

来往，显富豪，显干骚，เคยใช้เป็นชื่อเมืองหลวงพระบางมาแล้วเช่นเมืองหลวงพระบางมีชื่อว่าเมืองเศร้าเมืองสวาลวัฒน์มหานคร

าณาจักรมีชื่อในภาษาจีนว่าฟูหนังไว้ได้มากกว่าอาณาจักรอื่นใดแต่เนื่องจากไปเข้าใจผิดว่าฟูหนังหรือฟูนานคือเมืองเขมรจึงไม่อาจจะเขียนประวัติศาสตร์ให้ลงรุ่งโรยกับตำนานในโบราณคดีนี้ได้

งสมัยโบราณประมาณพ.ศ. 600ชนชาติชวาชาวภูเขาอันมาจากภูเขาแดนลาวใต้ลาวนี้มาตั้งเล็กๆน้อยๆตั้งเป็นรัฐเล็กๆน้อยๆตามลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำตาปีพวกที่ลงมาก่อนก็อยู่ติดที่ลำน้ำโขงส่วนพวกที่มาที่หลังก็ขยายลงไปถึงลุ่มเจ้าพระยาที่มาล้างสดก็เลื่อยลงไปจนถึงลุ่มน้ำตาปีบางคราวรัฐหนึ่งเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นรัฐตะมุกของชาวภูเขากษัตริย์ของรัฐนั้นซึ่งเดิมเป็นเพียงขุนก็เป็นขุนหลวงเป็นบรมเทวะมีฉัตร9 ชั้นเป็นเครื่องหมายเรียกว่าสเวตฉัตรพัชจมรแต่เป็นมหาราชปกครองดินแดนสุวรรณภูมิทั้งสิ้นบางคราวรัฐต่างๆได้ตั้งตัวเป็นเอกราชมีเจ้าผู้ปกครองแต่แยกกันเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยมากมายตามที่พวกจีนได้บันทึกวันแต่แยกกันแล้วก็รวมกันขึ้นได้ใหม่พอรวมกันได้เป็นอาณาจักรใหญ่ก็ส่งทูตไปถวายบังคมพระเจ้ากรุงจีนพระเจ้ากรุงจีนได้แต่งตั้งให้เป็นอ๋องครองดินแดนทะเลใต้ทั้งสิ้นยังมีเรื่องราวที่จีนจดไว้พอจะรวบรวมขึ้นเป็นประวัติศาสตร์

ลีโคตะปูนวิโยสูนันหรือพนมนั้นได้เจริญรุ่งเรืองไปยาวนานก่อนที่พวกจีนจะได้บันทึกไว้มีประวัติศาสตร์มีจดหมายเหตุของพวกจีนในการเดินทางมาศึกษาพระไตรปิฎกจดหมายเหตุของพวกชาวจีนได้เริ่มต้นเมื่อพ.ศ.ประมาณ600ซึ่งนั้นเป็นยุคที่พนมวิสูนันหรือสีโคตรบูนได้เจริญที่ขีดสุดจวนจะเสื่อมลงแล้วได้เขียนไว้ว่าเจ้าชายในเสเรนบงพระองค์นั้นซึ่งทรงพระนามว่าขุนเทียนได้ยกกองทัพออกจากลุ่มน้ำตาปีข้ามอ่าวสุวรรณภูมิภาษาจีนเรียกว่าอ่าวกิมหลินไปยังปากแม่น้ำโขงพระนางลาวอีซึ่งเป็นผู้ปกครองอาณาจักรพนมได้ยกกองทัพเรือกรุงพนมออกต่อสู้แล้วก็พ่ายแพ้ในสงครามจึงยอมยกขุนเทียนขึ้นเป็นกษัตริย์เรียกว่าเป็นกษัตริย์ไซเรนบงได้นางหน้าคือธิดากษัตริย์ยิ่งเมืองเป็นมเหสีครองกรุงพนมต่อมาโอรสของขุนเทียนมีนามว่าขุนพันวังเรียกว่ามีวังมากถึงพันวังที่สืบราชสมบัติมีพระชนมายุถึง90พรรษามีโอรสพระองค์แรกทรงกลับไปครองกรุงพันพานซึ่งมีนามว่าขุนพันพานซึ่งชาวจีนเรียกว่าฝานฝานอยู่ที่อำเภอเวียงสะเมืองอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวนี้ส่วนพระองค์ที่สองทรงไปครองกรุงอู่ทองหรือกิมหลินที่ลุ่มน้ำเจ้าพยาหมายความว่าองค์แรกให้ไปปกครองทางปักใต้อาณาจักรผันผ่านฝันผ่านเสียโทดินแดงที่เวียงสะแล้วก็ที่ชัยยาส่วนพระองค์ที่สองมีนามว่าขุนผันผ่านนั้นให้ไปปกครองดินแดนอู่ทองภาคกลาง

ขุนพันวังสวรรคตขุนพันพานได้ยกกรุงพันพานที่ตำบลเวียงสะอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นนครหลวงกรุงพันพานของขุนพันพานยังคงใช้ชื่อพันพานหรือฝานฝานดังกล่าวแล้วจนกระทั่งพ.ศ.ประมาณ 1,100จึงได้ย้ายกรุงไปยังกรุงตามพรลิงคือนครศรีธรรมราชขุนพันพานได้ตั้งให้ขุนพันมันลูกหลานของพระนางลาวีพวกของนางนาพระยานาเป็นผู้สำเร็จราชการกรุงพนม3 ปีต่อมาพระองค์ได้เสด็จประพาสกรุงพนมขุนฟันมันรอบปรงพระชนขุนพันพานซึ่งเป็นรัตทายาทของขุนพันวังยังราชสมบัติกรุงพนมได้และเปลี่ยนวงไปเมื่อขุนพลฟันมันเป็นกบฏปรงพระชนขุนพันพานแล้วความทราบไปถึงขุนพันพานที่ลุ่มน้ำตาปีชาวกรุงพันพานที่ลุ่มน้ำตาปีและกรุงจุมลินส่วนภูมิที่ลุ่มเจ้าพระยากรุงของสายเรนบงทั้งสองกรุงก็ไม่ยอมขึ้นต่อคนกบฏพระเจ้าฟันมันจึงยกกองทัพเรือข้ามอ่าวไปปราบรัฐเล็กๆหลายรัฐที่ลุ่มน้ำตาปีและปราบได้หมดปราบลุ่มน้ำตาปีได้เรียบร้อยราบคาบแล้วก็ยกกองทัพเรือไปปราบกรุงกิมลินที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในการรบที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาพระเจ้าฟันมันต้องคมอาวุธของขุนอู่ทองอนุชาของขุนพันพานกลับไปสวรรคตที่กรุงพนมคือที่เมืองนครพนมหลายปีต่อมาพระเจ้าฟันจันหลานของพระเจ้าฟันมันจึงยกกองทัพเรือไปปราบกิมลินอีกครั้งหนึ่งและปราบได้สำเร็จรัฐกิมลินก็ยอมเป็นเมืองขึ้นของกรุงพนมกรุงพนมจึงเป็นรัฐประมุขของแดนสุวรรณภูมิตลอด

สีทอดกระบูที่จะเริ่มรุ่งเรืองหรือที่สุดแล้วก็ล่มจมการชนะอาณาจักรขนมหรือสีทอดกระบูนั้นอาณาจักรปักใต้พันหานฝันฝานเสียทองก็ได้มีชื่อใหม่ตามชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ว่าสิริวิชโยหรือว่าสีวิชัยแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่ซึ่งแต่ก่อนนั้นยังเป็นเมืองครึ่งของกรุงพนมของสีโคตรบุตรแต่บัดนี้ได้เป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ก็เลยมีชื่อว่าสีวิชัยเมื่อพระเจ้าพันมันได้พยายามที่จะฟาพุ่มน้ำตาปีและลุ่มเจ้าพญาสุดท้ายต้องมาต้องขมอาวุธของขุนอู่ทองอนุชาของขุนพันพาลได้กลับไปสวรรคตที่กรุงพนมหลายปีต่อมาพระเจ้าฟันจำล้านชายของพระเจ้าฟันมันจึงยกกองทัพเรือไปปราบกิมหลินอีกครั้งหนึ่งและปราบได้สำเร็จพระกิมหลินก็ยอมเป็นเมืองขึ้นของกรุงพนมและอาณาจักรพันพาลนี้จะมาขึ้นกับพนมจึงเป็นนักประมุขของแดนสวรรณภูมิตลอดแหลมอีกครั้งหนึ่งเพราะความไม่เชื่อแขทั้งหลายอาณาจักรพนมภาค2

จิงหลิงเป็นชื่อภาษาจีนคือสุวรรณภูมินี้แต่เดิมนั้นนักโบราณคดีมักจะชี้ไปที่เมืองสะเทิงคือชี้ตามข้อความในจารึกของพระเจ้าปีตกทรสมัยพ.ศ. 2000เศษมีหนังสือตำนานมูลตาตนาแต่แต่งไว้ก่อนพ.ศ. 2000พระพุทธภูกามและพุทธยังท่านระบุว่าพระโสนะและพระอุตระได้มาแก่พระธาตุได้มานิพพานไว้ที่สุวรรณภูมิเราจะเห็นได้ว่าพระโสนะและอุตระที่ได้นำพุทธศาสนาเข้ามาทางสุวรรณภูมิตอนใต้ไม่ได้มีร่องรอยบอกแสของการกลับคืนไปสู่อินเดียอีกเลยท่านได้มาที่ผ่านไว้ที่สุวรรณภูมินี้คือเมืองรามและเมืองระโบบัดนี้เมืองรามก็คือที่เมืองอู่ทองเคยเป็นกรุงทวาราวดีของพระรามประมาณพ.ศ. 1100ตามความรู้ของพิสุทธิ์ไทยสมัยพ.ศ. 2000สุวรรณภูมิคือที่อู่ทองหนังสือกลเล่นโคสมิสของปอนวิชลีหน้าที่116และ117ได้คัดเลือกเอาเรื่องจิมหลินจากหนังสือจีนมาลงไว้รวมทั้งต้นฉบับภาษาจีนไม่ว่าจิมหลินอยู่พ้นอยู่นั้นไปอีก 2,000 ลีเป็นถิ่นที่มีแร่เงินชาวเมืองชอบจับช้างมาเลี้ยงไว้ใช้งานเมื่อช้างตายก็ถอดเอางาจิมหลินทางที่ตะวันตกของฟูนั้นบนด้านหนึ่งของอ่าวจิมหลินฟูฟูนั้นในสมัยพ.ศ. 600ถึง900อยู่ทางปากแม่น้ำโขงแถบจังหวัดอุบลหรือนครพนมมีแม่น้ำซึ่งไหลมาจากทิศตะวันตกคือแม่น้ำมูลนี้เองในสมัยฟูนั้นมีทูตไปกรุงจีนค้ากับเรือแต่ที่จามป่าคือที่ยวนทูตเดินทางบกมากรุงฟูนั้นได้หมายความว่าสมัยโบราณนั้นต้องเดินทางกันด้วยเรือสำเภาเรือแต่ทางเวียดนามพวกเราก็ยังสามารถเดินบกมาถึงกรุงพนมหรือสีโคตรบูนได้

เร็วๆนี้ด็อกเตอร์ยังวัวเซเลเย่ได้มาขุดค้นทางโบราณคดีที่อู่ทองได้ให้คำสันนิษฐานมีเรื่องทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับที่ตั้งศูนย์กลางของอาณาจักรฟูนานหรือฟูนันในหนังสือวิทยาเรื่องเมืองอู่ทองซึ่งกรมศิลปากรจัดพิมพ์พ.ศ. 2509ว่าศูนย์กลางดั้งเดิมของอาณาจักรฟูนันอาจตั้งอยู่บริเวณลุ่มเจ้าพระยาในบริเวณเมืองอู่ทองก่อนก็ได้และสมัยต่อมาจึงย้ายราชธานีไปตั้งอยู่แถบลุ่มแม่น้ำโขงที่ถูกนั้นตรงเมืองอู่ทองเคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยพระโสณกับพระอุตรมาเผยแพร่พุทธศาสนาอันตรงกับสมัยพระเจ้าอโศกกรุงกิมลินมีอู่ทองเป็นราชธานีที่อู่ทองอาจเคยเป็นเมืองขึ้นของพนมในระยะสั้นๆเมื่อกรุงพนมสมัยสองล่มจมคือสมัย500กษัตริย์ไสเลนวงศ์พระองค์หนึ่งมีนามว่าพระรามได้มาตั้งกรุงทวาราวดีศรีอยุธยาที่เมืองอู่ทองประมาณพ.ศ.1050ความจริงแล้วกรุงพนมก็คือพนมศรีโคตรบูรสองฝ่าฝั่งโขงหาใช่ว่ากรุงพนมจะต้องเป็นตั้งอยู่ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพราะพนมหรือศรีโคตรบูรนี้ได้เจริญรุ่งเรืองมาก่อนพระพุทธศาสนาจะอุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อพระมหากัสสปะได้รับพุทธดำรัสจากพระศาสดาที่ดอยท่านที่ผูกเพชรว่าดูก่อนกัสสปะเมื่อเราปรินิพพานแล้วเธอจงนำเอาอุรังคธาตุของเรามาบรรจุไว้ให้ผูกกำพาณดินแดนถิ่นนี้เป็นพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตั้งแต่กุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะโคตมะถึงเรานี้แหละต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูนิรอดเชิงชุมและกระดูกอุรังคธาตุคือหัวอกต้องมาประชุมไว้ที่นี่ณดินแดนถิ่นนี้ตลอดกาลอันยาวนานจะเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยสัมมาทิฏฐิบุคคลจะอ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นผู้มีบุญวาสนากระตาที่กาจะมาอุปถัมภ์ทำจุนพระพุทธศาสนาให้รุ่งโรจน์โชตนาการณดินแดนแห่งนี้เพราะเหตุนี้แหละฟูนันหรือพนมจึงมีชื่อว่าศรีโคตมะปุระดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระศรีสมณโคดมหาใช่เมื่อวันสองวันหากแต่เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์

เรามักจะรู้จักพระพุทธศาสนาว่าได้อย่างรากฝังลึกลงสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจชาวไทยทั้งพนมทวาราวดีศรีวิชัยเมื่อพระโสณอุตระได้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่สมัยพระเจ้าเมื่อได้เริ่มสร้างพระธาตุพนมตามตำนานอุรังคณิธานเมื่อพ.ศ.8อาณาจักรต่างๆแถบลุ่มแม่น้ำโขงสองฝั่งฝั่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระธาตุพนมบรรจุอุรังคธาตุที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมปัจจุบันนี้นั้นเมื่อพ.ศ.8โน้นสาเหตุเนื่องมาจากพระบรมศาสดาได้สั่งไว้กับพระมหากัสสปะและพระอานนท์ที่ดอยแท่นบนยอดเขาภูพานที่ภูเพชรปัจจุบันนี้ที่ในกรรมอันนั้นจึงเป็นเหตุให้พระมหากัสสปะได้นำเอาพระอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่พระธาตุพนมดูเราจะทราบชัดในมหาปรินิพพานสูตรว่าเมื่อพระองค์ทรงดับขันปรินิพพานแล้วชามลกษัตริย์พยายามที่จะถวายพระเพลิงที่มกุฏพันธนะเจดีย์ถึง7 วันก็เผาม

คำกล่าวที่ว่าพิศาสดาได้เสด็จมาอย่างสวรรณภูมิสีโคตรบูรณ์ก่อนปรินิพพานนี้คงจะไม่เป็นที่พอใจของนักวิชาการมากนักเพราะไม่ปรากฏในหลักฐานพระไตรปิฎก 21,926 หน้าฉบับภาษาบาลีก็ไม่เห็นมีเป็นหลักฐานแต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านควรจะได้นำมาประกอบในการพิจารณาเรื่องนี้พระพุทธศาสดาทรงได้ตรัสเรื่องอจินไตยสิ่งที่บุคคลธรรมดาไม่ควรคิดว่าในสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายชตุตนิบาตอจินตสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่77หน้าที่104มีใจความว่าจิตตารีมานิภิกขเวอจินตยานินะจินเตตภานิยานิจินเตโตอุมมาทัสสะวิคาตสภาคีอัสสะผู้ก่อนที่สุดทั้งหลายอจินไตสิ่งที่ไม่ควรคิด4อย่างนี้อันบุคคลไม่พึงนำมาคิดถ้าหากนำมาคิดจดจ่อแล้วใสจะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าเดือดร้อนกตมานิจตารีพุทธานังภิกขเวพุทธวิสโยอจินเตโยนะจินเตตัพโภชายิสสะภิกขเวชานะวิสโยกัมมะวิปาโกภิกขเวอจินเตโยนะจินเตตัพโภโลกจินตาภิกขเวอจินเตยะนะจินเตตัพพายังจินเตโตอุมาทัสสะวิคาตสภาคีอัตตะผู้ก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายอจินไตย4ประการนี้คือฌานวิสัยวิสัยของผู้ได้ฌานพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้ากรรมวิบากผลแห่งกรรมต่างๆและความคิดยิ่งโลกเรื่องจักรวาลเรื่องคนในโลก4อันนี้ถ้าหากคนธรรมดาจะนำมาคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นไปได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้ผู้มีฌานเป็นไปได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้ผู้สามัญสำนึกคอมมอนเซนส์ของคนธรรมดานั้นมีส่วนที่จะคิดจนเดือดร้อนจนเป็นบ้าไม่สามารถจะเข้าใจได้แม้แต่บนสวงสวรรค์ในอภิธรรมปิฎกเราก็เคยได้ยินว่าพระศาสดาผู้เสด็จขึ้นไปเทศนาสั่งสอนมีมารเทพเจ้ากับพุทธมารดาบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงตลอดเวลา 1,000 ปีผู้โปรดพุทธมารดาตอบแทนพระคุณนี้จะบนสวงสวรรค์พระศาสดายังไปได้ฉะไหนล่ะแค่สวรรณภูมิสีโคตรบูรณ์แผ่นดินโลกอันน้อยนิดนี้จะองค์จะมาไม่ได้นะฝากไว้เป็นอจินไตยที่นักวิชาการ

น้ำสองหลังลิ้นไหลสายน้ำใจไทยลาวก็อยู่เนินหยางสายพัวพันแฝงเสื้อเกื้อเดี่ยวบรุษหลังศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นเบ้าบุญพอใจไอ้น้องเป็นอันว่าพื้นแผ่นดินที่ราบสูงของเมืองอีสานและฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงนั้นเป็นที่แน่น

องประชาชนชาวอีสานและพี่น้องทางประเทศลาวได้รับพุทธศาสนาก็ถอดหัวใจล้างอ่านนับถือมูบูชาหน้าการนับถือผีฟ้าผีไทยผีแถบสำหรับผู้ที่มีสติปัญญาปีกล้าขาแข็งเป็น intellectual religion ก็เลิกสิ่งงมงายเหล่านั้นส่วนผู้ที่ยังไม่ปีกกล้าขาแข็งทางสติปัญญาก็ยังคงนับถือผีฟ้าผีแถบผีไทยผสมกลมกลืนกันไปกับพระรัตนตรัยเป็นพุทธวาริยันศาสนาสำหรับประชาชนโดยทั่วไปชาวอีสานชาวพี่น้องประเทศเราสองฝากฝั่งอันมีนามสีโคตรบวนนั้นจึงได้มีประเพณีในทางพุทธศาสนาเป็นวิถีชีวิตเป็นการดำเนินชีวิตอย่างที่มีจารีตประเพณีเรียกว่าฮีด12ฮอง14ฮีดนั้นเป็นเรื่องการพัฒนาชุมชนส่วนคลอง14นั้นเป็นเรื่องการพัฒนาชีวิตชีวิตของชุมชนชาวอีสานมีการเริ่มพัฒนาตนเองให้เข้าสู่ระบบชีวิตและระเบียบสังคมเริ่มตั้งแต่ในท้องเราจึงเห็นได้เรื่องคลอง14เริ่มพัฒนาชีวิตตั้งแต่ผัวเมียเริ่มแต่งงานไปควรจะมีจารีตมีคลองคำว่าคลองนั้นก็คือคันลองของชีวิตหรือคำว่า the way of life ของฝรั่งส่วนคำว่าฮีดนั้นก็คือจารีตชาวอีสานไม่ใช้รอเรือใช้ห่อนกฮูกจึงมีคำว่าจารีตหรือฮีดเป็นtraditional เป็น custom เป็นบทบัญญัติที่ต้องทำร่วมกันของชุมชนเรียกว่าเป็นการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชีวิตด้วย

วรรณคดีเป็นเรื่องชี้บอกความเจริญหรือวัฒนธรรมของมนุษยชาติได้ส่วนหนึ่งแล้วใสชาวอีสานและชาวพี่น้องประเทศลาวก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีวัฒนธรรมร่วมกันต่อสู้ส่งมาแล้วตั้งแต่ดึกดำบรรพบุรุษเพื่อพบว่าหนังสือผูกหนังสือแดงซึ่งเป็นวรรณคดีชั้นสูงตรงกับชีวประวัตินิทานชาดกของพระเจ้าห้าร้อยชาเป็นวรรณคดีห้าร้อยผูกชาดกพระเจ้าห้าสิบชาก็มีห้าสิบผูกนอกจากนั้นเราก็ยังมีพวกสังสิงชัยก็เป็นเพียงเรื่องหนึ่งของพระเจ้าห้าสิบ

不慌，敲一嗓，你我们可比去跟天上，那满那牌子来来落落，那个人，那么巧的多多阿婆，那个人，可能是多疼。

มันฝนหนุนรถแห่ไปขับตลอดเป็นน้ำหยดทางธรรมชาติสวยงามที่แสนที่เป็นข้าวสดสายเลือดของชาวอีสานจนถึงขนาดที่ว่าสิ้นสุดสิ้นที่ได้รับการอบรมบ่มสิ้น

0: therefore you no longer find sins and crimes. ทำไมยังตามสันดานเถื่อน
1: แต่ละหน้าประดับ
0: จึงตลบอบอวนด้วยกลิ่นข่าวต่างและข่าวพูดอันเป็นเรื่องที่ยอมที่กลายเป็นสังคมที่มั่งเฟ้อ

่องแต่ฟังวัฒนธรรมอินเดียเข้าสู่บริเวณนี้แล้วเรียกสั้นๆว่าฮีดคองหรือถ้าจะเรียกให้เป็นแบบชาวบ้านแท้ๆก็ว่าเปิงบ้านเปิงเมืองเรื่องฮีด12คลอง14นี้ผู้สูงอายุท่านได้อธิบายไว้คล้ายๆกันจะต่างกันบ้างก็เพียงเล็กน้อยทั้งนี้เพราะครั้งโบราณด้านหนังสือหนังหาอักษรศาสตร์ยังไม่เจริญอาศัยการบอกเล่ากล่าวขานจดจำสืบกันมาเป็นทอดๆจนถึงปัจจุบัน

โบราณเขาคือเอาเดือนอ้างเป็นการเริ่มต้นเตียงหรือเดือนเจียงแล้ววนไปจนถึงเดือน12เป็นเดือนขึ้นก็มีคำกล่าวสองฝั่งฝั่งโขงดังกึกก้องให้เราได้ยินว่า

มันจะถูกเนื้อเข้าเทินขาดแรงงานบ่คนลืมสินธรรมสิพำเพียนหักษาไว้บ่คนไล่ล้าถิ่นคองธรรมฮีเก่าของพระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนมันจะจวมและแล้งขาดแหว่งบ่สมบูรณ์ประเพณีทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยถิ่นเอาความดีเป็นลิ่มสลักใจไว้คงถี่สามัคคีหยดไว้บ่ไหลถิ่มหีดคอ

니흙을 뒤집이 곤충촌 차비사 마이제톡 야람바 야전팬캔캔에 꽃담

ถึงมือเดินเจียงเขากายม้าแถมทายจงสั่งข้าเจ้าจะเตรียมเขาอยู่ปั๊มเขามาพากันเขาทั้งบุญตักบาปปาเลวาดซอยนึ่ง

ซกระดูเดือนอ้ายเอาเข่ามาห่วงโฮมกันเอิ้นว่าบุญฟูล้านเรียกว่าบุญท้ายเขาโตกเดือนสามมาห่มเต้า

เป็นพระเจ้าอากาศหนาวชาวบ้านจะจัดสถานที่แล้วได้มูลพระสงฆ์เข้ากรรมการเข้ากรรมของพระนั้นคือการเข้าอยู่กับพระวัดโดยเคร่งครัดชั่วระยะหนึ่งมีป่าหรือป่าช้าการอยู่กรรมเรียกตามภาษาบาลีว่าปริวาสกรรมเพื่อชำระจิตใจที่มัวหมองปลดปลื้มอาบัติสังฆาทิเศษซึ่งเป็นอาบัติหนักเป็นที่สองรองจากปาราชิกฝ่ายชาวบ้านก็ถือโอกาสได้ทำบุญตักบาตรเป็นการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาพระอย่างน้อยต้อง20รูปมีสติวักขึ้นไปจึงจะจัดปริวาสกรรมได้ก็ถือโอกาสที่พักมากมากนี้ได้ทำบุญสุนทรธานหรือเรียกว่าเดือนเจียงหลังจากนั้นพอถึงเดือนยี่ทำบุญคูณลาเก็บข้าวเกี่ยวปลาเข้ามารวมกันในลาพูดเป็นกองทำสมุนเจดีย์นิมนต์พระขึ้นไปสวดไปฉันเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านงัวควายผู้นี้พอเมื่อเดินยี่ได้ล่ำหลวงมาถึงแห่ผ้ากันหาฟืนสุคนห่มไว้เดินสามค่ายเจ้าหัวคอยท่านเขาจีเขาจีบอใส่น้ำอ้อยขวดน้อยเซ็ตน้ำตาถึงเมื่อเดินสามได้จงพากันทำเขาจีไปถวายสังฆเจ้าเอาแท้มัวบุญเดินสามค่อยเจ้าหัวคอยท่านเขาจีเดินสี่ค่อยจัวน้อยเทศมาทีคำว่าเจ้าหัวนั้นก็หมายถึงพระพระเจ้าอยู่หัวไม่พูดเร็วเข้าก็เหลือแต่เพียงเจ้าหัวจัวน้อยก็คือสามเณรแม่น้อยที่น่ารักชาวบ้านมีความเคารพเท่าๆกันกับพระแต่เนื่องจากตัวอย่างน้อยยังไม่เป็นผู้ใหญ่จึงเรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอเร็วเข้าก็เหลือเพียงจัวน้อยเดือนสามค่อยเจ้าหัวคอยปั้นเขาจีเดือนสี่ค่อยจัวน้อยเทศมาทีเมื่อถึงฤดูเดือนสี่แล้วเราจะเอาบุญพระเวสสันดรกันยิ่งใหญ่นะทุกหมู่บ้านเป็นประเพณีชาวอีสานเอาบุญนี้ทำวัดทำทานกันยกใหญ่พระสงฆ์องค์เจ้าหลายหมู่บ้านมารวมกันชาวบ้านปลูกปลำเรียกว่าผามหรือว่าปลูกเพื่อให้ชาวบ้านอื่นไกลได้มาพักและก็เลี้ยงข้าวฝากให้อิ่มหนำเป็นการสีสละอย่างยิ่งใหญ่นี่คือโฉมหน้าของมนุษย์อีสานฤดูเดือนห้าปีใหม่ประจำปีให้พากันทำบุญปล่อยเต่าป่าลงน้ำสักกุณาพ่อมในกล่องให้ปลดปล่อยเดือนหาพ่อยบุญนี่จังคอยส่องไอ้น้องเอ๋ยเดือนห้าบุญปีใหม่เรียกว่าวันนำนำมาจากภาษาบาลีวันนวะแปลว่าใหม่รู้ถึงว่าเดือนห้าเป็นวันปีใหม่ก็เลยได้เอาบุญสงกรานต์เอาน้ำเย็นๆรดราดสาดเทให้เกิดความชุ่มเย็นแก่กันและกันนั้นคือวันแห่งความรักวาเลนไทน์คือวันแห่งความรักของชาวไทยดั้งเดิมวันฟ้าห้องหำละมุนฝนวาโยเพียงหลวงควรกุนดาพึกษาเตี่ยวแฟนก่อการที่ฤดูพืชพร้อมเพ่งทวนเคลื่อนแถวมานั้นมหาเมฆเข้าพนงเหน่งบังบดสุริยะเอียงคำแหลงลงไม้

งเทพมาตอนช่วยบูชาเทพโสภาเดินแปดได้ร่วมรวมมาถึงกรุงสังโฆคุณเขวัตตาจังจ้องเดินเก้าเป็นกลางแห่งวสาตาฝูงประชาชนชาวเมืองก็เราเตรียมกันไว้พากันทานหนังเขาประทับดินกินก่อนพาหยุกทานทอดไห่สังโฆพ่อสู่พา

ฐานข้อพากันหวังยิ่งเที่ยวนิพพานขึ้นบ่อนเย็นไอ้น้องเอ๋ยเดือน11มาฮอดแล้วเป็นแนวแถวปองเป็นทรงที่สั่งขเจ้าเคยเข่าแล้วออกมาถึงว่า3มาฮอดแล้ว3เดือนก็เลยออก

มที่สองมาห่อแล้วหัวลมเสยออกมาใหม่เข่าไอเก็บเกี่ยวแล้วเขาดอกก็มีแก่นำซุ้มเขางันหมู่ดำลางกับบัวมานใกล้สิถอกหมาจ่อเอิญสั่งซึ่งกับปูมนกลนแต่หูตัวมูยาคูเจ้าพบไต่มากออกพรรษาวัดสันตาก็เลยหมดหมู่ป่าลมโหมต้อนเด็กเด็กคอนดาวสุนทรง่อยเงียงเสียงนกกอกนกเจ้ามันนักกอกกอกห้องเตือนเอิญสั่งหมู่ป่าสักกุนาผ้ากันห้องซุ้มน้ำทามเรียกบุญ

้มาพากันต่างกระถิ่นแห่พ่อได้แห่ตามหีบของพ่อแม่เจ้าโบราณเขาคนดาวสอนเขามาพากันต่างกระถิ่นไท

เขาพากันต่างกระทิ่นทำผ่านทอดเสร็จแล้วยังคอยล้มคงก้วงเอาเขาขึ้นใส่ลานนี่หักเป็นหีบเข้าตั้งแต่ตอกกวางปฐมแต่บ่ล้มปฐมการพ่อแม่เขาดนแล้วเป็นคำสอนองค์

0: ย้ายผู้ขาหยาดน้ำใต้ห่มโพสีขอให้มีบุญหลายอย่าได้มีคำห้อนเดินดาวฟ้าฝนลมห้อมพำกำอยู่ฟ้าฟุ้งขาส่งไปขอให้ได้ลูกแก้วผู้ประเสริฐบุญนี้นี้พญาบารมีบวชเป็นยะคูเจ้าเป็นผู้มีบุญล้นคนทั้งหลายได้ไผ่พึงอารามหลวงใหญ่กว้างให้ลือล่ำทั่วแดน
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา
2: การพักผ่อนนั้นต้องทำทั้งสองอย่างร่างกายก็ต้องมีการพักผ่อนใจก็ต้องมีการพักผ่อนร่างกายพักผ่อนง่ายไม่ลำบากอะไรทำงานเหนื่อยๆก็นอนพักเสียก็หายเหนื่อยแต่ว่าใจนั่นแม่นอนแล้วบางทีก็ไม่ได้พักนอนไม่หลับกระสับกระส่ายใจฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้สร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในใจตลอดเวลาอย่างนั้นก็เรียกว่าเราไม่ได้พักทางใจคนที่ไม่ได้พักทางใจก็ย่อมจะมีความเหน็ดเหนื่อยมากเหนื่อยกายนั่นเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าเหนื่อยใจเป็นเรื่องใหญ่คนเราเหนื่อยกายนี่ไม่เท่าไรแต่ถ้าเหนื่อยใจแล้วอายุสั้นทำให้อายุน้อยลงไปทุกเวลานาทีจะไม่ให้เกิดความเหนื่อยทางจิตใจเอาแต่เพียงความเหนื่อยทางร่างกายแล้วก็แก้ไขความเหน็ดเหนื่อยทางกายด้วยแก้ทางใจด้วยเรามาวัดนี่ก็เพื่อมาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเพื่อจะปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีขึ้นเพื่ออะไรก็เพื่อให้เรามีความสุขมีความสงบตามสมควรแก่ฐานะเราจึงได้มาวัดกันสม่ำเสมอมาฟังบ่อยๆการฟังนั่นก็เกิดความสงบใจเมื่อเราตั้งใจฟังแล้วก็จะเกิดปัญญาคือได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเราถูกต้องขึ้นความหลงผิดความเข้าใจผิดความเชื่อที่ไม่เข้าเรื่องที่เรามีไว้ตั้งแต่เราไม่ได้เรียนพุทธศาสนาไม่เข้าใจนั่นที่ควายสว่างเกิดขึ้นความมืดนั่นก็หายไปใจเรานี่ก็เหมือนกันเมื่อยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยังอยู่ในความมืดความบอดพอมีความรู้ความเข้าใจก็เกิดความสว่างด้วยปัญญาปัญญานี่เป็นสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่เราควรต้องการให้ดูหลักการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก็เริ่มต้นด้วยศีลแล้วต่อมาก็เป็นสมาธิแล้วก็ถึงขั้นปัญญาส่วนศีลนั่นเป็นการปฏิบัติชั้นต้นเพื่อทำกายทำวาจาให้สงบเรียบร้อยสมาธิเป็นการฝึกหัดขั้นกลางเพื่อทำใจของเราให้สงบให้ตั้งมั่นให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานใช้การต่อไปขั้นเมื่อใจเราสงบตั้งมั่นอ่อนโยนเหมาะกับการใช้งานแล้วเราก็เอาไปใช้เป็นหลักพิจารณาเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงนั้นก็ไม่มีอะไรนอกไปจากร่างกายจิตใจของเรา เรามารู้ชัดในเรื่องร่างกายเรื่องจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญรู้ว่ากายคืออะไรใจคืออะไรมันมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรเราควรจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ถ้าเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจะเป็นอย่างไรถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางจะเป็นอย่างไรเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจกันบ่อยๆคิดนึกบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเราก็ค่อยเกิดความแจ่มแจ้งมากขึ้นเมื่อเกิดความแจ่มแจ้งขึ้นแล้วความหลงความยึดถือความยึดถือในเรื่องอะไรต่างๆก็ค่อยจางไปหายไปเราก็จะมีจิตใจสงบเพราะรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงอันนี้แหละคือหลักการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาที่เราจะต้องกระทำไปตามลำดับขั้นตอนสุดแล้วแต่ว่าเรามีโอกาสจะทำได้เราก็ทำไปไม่ปล่อยให้เวลาที่ผ่านมาในชีวิตผ่านไปเปล่าๆแต่เราทำเวลานั้นให้เป็นประโยชน์เป็นคุณงามความดีสำหรับชีวิตของเราต่อไปอันนี้เป็นเรื่องดีมีประโยชน์ที่ญาติโยมได้เห็นอยู่ด้วยตนเองแล้วจึงได้มาวัดกันทุกวันอาทิตย์เป็นประจำบางคนก็มากันมานานแล้วมากันตั้งหลายปีแล้ววางกันไปเรื่อยๆไม่เบื่อไม่หน่ายไม่เหมือนกับสิ่งที่เป็นวัตถุอาหารถ้าเรากินอย่างเดียวก็เบื่อหน่ายเสื้อผ้าชุดเดียวแต่งแล้วแต่งอีกก็เบื่อหน่ายอะไรอะไรที่เราใช้อยู่จำเจเราก็เกิดเบื่อหน่ายในสิ่งนั้นแต่ว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ทำให้เราเบื่อแบบนั้นแต่ทำให้เราเบื่อเพราะปัญญาการเบื่อแบบที่เราเบื่อเสื้อผ้าเบื่ออาหารเบื่อคนเบื่อบ้านเบื่อเรือนเป็นการเบื่อที่ไร้ปัญญาไม่มีปัญญาพิจารณาไตรตรองอย่างรอบคอบแล้วเราก็เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความอิจฉาระอาใจอันเป็นเรื่องของ

เราพูดเป็นคำตลกเล่นตลกเล่นว่ากูละเบื่อไอ้กูละเบื่อนั่นแหละมันเป็นทุกข์อ่ะมันเดือดร้อนใจสร้างปัญหาแต่ว่าเมื่อใดเราเกิดนิพพิทาซึ่งแปลว่าเบื่อเหมือนกันแต่วันเบื่อด้วยปัญญาด้วยการมองเห็นสิ่งนั้นชัดเจนตามสภาพที่มันเป็นอยู่แล้วก็เห็นว่าไม่มีอะไรน่ายึดถือไม่มีอะไรน่าเอาไม่มีอะไรน่าจะไปเป็นข้าวเราก็เกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งนั้นไม่อยากได้อยากมีในสิ่งนั้นเมื่อเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยปัญญาเราทำสิ่งนั้นด้วยปัญญาไม่ได้ทำสิ่งนั้นด้วยความหลงไหลเข้าใจผิดความเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรต่างๆในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นถ้าเราเกี่ยวข้องด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็จมลงไปมากแล้วมีความทุกข์แต่ถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นด้วยปัญญาสิ่งนั้นก็ไม่เป็นอันตรายแก่เราเหมือนเรากินอาหารแกงบางอย่างเป็นปลาที่มีก้างเรากินด้วยความระมัดระวังก้างเขาไม่ตำเหงือกไม่ตำลิ้นไม่ตำคอแต่ถ้าเรากินด้วยความประมาทก็ตำคอต้องไปหาหมอถอนก้างปลาการไปหาหมอถอนก้างปลาในคอนั้นเป็นเรื่องน่าละอายแสดงว่าเราเป็นคนบุ่มบ่ามไม่พิจารณามักง่ายในการกินจึงเกิดเป็นปัญหาอย่างนั้นในอารมณ์ทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันที่มันมากระทบกับจิตใจของเราถ้าเรารับมันด้วยความเข่าอารมณ์นั่นเป็นก้างปลามันทำเราให้เกิดความเจ็บปวดรวดร้าวแต่ถ้าเรารับสิ่งนั่นด้วยปัญญาสิ่งนั่นก็จะไม่ทำเราให้เป็นทุกข์แต่ว่าเราได้ประโยชน์จากสิ่งนั่นสิ่งใดถ้าเราใช้เพื่อเอาประโยชน์ด้วยปัญญาสิ่งนั่นจะไม่ทำให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้าเราเข้าไปใช้สิ่งใดด้วยความเข่าเพื่อเอาสิ่งนั่นเราก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นสังเกตในจิตใจของเราได้ว่าในเวลาใดเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรเราเป็นทุกข์หรือว่าเบาใจโปร่งใจถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วเรามีความทุกข์มีความระทมตรมตรอมใจก็แสดงว่าเราขาดปัญญาในเรื่องนั้นแต่ถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดจิตใจเราสงบสะอาดสบายไม่มีเรื่องต้องวิตกกังวลห่วงใยในสิ่งนั้นนั้นก็แสดงว่าเรากำลังเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นด้วยปัญญาผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรด้วยปัญญานั้นจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนใจพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราเป็นคนหลีกหนีไม่ต่อสู้พระพุทธศาสนาสอนให้เรากล้าเผชิญกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้การหนีนั่นเป็นการไม่ถูกต้องแต่ว่าเราต้องต่อสู้กับสิ่งนั้นแต่ว่าบางครั้งบางคราวเราหนีไปซุ่มซ้อมสติปัญญาฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อให้มีกำลังใจเข้มแข็งมีปัญญาแก่กล้าและจะได้มาสู้กับสิ่งนั้นต่อไปนั่นก็คือการเข้าไปฝึกฝนด้านภาวนาไปทำจิตให้สงบไปทำสติให้สมบูรณ์ขึ้นทำปัญญาให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเป็นการหนีแต่เราไปซ้อมตัวเราเองเพื่อไปสู้กับสิ่งนั่นต่อไปไม่ใช่หนีจากสิ่งนั้นแต่เราจะต้องต่อสู้กับมันด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อเอาชนะสิ่งนั้นให้ได้นั่นคือวิธีการของพุทธศาสนาไม่ใช่หนีตะเลิดไปเลยแล้วไม่หันหน้ามาดูมันต่อไปอย่างนั้นไม่ได้เราจำต้องคิดไว้ในใจว่าเราจะต้องต่อสู้กับสิ่งนี้แต่ว่าเวลานี้สติมันไม่พอปัญญาไม่พอเราก็ต้องไปอบรมบ่มสติปัญญาให้มั่นคงเสียก่อนขั้นเมื่อสติปัญญาของเรามั่นคงแล้วเราก็ออกมาสู้กับมันต่อไปหนีเพื่อสู้ไม่ใช่หนีเพื่อหนีเป็นหลักการทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่ทำคนให้อ่อน

ต่ว่าทำคนให้เข้มแข็งให้อดทนให้ควบคุมตัวเองได้ให้ต่อสู้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เราไม่ถอยหนีแต่ว่าเราจะต้องต่อสู้กับสิ่งนั้นเพราะถ้าถอยหนีเราแพ้การแพ้นั่นไม่ใช่สิ่งประเสริฐพระพุทธเจ้าไม่นิยมการพ่ายแพ้ต่ออำนาจควายดำแต่ว่านิยมเอาชนะมันให้ได้ด้วยปัญญาเพราะงั้นเราจึงต้องสู้กับสิ่งเหล่านั้นเหตุเกิดที่ไหนต้องสู้กันที่นั่นเพื่อแก้ปัญหานั้นให้ผ่อนคลายกันไปเสียก่อนครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปเมืองอุตเมืองอุตเมืองโกสัมพีซึ่งมีพระเจ้าแผ่นดินชื่อว่าอุเทนครองเมืองแล้วก็มีพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนองค์หนึ่งชื่อมาคันธยาไม่ชอบพระพุทธเจ้าเรื่องไม่ชอบพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เพราะว่าแม่คนนี้รูปร่างแก่สวยแล้วก็มีความหยิ่งในตัวเองว่าเราเป็นคนสวยมากไม่อยากจะแต่งงานกับใครทั้งนั้นนะใครมาขอแต่งงานพ่อแม่ก็ไม่ให้แต่งเจ้าสาวก็ไม่ชอบใจรอหาเจ้าบ่าวที่มีรูปร่างสวยงามเหมาะสมกันวันหนึ่งพ่อได้ออกไปพบพระพุทธเจ้าพอพบพระพุทธเจ้าก็ชอบใจเลื่อมใสในรูปร่างของพระองค์พระพุทธเจ้าของเรานั้นรูปร่างสวยงามแล้วก็แกก็ชอบใจก็เลยบอกพระพุทธเจ้าว่าอย่าไปไหนนะให้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะนำลูกสาวมาให้ดูหน่อยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่รับปากรับคำอะไรแต่ว่าเมื่อพราหมณ์คนนั้นไปแล้วพระองค์ก็หลีกไปเสียจากที่ตรงนั้นไปแอบเสียหน่อยแต่ว่าเหยียบรอยเท้าไหว้ที่ตรงนั้นพราหมณ์คนนั้นกลับไปถึงบ้านก็บอกเมียบอกลูกสาวว่าให้แต่งตัวสวยๆเวลานี้ไปพบคนที่เหมาะจะเป็นสามีของเจ้าแล้วเราบอกให้หยุดรออยู่ที่ตรงโน้นมาไปด้วยกันอันนี้ว่าไปถึงก็ไม่เห็นองค์พระพุทธเจ้าแต่เห็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้ามาเห็นรอยเท้าภรรยาก็บอกสามีว่าเฮ้ยรอยเท้าคนอย่างนี้เลยจะเอามาเป็นลูกเขยเราคนอย่างนี้เขาไม่มีกิเลสจะมาเป็นลูกเขยเราได้อย่างไรสามีก็บอกว่าเจ้าเรามันฉลาดนักหนาละเก่งทายทักทายเหมือนกับเห็นจระเข้ในโอ่งน้ำอย่างนั้นแหละแล้วแกก็เที่ยวตามหาก็ไปเจอพระพุทธเจ้าเขาพอเจอเข้าก็นิมนต์มาให้ออกมาที่แจ้งจะได้พบกับลูกสาวพระองค์มาถึงเห็นแล้วก็บอกก็เทศให้ตายายฟังแต่ว่ากับลูกสาวนั้นพระองค์บอกว่าลูกสาวของท่านอย่าเราจะจับด้วยอย่าพูดถึงว่าจะจับด้วยมือเลยแม้จะจับด้วยเท้าก็ไม่สมควรเลยนางสาวมากัญญาได้ฟังแล้วก็เจ็บใจนะเจ็บใจว่าบุรุษคนนี้นะว่าเราอย่างนี้เอาละเราจะพยาบาทไว้เมื่อใดเรามีบุญมีวาสนาได้เป็นใหญ่เป็นโตจะต้องเล่นงานวัตเถนะพยาบาทไปอย่างนั้นท่านต่อมาก็จับรัดจับรู้ได้ไปเป็นพระสนมของพระเจ้าอุเทนนะเลยก็มีบุญขึ้นแล้วก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เมืองนั้นก็สั่งคนให้ไปเที่ยวด่าที่นั่นด่าที่นี่พระพุทธเจ้าบิณฑบาตที่ไหนก็จ้างคนให้ไปเที่ยวด่าเขาเรื่อยๆไปเหมือนจ้างคนให้ด่าในสมัยหาเสียงกันอย่างนั้นแหละอันนี้ก็พระด่ากันรำคาญพระพุทธเจ้าไม่รำคาญอะไรพระอานนท์ที่รำคาญพระอานนท์เลยบอกว่าเมืองนี้ไม่ไหวเวลานี้มีคนขี้ด่าเต็มบ้านเต็มเมืองเราถอยไปเมืองอื่นเถอะพระพุทธเจ้าว่าจะไปไหนละอานนท์ไปเมืองที่คนไม่ขี้ด่าอย่างเมืองนี้แล้วถ้าไปเมืองนั่นเจอคนขี้ด่าเขาอีกจะทำอย่างไรไม่ต้องเที่ยวหนีคนขี้ด่ากันตลอดเวลาหรือตถาคตนี่ไม่ยอมหนีอย่างนั้นตถาคตเป็นเหมือนกับช่างที่ออกสู้สงครามเขายิงด้วยลูกศรอาบยาพิษช่างก็ไม่ถอยหนีจะยืนต่อสู้กับลูก
สอนจนกระทั่งว่าบัดลมหายใจบัดลมหายใจก็ไม่ล้มยืนอยู่นั่นเองนี่เรียกว่าต้องต่อสู้ไม่ทำการหนีหายไปไหนต้องต่อสู้กับเหตุการณ์นั้นๆเหตุมันเกิดที่ไหนต้องให้ดับที่นั่นเหตุมันเกิดที่เมืองนี้ก็ต้องให้มันดับไปที่เมืองนี้คนจะด่าพระตถาคตได้อย่างมาก7วันมันก็หยุดด่าเองพอเราไม่ได้ด่าตอบไม่ได้ว่าตอบเขาเหนื่อยหน่ายในการด่าเขาก็หยุดไปเองเราจะต้องอดทนต้องหนักแน่นต่อเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเขาไม่ต้องหนีไปไหนทนในเขาด่าต่อไปแล้วผลที่สุดเขาก็หยุดด่าพระองค์ก็ชนะสิ่งเหล่านั้นได้อันนี้เป็นบทเรียนเป็นเครื่องเตือนใจว่าในชีวิตของเราเนี่ยก็เหมือนกันอะไรอะไรที่เกิดขึ้นเราต้องต่อสู้กับมันเราอย่าคิดหนีบางคนก็หนีออกจากบ้านไปโน่นไปนี่ไปแล้วก็กลับมาอีกกลับมาก็เจอของเก่าเข้าอีกอย่างนั้นมันหนีไม่ถูกไม่ได้เราจะต้องต่อสู้กับสิ่งนั้นต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องแต่พิจารณาไตร่ตรองเหมือนกับเราร่อนเอาแต่ทองไอ้อื่นทิ้งไปนะกรองให้เรียบร้อยเอาแต่ของดีไว้เราก็จะชนะสิ่งเหล่านั้นได้หลักการพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรามารู้มาเรียนไม่ใช่เราหนีสิ่งเหล่านั้นแต่เราจะไปสู้กับสิ่งเหล่านั้นเพื่อเอาชนะสิ่งเหล่านั้นให้ได้เหมือนใครเบื่อบ้านเบื่อคนในบ้านก็ต้องคิดแก้ก่อนเอาชนะปัญหาให้ได้ก่อนแล้วจึงจะไปถ้าแก้ปัญหาไม่ได้มันก็ไปหนีที่อื่นอีกแล้วก็จะกลายเป็นคนที่เรียกว่าหนีกันเรื่อยไปแล้วมันจะจบที่ไหนเพราะอารมณ์ร้ายต่างๆนั้นมันมีทั่วไปอยู่ที่นี่พบอย่างนี้ไปที่โน่นพบอย่างโน่นแล้วเราจะหนีไปไหนหนีไม่พ้นเราแน่นต้องต่อสู้กับเหตุการณ์นั้นๆด้วยปัญญาพิจารณาให้มันรอบคอบรอบรู้เพื่อเอาชนะสิ่งนั้นให้ได้อันนี้แหละคือวิธีการตามหลักพระพุทธศาสนานี่ประการหนึ่งการนี้อีกประการหนึ่งเรามาปฏิบัติในเรื่องให้ทานเรื่องรักษาศีลเรื่องการฟังธรรมเรื่องการเจริญภาวนาหลายอย่างหลายประการด้วยกันเรียกว่าเป็นบุญทั้งนั้นเรียกว่าบุญกริบุญกริยาบุญกริยาคือการกระทำที่เป็นบุญเรียกว่าทำดีทำถูกนั่นเองเราทำสิ่งเหล่านั้นเพื่ออะไรอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะทำความเข้าใจกับญาติโยมสักเล็กน้อยเพื่อจะได้รู้จุดหมายของการกระทำถูกต้องหลักพระพุทธศาสนาของเรานั้นสอนให้เราทำอะไรทุกอย่างเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวให้หมดไปทำทุกอย่างเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวให้หมดไปเช่นเราให้ทานก็เพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวรักษาศีลก็เพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวฟังธรรมก็เพื่อเอาความรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือทำลายความเห็นแก่ตัวเราจะไปนั่งเจริญภาวนาสมถะกรรมฐานก็ตามวิปัสสนากรรมฐานก็ตามเพื่อจะทำลายความเห็นแก่ตัวให้หมดไปเช่นเรามาวัดทุกวันอาทิตย์นี่ก็มาเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวให้ลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเราไม่มีความเห็นแก่ตัวหรือไม่มีตัวที่จะให้เห็นต่อไปเราก็จะกลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนมนุษย์ใจดีใจงามมองเห็นคนอื่นแล้วก็อยากจะช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ความแดดร้อนหรือว่าเราจะทำอะไรให้แก่ใครเราก็ไม่หวังอะไรตอบแทนจากสิ่งนั้นเป็นการทำความดีเพื่อความดีเป็นการปฏิบัติเพื่อให้กิเลสในใจของเรานั้นหมดไปสิ้นไปโดยลำดับไม่ใช่เอามาพอกพูนให้เพิ่มมากขึ้นในจิตใจของเราอันนี้แหละเป็นจุดหมายสำคัญแต่ว่าวิธีการสอนที่เราได้ปฏิบัติกันอยู่ทั่วๆไปนั้น
ไม่ได้สอนเพื่อให้ญาติโยมโคตรเกาความเห็นแก่ตัวแต่ว่าสอนให้ยึดมั่นถือมั่นในการที่จะเอาอะไรอะไรคืนมาจากการกระทำนั้นเป็นการลงทุนเพื่อหวังผลกำไรกันมากเหลือเกินลงทุนเพื่อเอากำไรเหมือนคำในหนังสือสมัยเด็กๆเรียนเขาเขียนว่าคนทำบุญหวังผลไปสวรรค์เคยอ่านเมื่อเด็กๆในแบบเรียวๆนะว่าคนทำบุญหวังผลไปสวรรค์เคยอยากจะไปเกิดในสวรรค์อยากจะเกิดเป็นเทพบุตรอยากจะเกิดเป็นเทพธิดาอยากจะอยู่วิมานได้ของทิพย์มีความสุขความสบายทุกอย่างทุกประการนี่เป็นความหวังที่ตั้งไว้ในใจแล้วเวลาใครจะทำอะไรพระท่านก็สอนว่าตั้งจิตอธิษฐานเอาละต้องการอะไรก็ตั้งใจเอาให้ดีโยมก็ยกขึ้นทูลหัวนั่งตั้งจิตอธิษฐานอยู่หลายนาทีกว่าจะเอามาของถวายได้อธิษฐานจะนานนานที่เราใช้คำพูดสามัญว่าจบเสียก่อนจบเสียก่อนคือหมายความว่าเอาขึ้นไปจบเหนือศีรษะแล้วก็อธิษฐานว่าจะเอาอะไรให้ทานเพื่ออะไรรักษาศีลเพื่ออะไรทำอะไรเพื่ออะไรแต่ว่าให้แสดงความจำนงไปเหมือนกับเรายื่นใบสมัครแล้วก็เขียนความจำนงว่าจะสมัครทำอะไรหรือท้ายกับนักเรียนสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยขอให้แสดงความจำนงว่าจะเรียนรัฐศาสตร์นิติศาสตร์สถาปัตย์วิศวะหรือว่าจะเรียนอะไรมันคล้ายๆกันอย่างนั้นญาติโยมเราก็สอบได้รับการสอนมาอย่างนั้นให้กระทำในรูปนั้นตลอดมาว่าต้องการอะไรให้ตั้งจิตอธิษฐานเอาให้ควบคู่กับการเอาเรียกว่ายังไม่เป็นการให้แท้ยังไม่เป็นความดีที่สมบูรณ์เพราะยังหวังจะมีจะได้จากอะไรนั้นมากเกินไปลงทุนเล็กน้อยแต่ว่าเอาผลมากมายทำบุญเพียงสัก10 บาทนี่จะเอาหลายอย่าง100 บาทก็จะเอาหลายอย่างอย่างนี้เขาเรียกว่าทำเพื่อให้เพื่อเอาไม่ใช่ให้เพื่อการให้ไม่ใช่ให้เพื่อการขูดเราจิตใจเราให้พ้นจากบาปจากอกุศลและคำที่ถวายทานเช่นถวายสังฆทานเป็นต้นลงท้ายก็พูดว่าอัมหะกังดีตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมันเป็นแค่อย่างนี้คือคำที่ให้ถวายนั้นก็ไปหยอดท้ายไว้หยอดท้ายไว้ว่าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายความจริงเราให้เพื่อให้คนอื่นเป็นสุขให้คนอื่นสบายไอ้ตัวเรานั่นจะได้บ้างก็เรียกว่าเป็นผลปล่อยได้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องหวังอย่างนั้นแต่ว่าเขาเขียนกันว่าอย่างนั้นนักปราชญ์ผู้รู้ภาษาบาลีเขียนคำถวายทานไว้ในรูปอย่างนั้นเป็นการเพาะนิสัยญาติโยมให้มีความต้องการในเมื่อจะให้อะไรก็มีความต้องการกำกับไปในรูปอย่างนั้นตลอดเวลาอย่างนี้เขาเรียกว่าให้ด้วยอาศัยตัณหาอาศัยตัณหาคืออาศัยความอยากยังอยากจะได้อะไรกลับคืนมาจากสิ่งที่เราให้ไปมันก็คล้ายๆกับการลงทุนไปซื้อข้าวซื้อของเราจ่ายเงินไป10 บาทก็ได้ของมาชิ้นเท่าราคา10 บาทจ่ายเงิน100ก็ได้ของเท่าราคา100 บาทจ่ายเงิน1,000ก็ได้ของราคา1,000 บาทอย่างนี้เป็นเรื่องของพาณิชยกรรมเรื่องการค้าการขายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องทำเช่นนั้นแต่ว่าในเรื่องการทำบุญทางศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เราทำอย่างนั้นแต่สอนให้เราให้เพื่อไม่เอาให้เพื่อไม่เอาอันนี้เป็นหลักสำคัญอยู่ให้ญาติโยมจำไว้ว่าเราให้เพื่อไม่เอาให้เพื่อไม่เอาเพื่อไม่เอาอะไรตอบแทนการให้เพื่อเอานั้นได้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่ถ้าเราให้เพื่อไม่เอาเราได้สิ่งที่เรายังไม่มีมันต่างกันนะแต่ถ้าเราให้เพื่อเอาเราได้สิ่งที่เรามีแล้วไอ้สิ่งที่เรามีแล้วก็คือตัณหานั่นเองความอยากประเภทต่างๆที่มีอยู่ในตัวเราแล้ว
เรามีกันคนละมากมายเลยแล้วทำไมไปเอามาใส่เพิ่มกับไปอีกเนี่ยเหมือนกับขยะเต็มบ้านเราแล้วพอเราเห็นรถขยะวิ่งมาบอกยึดก้อนยึดก้อนไอเอามาทิ้งในบ้านฉันหน่อยฉันมีอยู่บ้างแล้วแต่มันน้อยเกินไปไอคนรถขยะก็ดีใจว่าแหมเจ้าของบ้านนี่ใจดีจริงๆมาเรียกรถขยะให้มาเทใส่บ้านแล้วก็มาเทให้จนเต็มบ้านกลิ่นเหม็นฟุ้งไปทั้งบ้านแมลงวันก็หึ่งตลอดเวลามันเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นมันได้อย่างนั้นถ้าเราให้เพื่อจะเอานั้นเราได้อย่างนั้นได้เหมือนกับเราได้กองขยะมาได้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วเพราะว่ากิเลสความโลภความโกรธความหลงตัณหาอะไรต่ออะไรนั้นมีกันอยู่เยอะแยะแล้วแล้วทำไมเราจะไปเอาเพิ่มเข้ามาอีกมันเป็นการไม่ถูกต้องเราทำอะไรก็เพื่อเอาสิ่งนั้นออกไปให้วัตถุออกไปแล้วก็ให้ตัวกิเลสมันออกไปด้วยให้ความโลภออกไปด้วยให้ความโกรธออกไปให้ความพยาบาทออกไปให้ความหลงออกไปให้ความริษยาออกไปพร้อมๆกับที่เราให้วัตถุเมื่อวัตถุอันใดออกไปก็ให้กิเลสที่เรามีนั้นติดไปกับวัตถุนั้นด้วยไม่เอาคืนมาถ้าเราให้โดยไม่เอาคืนมานั้นเราได้สิ่งที่เรายังไม่มีสิ่งที่เราไม่มีนั่นคืออะไรคือความสะอาดแห่งจิตใจความสงบแห่งจิตใจความสว่างทางจิตใจหรือพูดว่าเราได้ความไม่เห็นแก่ตัวได้ความไม่เห็นแก่ตัวนี่คือการได้ที่สูงส่งแต่ถ้าเราเพิ่มความเห็นแก่ตัวเราก็ไม่ได้อะไรลงทุนไปแล้วกลับไม่ได้อะไรถ้าเป็นร้านค้าร้านขายก็เรียกว่าล่มละลายเพราะไม่ได้อะไรกลับมามีแต่ออกไปหมดไปไม่ได้อะไรไปได้สิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องได้อันนี้คือสิ่งที่ควรเข้าใจเช่นเราให้ทานให้ทานก็ให้ไปไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนถ้าจะอธิษฐานก็นึกว่าขอให้ความรู้เบาบางไปความโกรธเบาบางไปความหลงเบาบางไปด้วยอำนาจแห่งการให้นี้ให้เพื่อให้หมดไปนะเรียกว่าเป็นการให้ที่ถูกต้องถ้าเรามารักษาศีลก็รักษาเพื่อขูดเกลาจิตใจให้สะอาดขั้นหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เจตวันวิหารบุพพารามวิหารของนางวิสาขานางวิสาขากับบริวารผู้หญิงเป็นจำนวนมากได้ไปรักษาอุโบสถคือว่านางวิสาขาเป็นสตรีผู้ที่เป็นผู้ที่คนรักคนเคารพคนอยากจะเอามาเป็นเพื่อนเป็นมิตรเวลาทำอะไรก็ต้องเชิญท่านผู้นี้มาด้วยถ้าใครทำอะไรไม่เชิญท่านผู้นี้คนก็มองว่างานอะไรไม่เชิญนางวิสาขามาด้วยแต่นางวิสาขามาแล้วเป็นงานที่มีเกียรติเป็นงานใหญ่โตอะไรอย่างนั้นคนก็ถือกันอย่างนั้นแล้วก็มีพวกผู้หญิงก็ไปกับนางวิสาขาเพื่อรักษาอุโบสถแต่เมื่อสมาทานอุโบสถแล้วก็มีการถามกันขึ้นว่าเธอเนี่ยมารักษาอุโบสถเพื่ออะไรเธอรักษาเพื่ออะไรถามคนต่างๆกันก็ตอบต่างๆกันแต่รวมความแล้วก็ตอบเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนปรารถนาให้ได้สิ่งที่ตนปรารถนาเช่นว่าคนหนึ่งตอบว่าเรามารักษาอุโบสถศีลเพื่อให้สามีเป็นคนซื่อสัตย์ต่อเราหรือบางคนตอบว่าเพื่อไม่ให้มีหญิงร่วมสามีกับเราคือไม่อยากให้สามีเมียน้อยมีเมียน้อยหรือเมียมากอะไรอย่างนั้นแหละรักษามุ่งไปอย่างนั้นหรือบางคนก็ตอบว่ารักษาศีลเพื่อให้เกิดเป็นคนรูปสวยให้เกิดเป็นคนรวยทรัพย์ให้เกิดเป็นคนที่มีบริวารมากอะไรต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดและพวกเหล่านั้นก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบถึงความปรารถนาของสุภาพสตรีทั้งหลายเหล่านั้นที่เข้ามารักษาอุโบสถศีลพระองค์ก็ได้ตรัสแก่คนเหล่านั้นว่าความปรารถนาอันใดที่ท่านทั้งหลายได้สั่งไว้นั้น
ยังเป็นความปรารถนาที่เป็นไปเพื่อความเวียนว่ายตายเกิดเขาเรียกว่าเป็นไปเพื่อสังสารวัฏผู้ภาษาธรรมะว่าเป็นวัฏฏคามินีหมายความว่าเป็นไปเพื่อเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวงจรของกิเลสตลอดเวลาไม่เป็นไปเพื่อวิวัฏฏะคือการไม่เวียนว่ายตายเกิดไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ดับร้อนไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานเพื่อความเห็นแจ้งแต่เป็นไปเพื่อการเกิดแล้วเกิดอีกเพราะการเกิดแล้วเกิดอีกนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทุกข์ทุกข้าชาติปุณณปุณังเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์เกิดแล้วเกิดอีกมันก็เป็นทุกข์ไอ้เกิดแล้วเกิดอีกคือว่าเกิดความอยากแล้วเกิดความอยากอีกมันก็เป็นทุกข์ขึ้นในใจวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเรามีความทุกข์ในใจเพราะความอยากในเรื่องต่างๆอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้นู่นแล้วมันก็ไม่ได้สมอยากเมื่อไม่ได้สมอยากก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจถ้าได้มาสมใจก็สบายใจนิดหน่อยควบคู่กับความวิตกกังวลวิตกกังวลว่ามันจะหายไปเสียใครจะมันลักเอาไปเสียหรือว่ามันจะเป็นอะไรขึ้นสักอย่างที่จะไม่ให้อยู่กับเราเราก็มีความทุกข์ทางใจมีความวิตกกังวลด้วยเรื่องสิ่งนั้นอันนี้เขาเรียกว่าอามิสสุขคือความสุขที่เกิดด้วยวัตถุเครื่องล่อเครื่องจูงใจนั้นมันไม่ใช่ความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่มีความทุกข์อยู่ในนั้นด้วยแค่เรากินแกงเผ็ดจัดแกงเผ็ดแกงเค็มแกงอะไรรสจัดจัดนะรสจัดแล้วเวลารับทานก็แหมน้ำหมูกน้ำตาไหลเหงื่อไหลไก่เย้ยเสียงตำปากทุกอร่อยเลิศเอิญไอ้อย่างนี้เนี่ยมันอย่างนั้นแหละความสุขที่เกิดจากวัตถุมันก็คล้ายกินแกงเผ็ดมันมีความทุกข์เจือปนอยู่ไม่เหมือนกินแกงจืดมันก็ธรรมดาไม่มีอะไรมันเรียบร้อยชั้นใดสิ่งที่เรามีเราได้มันทำให้เราเป็นสุขชั่วครั้งชั่วขณะแล้วมันก็เป็นทุกข์ต่อไปในภายหลังหรือเป็นทุกข์ในขณะนั้นก็มีสุดแล้วแต่วัตถุนั้นเหตุการณ์นั้นที่จะเกิดจะมีขึ้นแก่เราอันนี้ถ้าจะนั้นความปรารถนาอันใดที่ท่านสุภาพสตรีทั้งหลายเหล่านั้นตั้งไว้เพื่อรูปเพื่อรสเพื่อกลิ่นเพื่อเสียงเพื่อสัมผัสอันเจริญชอบปกชอบใจไปอีกนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อความทุกข์เป็นไปเพื่อการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ดับร้อนไม่ถูกหลักเกณฑ์ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้เราทำอะไรเพื่อตัดวัฏฏะกิเลสทั้งหลายให้เบาบางลงไปตัดกิเลสให้มันเบาให้มันน้อยลงไปเพื่อจะได้อยู่กันด้วยความสุขความสบายทางจิตใจไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ทำอะไรบางคนก็เข้าใจผิดอีกเหมือนกันเออหมู่นี้ฉันเข้าวัดแล้วไม่เกี่ยวข้องอะไรมันไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องมันก็ไม่ได้มันต้องเกี่ยวข้องไปก่อนเช่นว่าเราเป็นคนชราแล้วอายุเกิน60กิจการงานทั้งหลายก็มอบให้ลูกทำไปแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องเลยอันนี้ก็ไม่ได้เราต้องไปดูว่าลูกมันทำยังไงมันดำเนินงานอย่างไรทำเจริญไหมหรือทำแล้วมันย่อยยับลงไปก็ต้องไปแน่ไปบอกไปเตือนด้วยจิตใจที่ว่าจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราแต่ว่าสอนให้มันทำถูกทำดีทำเพื่อให้กิจการนั้นมันได้อยู่ต่อไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนทั้งหลายที่มาร่วมงานร่วมการกันกับเราจะได้ทำงานกันด้วยความสุขความสบายต่อไปเราจึงต้องไปทำอย่าทำให้มันเกิดความทุกข์อย่าทำด้วยความยึดถือเกินไปแต่ทำเพราะนึกว่ายังเกี่ยวข้องในหน้าที่อยู่เรายังมีหน้าที่ที่จะต้องขี้ต้องเน็กต้องบอกแก่คนที่เดินตามหลังเราไม่ใช่เราเดินไปข้างหน้าแล้วไม่เหลียวดูข้างหลังเฉยเลยเดินไป5คนเสือเอาไปกินทีละคนทีละคน
จนเหลือเราคนเดียวพอเหลือกลับมาเอ้าไปไหนหมดแล้วเสื้อเอาไปกินหมดแล้วอันนี้มันก็ไม่ได้เราจึงต้องเดินไปแล้วก็ดูข้างหลังเตือนเดินดีๆระวังภัยอันตรายอย่าให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจึงจะอยู่รอดปลอดภัยเป็นการเตือนด้วยจิตใจที่มีความปรารถนาดีแต่ไม่หวังอะไรจากคนเหล่านั้นเราทำไปตามหน้าที่อันนี้ก็ช่วยให้เราสบายใจในเรื่องการทำจิตทางศาสนานี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราทำจิตเพื่อไม่เอาเราก็จะทำเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าและเท่าที่มันจำเป็นจะต้องทำเดี๋ยวนี้บางทีมันก็มีสิ่งซึ่งเรียกว่าเกินความจำเป็นเกินความต้องการมีคนทำอะไรเกินความต้องการไอ้ที่เกินความต้องการไปเพราะว่าอยากจะทำสิ่งนั้นอยากจะสร้างสิ่งนี้สร้างเพื่ออะไรสร้างเพื่อตัวเองเพื่อตัวจะได้มีสิ่งนั้นตัวจะได้มีสิ่งนี้หวังผลจากการกระทำนั้นเป็นสิ่งตอบแทนในทางภายในอันนี้แหละมันจึงเกิดปัญหากันขึ้นในสังคมเราบูชาพุทธทั่วไปจึงปรากฏว่าสิ่งต่างๆที่คนสร้างนั้นมันเกินความจำเป็นไปยกตัวอย่างเช่นว่าสร้างหนังสือเนี่ยสมัยก่อนนี่เดี๋ยวนี้ค่อยเลาไปแล้วสมัยก่อนนี่ใครๆก็อยากสร้างอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ที่เขาเขียนไว้เป็นสำนวนที่เรียกว่ามีเจ็ดภูใส่หีบเรียบร้อยแล้วก็สร้างกันไปถวายวัดเอาไปสร้างตัววางไว้กองตั้งแต่พื้นจนถึงเพดานทำที่วางไว้ริมฝาเนี่ยไม่มีใครอ่านวางไว้อย่างนั้นคนก็ไม่อ่านแต่ผู้สร้างนั้นจะเข้าใจว่าถ้าได้สร้างอภิธรรมเจ็ดคำทีแล้วจะได้โปรดพ่อแม่ให้พ้นจากนรกเขาเข้าใจอย่างนั้นหาเข้าใจไม่ว่าการโกรธนั่นคืออะไรการโกรธคืออะไรเขาไม่เข้าใจเขาเข้าใจแต่เพียงว่าสร้างแล้วก็เป็นการโกรธได้แต่หาได้คิดไม่ว่าการโกรธที่แท้จริงนั่นคืออะไรการโกรธที่แท้จริงนั่นก็หมายความว่าต้องให้คุณพ่อคุณแม่ได้ยินได้ฟังสิ่งนั้นแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจเมื่อมีความรู้ความเข้าใจแล้วจะได้ปฏิบัติจิตใจให้พ้นจากความร้อนอกร้อนใจเมื่อพ้นจากความร้อนอกร้อนใจก็เรียกว่าไม่ตกนรกต่อไปเพราะว่ารู้ธรรมะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันการคิดนึกการพูดจาการติดต่อการงานอะไรในชีวิตประจำวันก็ไม่เป็นไปเพื่อสร้างความทุกข์ให้แก่ตนไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนนั่นแหละพ้นจากนรกทีนี้เราไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นเข้าใจแต่เพียงว่าสร้างหนังสืออภิธรรมโปรดคุณพ่อคุณแม่ท่านจากนรกคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้ฟังเลยไอ้ตัวผู้สร้างเองก็ไม่เคยได้ฟังเหมือนกันพระที่อยู่ในวัดก็ไม่เคยได้อ่านอีกเหมือนกันเนี่ยมีอยู่ที่เป็นประโยชน์ก็คือแมลงสาบเท่านั้นเองแต่ว่าแมลงสาบดีใจว่ากูได้รังขึ้นอีกรังหนึ่งแล้วแล้วก็เต็มในคำพีนั่นนะตู้นั่นนะมาแต่งสาบกำลังกันเต็มไปหมดนี่คือความไม่เข้าใจในเรื่องที่ถูกต้องเข้าใจแต่เพียงว่าจะได้เท่านั้นเองแล้วก็ทำอย่างนั้นบางแห่งนี่ก็มีระฆังอยู่ใบหนึ่งแล้วยังไม่พอสร้างมันอีกหอระฆังนะเดินทางไปสู่พันผ่านไปทางประตูน้ำยี่หนนะแล้วเห็นวัดสักหนึ่งเฮ้ยทำไมมันมีหอระฆังมากมายอย่างนี้มีทั้งหมดตั้งเจ็ดหอระฆังระฆังเจ็ดลูกไม่รู้จะตีลูกไหนดีเวลาจะตีไอ้ตีนี่เขาคุณยายแก้วคุณยายจันจะเสียใจแต่ตีของคุณยายจันยายแก้วจะเสียใจเออมันเป็นปัญหาอะไรที่จะตีลูกไหนดีมันลำบากนะมันหลายเจ้าของไงทำให้เกิดปัญหาทำไมจึงได้สร้างมากมายอย่างนั้นเพราะเขาได้ฟังอานิสงส์ว่าถ้าสร้างระฆังแล้วเสียงจะเพราะแล้วจะเพราะเหมือนนกกาลวีด้วยนะไอ้นกกาลวีที่เราก็ไม่เคยได้ยินมาเสียงมันเป็นอย่างไรมันเพราะขนาดไหนอ่ะแต่ก็ว่าแม้เสียงเพราะเหมือนนกกาลวีเสียงมันยังไงก็ไม่รู้ไอ้นกกาลวีไอ้คนฟังก็ไม่เคยได้ฟังว่าเสียงนกกาลวีเป็นอย่างไร
ก็มีความปรารถนาที่จะได้อานิสงส์หนังสือประเภทหนึ่งในสมัยก่อนนี้ชอบเทศให้ชาวบ้านฟังไม่ได้เทศในข้อปฏิบัติอะไรในข้อการที่จะกูดเก้าอะไรแต่เป็นเรื่องส่งเสริมความอยากทางนั้นเขาเรียกว่าอานิสงส์อานิสงส์สร้างพระเจดีย์ทรายอานิสงส์ทอดกฐินอานิสงส์ทอดป่าป่าอานิสงส์สร้างศาลาอานิสงส์สร้างบ่อน้ำอานิสงส์สร้างเสาธงไม่ยกธงแล้วก็มีอานิสงส์สร้างไว้มากมายกายกองเขียนไว้อามาก็เคยลองอ่านอานิสงส์เหล่านั้นอานิสงส์นี่ตายแล้วเกิดสวรรค์ทางนั้นพอเสร็จจากทำบุญแล้วก็ตายไปเกิดเป็นสวรรค์อยู่วิมานทั้งนั้นเรียกว่าเกิดได้อยู่เรือนประเภทที่เขาสร้างใหม่คอนโดมิเนียมไอ้วิมานเทวดานี่คอนโดมิเนียมเราเรียกนี่เรียกว่ามันสูงไงมันสูงร้อยชั้นไอ้คอนโดมิเนียมนี่ยังไม่ถึงไงสูงเพียง10ชั้น15ชั้นแต่ว่าของเทวดานี่สูงร้อยชั้นคอนโดมิเนียมเมืองสวรรค์นี่สูงร้อยชั้นเพียงแต่ขึ้นลงก็แย่แล้วร้อยชั้นมันมากมายอย่างนั้นคนก็นึกว่าไปเกิดวิมานแล้วในวิมานนั้นมีเทพบุตรองค์เดียวมีนางฟ้า500มากจริงๆนี่คือว่าเอาคิเลสก็ไปยั่วแท้ๆเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาสัมผัสก็ไปยั่วยวนสวรรค์นั้นไม่ใช่อะไรที่ไหนหรอกสวรรค์นั่นคือความสมบูรณ์ด้วยรูปรสเป็นเสียงสัมผัสที่น่าพออกพอใจนั่นเองเขาเรียกว่าเป็นสวรรค์อันนี้ในหนังสือเหล่านั้นก็พรรณนาแต่เรื่องสวรรค์เนี่ยว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้คนอาคนก็ฟังกันมานานฟังเรื่องอย่างนี้มานานฟังแล้วก็ทำให้ทานอะไรกันไปเรื่องทานนี่แหละทำมากเรื่องศีลก็ไม่ค่อยทำเท่าใดเรื่องทานมากทีหน้าข้อนี่ก็รักษาไม่ค่อยจะได้แต่ว่าเรื่องให้ทานแล้วก็ให้กันจริงๆเพื่อต้องการอานิสงส์ดังที่กล่าวไม่ได้คิดถึงประโยชน์ของสิ่งนั้นสมัยนี้เราไม่ควรจะพูดอานิสงส์อย่างนั้นแต่ควรจะพูดว่าประโยชน์ของสิ่งนั้นคืออะไรเช่นเราสร้างอะไรนี่มันได้ประโยชน์อย่างไรอธิบายให้ญาติโยมเข้าใจว่าได้ประโยชน์อย่างไรสมัยหนึ่งอามาเคยเทศเรื่องวิหารนอกวัดวิหารนอกวัดก็คือโรงเรียนน่ะดิคนไม่ค่อยชอบสร้างโรงเรียนถ้าไปเรียกอะไรสร้างโบสถ์คนชอบสร้างศาลาการประเรียนสร้างกุฏิสร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปคนชอบแต่ถ้าไปเรียกอะไรเงินสร้างโรงเรียนเนี่ยโอ้ยหยิกไม่ค่อยออกไม่ค่อยให้เพราะไม่เคยได้ยินอานิสงส์สร้างโรงเรียนเลยมีแต่อานิสงส์สร้างเจดีย์สร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างกุฏิสร้างส้วมสร้างฐานอะไรไปอย่างนั้นแหละอานิสงส์สร้างโรงเรียนมันไม่มีแต่ว่าญาติโยมไม่เข้าใจว่าวัดนี่คือโรงเรียนนั่นเองวัดนี่คือโรงเรียนแท้ๆกุฏิก็คือโรงเรียนโบสถ์โรงเรียนศาลาก็คือโรงเรียนไอ้บริเวณวัดทั้งหมดนี่คือลานวิ่งเล่นของนักเรียนทั้งนั้นแหละก็สมัยก่อนนี่เรียนที่ไหนเราเรียนกันในวัดทางนั้นไปเรียนกับพระหนังสือนี่แม่ลูกเจ้าลูกนายก็ไปอยู่วัดนะสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยยังไปเรียนวัดกันแม่สมัยกรุงเทพก็รัชกาลที่1ที่2เด็กก็ยังไปเรียนวัดอยู่เพิ่งพัฒนาโรงเรียนนอกวัดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นี้ที่5เรียกว่าพอเริ่มต้นสร้างโรงเรียนขึ้นในวังยังไม่แพร่หลายพอถึงรัชกาลที่6ท่านก็สร้างโรงเรียนขึ้นรัชกาลที่6ท่านไม่สร้างวัดท่านสร้างโรงเรียนวัดกิราวุธวิทยาลัยทำรูปเหมือนวัดเพราะท่านเห็นว่าวัดมีพอแล้วควรจะพัฒนามาสร้างโรงเรียนให้สร้างขึ้นญาติโยมไม่รู้ว่าวัดคือโรงเรียนเลยไม่ส่งเสริมโรงเรียนที่สร้างขึ้นแม้ในวัดบอกบุญไม่เอาธรรมาก็เลยเทศวิหารนอกวัดอธิบายให้รู้ว่าวัดน่ะคือเดิมนี่เป็นโรงเรียนเป็นสถานที่ให้การศึกษาอบรมบ่มนิสัยกุลบุตรให้มีความรู้ความสามารถแล้วเป็นโรงเรียนอาชีพไปด้วยวัดไหนเก่งทางช่างไม้ลูกศิษย์เป็นช่างไม้ทุกคน
วัดไหนแค่เก่งทางช่างแกะสลักลูกศิษย์ก็เก่งทางนั้นวัดไหนเก่งทางเรื่องอื่นก็เก่งนะก็จึงมาผิดวัดไหนพอบอกวัดนั้นก็รู้แล้วว่ามีความรู้เรื่องอะไรเพราะวัดนั้นมีความชำนาญในเรื่องนั้นนั้นกลายเป็นสถาบันขึ้นนี่ก็คือโรงเรียนแต่ว่าสมัยก่อนนี่เรียนในวัดคนน้อยต่อมานี่คนมากและก็ต้องเรียนทั้งหญิงทั้งชายศาลาที่เป็นที่เรียนนั้นไม่สะดวกคนแก่คนเฒ่าจะมาถือศีลเด็กจะมาเรียนหนังสือก็ไม่สะดวกมีงานวัดบ่อยๆโรงเรียนก็ขาดเรียนจึงสร้างโรงเรียนเป็นเอกภาพให้เด็กได้ไปศึกษาเล่าเรียนโรงเรียนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของวัดเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสร้างคนให้เป็นคนดีของชาติของบ้านเมืองต่อไปก็เทศไปในเรื่องอย่างนั้นแล้วก็พิมพ์ไปกระทรวงศึกษาใครเอาไปพิมพ์ลงในหนังสือวิทยาจารย์อะไรในสมัยนั้นเพื่อให้คนได้อ่านคนก็ค่อยเข้าใจขึ้นเคยไปเทศเตรียมเทรนูจังหวัดสงขลาโยมคนหนึ่งไปเที่ยวฟังอาตมาอยู่ถึง5กันแล้วมาสารภาพว่าผมเห็นด้วยกับท่านแล้วเพราะผมฟังมาตั้ง5กันแล้วท่านพูดเรื่องโรงเรียนแถมทุกทีเพราะว่าที่นั่นไม่ค่อยมีโรงเรียนเรียนกันในศาลาวัดก็เลยพูดให้ฟังโยมนั่นแกเข้าใจแกบอกว่าผมกลับไปนี่จะชวนพี่น้องชาวบ้านสร้างโรงเรียนเป็นเอกเทศไม่ต้องไปเรียนบนศาลาได้ผลแต่ว่าต้องฟังตั้ง5ครั้งจึงจะได้ผลเนี่ยแกยังไม่ยอมแกยังจะสร้างศาลาสร้างโบสถ์เรื่อยไปยังเป็นอย่างนี้คนก็ค่อยเข้าใจขึ้นคือถ้าเราอธิบายเหตุผลว่าเราทำแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรสร้างศาลาพักร้อนไม่ใช่ว่าจะไปเกิดเป็นพระอินทร์พระอินทร์มีแล้วจะไปเกิดอีกก็ไปทำรัฐประหารแย่งวิมานพระอินทร์ที่มีอยู่ก่อนมันก็ยุ่งกันใหญ่นะเนี่ยแต่ถ้าพระอินทร์หลายคนมีรบกันตายไปแย่งกันนะแย่งประเทศพระเอกประเทศวิมานของพระอินทร์ชั้นดาวดึงส์มันก็ยุ่งมาอันนี้สร้างศาลาเพื่อสะดวกแก่คนเดินทางพักร้อนเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยพักแล้วมานั่งรถยนต์ปุ๊บไปเลยไม่ได้พักแล้วแต่ว่าบางแห่งก็คนมารอขึ้นรถก็ต้องสั่งไว้จุดหมายเป็นเช่นนั้นแต่เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจจึงได้ทำอะไรกันในรูปแปลกๆอยากจะทำอันนั้นอยากจะทำอันนี้ไม่มีอะไรเพราะเข้าใจว่าจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้จึงต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่เปลี่ยนแนวคิดว่าเราทำอะไรจะได้ประโยชน์อะไรแก่ชุมนุมชนแก่มหาชนในท้องถิ่นนั้นๆเช่นสมมติว่ามีใครมาชวนเราว่าเอ้าเราจะไปสร้างเจดีย์กันบนยอดภูเขาเราก็ต้องนึกว่าไปสร้างทำไมบนยอดภูเขาคนจะปีนป่ายขึ้นไปไหว้ถึงขนาดนั้นเชียวหรือแล้วใครจะไปไหว้เจดีย์กันนักหนาในสมัยนี้เราก็เห็นว่าไม่จำเป็นอะไรแต่ถ้ามีใครมาบอกว่าจะเอาเงินไปสร้างโรงเรียนดีสร้างโรงพยาบาลสร้างสุขศาลาขุดตาน้ำเพื่อกักน้ำไว้ให้คนได้กินได้ใช้หรือไปสร้างถังน้ำไปแจกตามวัดตามโรงเรียนบ้านนอกที่ไม่มีน้ำจะกินจะใช้อ๋อไอ้นี่ประโยชน์มันเกิดปัจจุบันทันตาเห็นให้คนอื่นได้รับความสะดวกสบายเราก็สบายใจด้วยเราก็ทำสิ่งเหล่านั้นก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ที่จะต้องทำมีความจำเป็นต้องการเกิดขึ้นในสังคมนั้นๆเราก็ไปทำสิ่งนั้นสิ่งที่เขาต้องการเงินทองที่เรามีนั้นถ้าเราสงวนไว้ใช้ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์จริงๆก็จะมีคุณมีค่าแต่ถ้าเราไปใช้ในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์อะไรมันไม่ได้คุณค่าอะไรสมัยนี้ไม่จำเป็นแล้วเขียนสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆให้ไปยืนอยู่กลางแจ้งมันก็อย่างนั้นวันก่อนนี่ไปนครปฐมไปเทศกับตำรวจแล้วก็ทางบางแคมันไม่ค่อยจะเรียบร้อยเขากำลังโทษก็เลยอ้อมไปเข้าบางขุนนนท์ขึ้นถนนใหญ่ผ่านบริเวณพุทธบุรีขับไปก็ขาไปก็ไม่แวะขากลับมีเวลาเอาไว้ไปดูหน่อยพุทธบุรีมณฑลเนี่ยมันเป็นยังไงฉันอยากจะไปดูนะก็ไปดูก็มีแต่พระพุทธรูปองค์ยืนยืนตระงานอยู่กลางแจ้งนอกนั้นก็ยังไม่ได้ทำอะไร
ปลูกต้นไม้ก็ยังไม่ได้ปลูกไปขุดต้นตาลที่สูงแล้วประมาณ2เมตรมาปลูกไว้ตาลนั้นจะล้มเมื่อมีลมพัดแรงเพราะว่ารากตาลเนี่ยมันต้องตั้งต้นของมันตั้งแต่มันเป็นเม็ดตาลแล้วมันหยั่งรากลึกไอ้เราไปตัดเอาแต่หัวหมกที่โคนมันมาปลูกนั่นแหละอันตรายพอลมพัดแรงตาลมันจะพังลงมาใครไปนั่งทอดกันใต้ต้นตาลก็กลายเป็นศพไปซะทีนี้มันจะเดือดร้อนนี่อันนี้ก็เรียกว่าปลูกแบบฉุกเฉินเพราะว่าใครจะไปเปิดแล้วก็ให้มาเห็นต้นตาลหน่อยแบบก็เรียกว่าต้นไม้หลวงบุกอย่างนั้นมันก็ไม่ได้อะไรนั่นเลยถามไม่เห็นมีต้นไม้ยังไปเอามาปลูกอยู่เดือนหนึ่งก็ได้มาสักต้นหนึ่งเอามาจากไหนเอามาจากการบุรีไปขุดมาจากป่าเอามาปลูกอ๋อแบบนี้ไม่ได้เนาะเอามาปลูกมันไม่มั่นคงเหมือนเราไม้ตอนนี่กับไม้ปลูกเม็ดมันผิดกันไอ้ไม้ตอนรากมันผิวเผินแต่ไม้ปลูกเม็ดรากมันลึกไอ้ปลูกพุทธบุรีนี่มันต้องปลูกแบบลึกๆเราต้องมีแปลงเพาะชำต้นไม้แล้วก็ไปปลูกมีคนเอาใจใส่ทำให้มันเป็นป่าเวลานี้ก็มีแต่อาคารหลายหลังเขาบอกว่านั่นที่พักกระสังฆราชโน่นเป็นที่พักอาคันตุกะไอ้นั่นเป็นที่ประชาสัมพันธ์ไอ้โน่นที่โรงฉันอยู่ไกลกันดีถ้าพระไปอยู่จะได้ออกกำลังเรียกว่าเดินจากที่พักไปโรงฉันนี่ก็เหินไหลไปย่อยมันอยู่ไกลก็ดีได้ออกกำลังดีแต่ว่ายังไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นล้ำสันเท่าใดนอกจากอาคารต้นไม้ยังน้อยไปยังไม่ได้ปลูกกันเท่าใดอาคารนี่มันปลูกง่ายที่งบประมาณปลูกต้นไม้ที่ยังปลูกน้อยเดินดูแล้วก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ต้องอีกหลายปีถึงจะดีขึ้นแล้วอีกหลายปีคนจึงจะไปเพราะฉะนั้นเวลานี้ถ้ามีอะไรก็มักจะเชิญผู้หลักผู้ใหญ่เชิญสมเด็จพระเทพบ้างสมเด็จนั่นบ้างเอาไปเป็นเครื่องยั่วให้คนมาได้มาเวียนเทียนรอบหลวงพ่อที่ยืนประงานอยู่ตรงนั้นแหละมันก็อย่างนั้นแหละอามานี่ก็ดูแล้วก็ยังไม่ค่อยจะเลื่อมใสเท่าไหร่ในเรื่องไปสร้างอย่างนั้นแต่ว่าในเรื่องควรจะสร้างเรื่องอื่นมากกว่าที่เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแก่สังคมมากกว่านั้นแต่ถ้าพูดไปมันก็ไม่ดีต้องหาว่าขัดคอเขาอีกอันนี้ก็ขัดคอเขาไปแล้วอันนี้พูดเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมาะเหมือนกันหรือว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างสิ่งเหล่านั้นเราควรจะสร้างอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าจึงควรจะได้ช่วยกันทำสิ่งที่มันจำเป็นที่ประเทศชาติต้องการกันดีกว่ามากกว่านั้นอันนี้มันเป็นข้อคิดที่อาตมาคิดอยู่แล้วก็พูดออกไปบ้างเพื่อให้เห็นว่าเราจะทำอะไรมันต้องนึกถึงประโยชน์ประโยชน์ก็ไม่ใช่ของเราให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้ทานเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุขรักษาศีลก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตร่างกายทรัพย์สมบัติครอบครัวสุขภาพทางกายทางใจเจริญภาวนาก็เพื่อสร้างฐานชีวิตให้มั่นคงด้วยคุณธรรมเพื่อจะไม่เป็นทุกข์เพราะการเบียดเบียนกันด้วยประการต่างๆทำแล้วมุ่งไปในทางอย่างนั้นก็เรียกว่าทำถูกต้องตามกฎเกณฑ์ในทางพระพุทธศาสนาทำลายความเห็นแก่ตัวให้มันน้อยลงไปจนกระทั่งว่าไม่มีความรู้สึกว่ามีฉันมีของฉันในตัวฉันต่อไปนั่นแหละคือจุดหมายที่เรามุ่งเข้าถึงในทางพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวมาในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้

0: าติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงนี้ได้แล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาการรักษาพระพุทธศาสนานั้นเราจะต้องรักษาไว้ในจิตใจของเราไม่ใช่รักษาไว้แต่เพียงวัตถุภายนอกวัตถุของพระศาสนานั้นมีหลายอย่างเช่นวัดวาอารามโบสถ์วิหารเจดีย์สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นวัตถุในทางศาสนาหรือเรียกว่าวัตถุธรรมเป็นสิ่งภายนอกเป็นเครื่องเตือนใจให้เราได้นึกถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านั้นก็ต้องรักษาไว้เหมือนกันรักษาไว้เพื่อเป็นโบราณวัตถุหรือเป็นอนุสรณ์เครื่องเตือนใจให้เราได้มองเห็นแล้วคิดถึงสิ่งเหล่านั้นเช่นเรามองเห็นพระพุทธรูปเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมคำสอนของพระองค์มองเห็นเจดีย์เราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เห็นอะไรอะไรที่เป็นวัตถุทางศาสนาก็ให้นึกถึงสิ่งทั้งสามประการนั้นเพื่อจะได้นำสิ่งทั้งสามประการนั้นมาใส่ไว้ในใจของเราตัวธรรมะนั้นเป็นตัวแท้ของพระศาสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาไว้อย่าให้สูญหายคัมภีร์พระธรรมเช่นคัมภีร์ใบลานสมัยก่อนเดี๋ยวนี้พิมพ์ลงในกระดาษเรียกว่าคัมภีร์พระไตรปิฎกอันเป็นคำพีจารึกคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเรียกว่าเป็นวัตถุในทางศาสนาวัตถุนั่นมีอักษรเป็นเครื่องหมายให้เราอ่านรู้เรื่องเข้าใจแล้วจะได้นำมาปฏิบัติต่อไปตัวธรรมะที่แท้อยู่ที่ตัวปฏิบัติอยู่ที่ตัวการหลุดพ้นจากความทุกข์อยู่ที่ตัวความสะอาดสงบสว่างทางจิตใจว่าเรามีสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่ามีพระธรรมอยู่ในใจของเราพระธรรมอยู่กับเราพระพุทธเจ้าอยู่กับเราพระสงฆ์อยู่กับเราว่าเรามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราก็มีแต่ความสงบสะอาดสว่างทางใจไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหารบกวนจิตใจมีชีวิตเป็นสุขไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่วัดหรือไม่ว่าเราจะประกอบกิจการงานอะไรถ้าเรามีพระดังที่กล่าวประจำใจเราก็มีแต่ความสุขใจสงบใจในชีวิตประจำวันเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะทำความเข้าใจและควรจะได้อัญเชิญมาใส่ไว้ในใจของเราตลอดเวลาให้ตัวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแนบสนิทอยู่ในจิตใจของเราไม่ให้ออกไปจากใจก็เหมือนกับว่าแสงไฟถ้าเราดับเมื่อใดมันก็มืดเห็นเรานั่งอยู่ในห้องกลางคืนนี่ต้องอาศัยแสงไฟหรือกลางวันถ้าแสงมันไม่ชัดเราก็ต้องเปิดไฟเมื่อใดมีไฟอยู่ความสว่างก็ยังมีอยู่และเราสามารถเห็นอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งรู้ว่าสิ่งนั่นคืออะไรเป็นประโยชน์ให้โทษอย่างไรเราก็จะได้หลีกจากสิ่งให้โทษไปอยู่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไปฉันใดธรรมะก็เป็นแสงสว่างสำหรับชีวิตของเราเหมือนกันเป็นแสงสว่างที่จะต้องลุกโลงอยู่ในใจของเราตลอดเวลา เมื่อใดใจเราขาดธรรมะเมื่อนั่นใจมืดใจบอดไม่รู้เรื่องอะไรตามที่มันเป็นจริงๆทำไมคนเราจึงได้วิวาทกันเถียงกันจนหน้าดำตาแดงทำไมจึงทะเลาะกันทุบตีกันจนหัวล่างข้างแตกหรือทำร้ายร่างกายกันด้วยประการต่างๆเพราะในขณะนั้นใจเรามืดบอดเราไม่มีแสงสว่างประจำใจเราไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมความเจริญเราไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ทำลงไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุการกระทำอย่างนั้นพระท่านเรียกว่าทำด้วยความประมาทความประมาทก็คือการขาดสติขาดสิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจนั่นเองจึงได้ทำอย่างนั้นและเมื่อทำเช่นนั้นแล้วเราเป็นอย่างไรเราก็นั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์ไม่สบายทั้งกายทั้งใจที่ไม่สบายก็เพราะว่าเราขาดแสงธรรมส่องใจเราไม่มีธรรมะอยู่กับตัวของเราอยู่กับใจของเราเราจึงได้คิดพูดทำในรูปที่มันทำให้เสียหายทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสร้างเสริมธรรมะให้อยู่ในใจของเราตลอดเวลาเรียกว่าอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยเผลอไม่ได้เผลอเมื่อใดเกิดเรื่องเหมือนนั้นเกิดเรื่องเป็นเรื่องราคะความกำหนัดบ้างโทสะประทุษร้ายบ้างโมหะความหลงบ้างวิสยาพยาบาทอาฆาตจองเวรเนี่ยเรื่องเยอะที่จะเกิดขึ้นในใจของเราล้วนแต่เป็นเรื่องไม่ดีทั้งนั้นเรื่องไม่ดีนี่เรียกว่าเป็นเรื่องอกุศลมันมีกิเลสครอบงำใจใจเศร้าหมองใจมืดใจบอดใจไม่รู้อะไรว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องจึงได้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเราก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอันนี้ก็เพราะว่าเราขาดธรรมะเป็นหลักรองใจหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเราไม่มีพระธรรมเราไม่มีพระสงฆ์อยู่ในใจของเราเราไปเก็บไว้ที่ห้องพระธรรมก็อยู่ในคัมภีร์พระสงฆ์ก็อยู่ที่วัดเราไม่เอามาใส่ไว้ในใจของเราเลยเกิดปัญหาด้วยประการต่างๆมีการสร้างพระธรรมนั้นในสามอย่างคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราสร้างอะไรก่อนเราก็สร้างด้วยการปฏิบัติตัวปฏิบัตินั่นคือพระสงฆ์หรือพระสังฆคุณสังฆคุณหรือพระสงฆ์เนี่ยคือตัวการปฏิบัติเวลาเราสวดมนต์เราสวดสรรเสริญพระสงฆ์ว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วก็ปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อออกไปจากความทุกข์ปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าเป็นตัวพระอริยสงฆ์ถ้า ถ้าปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ตรงปฏิบัติไม่เป็นธรรมปฏิบัติไม่ใช่เพื่อออกจากทุกข์แต่ปฏิบัติเพื่อเพิ่มทุกข์ปฏิบัติเพื่อลาภเพื่อสักการะเพื่อความดังความเด่นอะไรต่างๆเรียกว่าไม่เข้าไปใกล้พระสงฆ์เราเรียนแบบแต่นั้นเองเป็นการอวดการโชว์นิดๆหน่อยๆเหมือนหน้าต่างห้างหน้าห้างร้านเขาแต่งสวยๆเรียกว่าวินโดว์โชว์แล้วเอารูปอะไรอะไรมาวางไว้ให้คนเดินสะดุดตาสะดุดใจแล้วจะได้เข้าไปในร้านเพื่อจะดูอะไรต่อไปการปฏิบัติเพียงเพื่ออวดคนอื่นนั้นยังไม่เป็นการปฏิบัติที่แท้จริงการปฏิบัติที่แท้จริงนั้นไม่ต้องการอวดใครเราปฏิบัติเพื่อให้ใจของเรามันสะอาดขึ้น ให้ใจเราสงบสว่างขึ้นและเราจะต้องรู้ด้วยตัวเราเองว่ามันสะอาดขึ้นขนาดไหนสงบขนาดไหนมีความสว่างอยู่ด้วยปัญญามองเห็นอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งขนาดไหนวัดด้วยตัวเองไม่ต้องไปให้ใครวัดให้เครื่องวัดก็คือผลที่เกิดจากการปฏิบัตินั่นแหละเมื่อปฏิบัติอย่างใดผลมันปรากฏอยู่ในใจของเราตัวผลนั่นเป็นมากสำหรับวัดอยู่ในตัวว่าเราได้ปฏิบัติขนาดไหนจิตใจเรามีสภาพเป็นอย่างไรดีขึ้นไหมลองคิดไปถึงเมื่อก่อนว่าเมื่อเราไม่ได้เริ่มปฏิบัติธรรมะยังไม่ได้เอาพระสงฆ์มาเป็นแนวทางปฏิบัติสภาพจิตใจเป็นอย่างไรใจร้อนใจเร็วอะไรกระทบนิดไม่ได้กระทบหน่อยไม่ได้เป็นฟืนเป็นไฟอะไรต่างๆเรามีสภาพอย่างนั้นหรือไม่หรือว่าเรามองคนอื่นแล้วริษยาเขาไม่ยินดีกับความเจริญความก้าวหน้าของเขาสิ่งเหล่านี้มันมีหรือไม่เรียกว่ากิเลสตัวเล็กๆน้อยๆที่คอยมากัดตอดจิตใจของเราเหมือนกับปลาซิวปลาซ่ามันมีอยู่หรือไม่เมื่อก่อนมันมีบ่อยๆมีมากๆแต่เมื่อเรามาเริ่มปฏิบัติธรรมะเราก็มองเห็นว่ามันลดน้อยลงไปจิตใจดีขึ้นสงบขึ้นมีปัญญารู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงมากขึ้นก็ไม่หวั่นไหวโยกโครงไปกับอารมณ์ที่มากระทบเมื่อก่อนเราเหมือนกระทงปลายเสาลมพัดนิดหน่อยก็แกว่งไปแกว่งมาอยู่ตลอดเวลาแต่เดี๋ยวนี้เรามั่นคงขึ้นไม่เป็นธงแล้วแต่เราเป็นเสาธงธงมันแกว่งได้พัดโบกไปตามกระแสลมได้แต่ว่าเสาธงนั่นมันไม่โบกไปตามกระแสลมลมพัดเท่าใดมันก็ไม่โยกไม่คลอนคงยืนนิ่งอยู่ฉันใดจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันถ้าเราเริ่มเข้าปฏิบัติชั้นแรกก็มันยังกวัดแกว่งยังหวั่นไหวใครมาพูดอะไรทำอะไรกระทบกระเทือนก็หวั่นไหวไปกับสิ่งนั้นแต่ว่าต่อมาเราไม่หวั่นไหวเราเฉยได้ไม่เฉยไม่ใช่เฉยเพราะไม่รู้อะไรไม่ใช่เฉยมันก้อนหินหรือว่าเสาที่เขาปักไว้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เฉยเพราะมีปัญญามาทันท่วงทีมีสติมาทันท่วงทีตัวสติคือความรู้ทันมาก่อนแล้วปัญญารู้เท่าตามมาพอรู้ปั๊บปัญญาก็ตามมาคิดอะไรมาจากไหนควรจะเกี่ยวข้องในรูปใดมันตามมาทันทีพอตัวปัญญาตามมาตัวสติมั่นคงขึ้นอย่างนี้เราก็ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งต่างๆรูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นกายได้สัมผัสถูกต้องอะไรเราก็ไม่หวั่นไหวโยกโครงไปกับสิ่งนั้นสงบนิ่งคงที่เหมือนตัวแมลงมุมที่ชักใหญ่แล้วไปนั่งอยู่ตรงไปเกาะอยู่ตรงกลางถ้ามีอะไรมากระทบมันก็ต้องพุ่งพลัดไปทันทีเพื่อไปดูว่ามีอะไรกระทบแต่ว่าเมื่อไม่มีอะไรมันก็กลับมาอยู่ตรงกลางอีกแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ไปตามสิ่งที่กระทบเพราะมันสงบอยู่ใจเราก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยววิ่งไปที่ตาเพื่อดูวิ่งไปที่หูเพื่อรับเสียงวิ่งไปที่จมูกเพื่อรับกลิ่นวิ่งไปที่ลิ้นเพื่อรับรสวิ่งไปที่กายประสาทเพื่อรับรู้ในเรื่องกระทบทางกายประสาทนี่เรียกว่ามันวิ่งไปมันแส่ไปพุ่งซ่านไปกับสิ่งเหล่านั้นเพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้อบรมไม่ได้ฝึกฝนจิตใจให้รู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งเหล่านั้นตามสภาพที่เป็นจริงเราก็เหน็ดเหนื่อยเหลือเกิน เหน็ดเหนื่อยในการที่วิ่งไปวิ่งมาตามเรื่องนั้นตามเรื่องนี้ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นกันสักทีนี่แหละเขาเรียกว่าสังสาระหรือเรียกเต็มหน่อยก็ว่าสังสารวัฏสังสารวัฏก็คือการเวียนอยู่ในอำนาจของกิเลสเวียนอยู่ในความโลภในความโกรธในความหลงในความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรถือเนื้อเชื้อตัวแข็งดีข้าไม่น้อยหนาใครข้าไม่ยอมใครอะไรต่างๆเวียนอยู่ในกองกิเลสเหล่านั้นกิเลสเหล่านั้นผุดขึ้นมาทำให้เราเต้นแรงเต้นกาไปตามกันเราเป็นหุ่นให้กิเลสเชิดตัวกิเลสมันเหมือนคนถือรูปหุ่นแล้วมันก็พาไปตามเรื่องตัวเราก็เป็นอย่างนั้นถูกกิเลสมันเชิดให้โกรธหน้าดำตาแดงเชิญให้อยากได้แล้วก็กระทำความผิดไปฆ่าเขาไปลักของเขาไปล่วงเกินเขาไปพูดจาหลอกลวงต้มตุ๋นเขาอะไรต่างๆนี่ก็เรียกว่าถูกกิเลสมันชักใหญ่เรากลายเป็นหุ่นเชิดไปไม่เป็นตัวเองตัวเองนั่นหมายความว่าสะอาดสงบสว่างเรียกว่าเป็นตัวเองตัวเองนั่นคือบริสุทธิ์เรียกว่าเป็นตัวเองเราอยากเป็นตัวเองกันทั้งนั้นแต่เป็นทีไรแล้วก็ยุ่งทุกทีเพราะไม่รู้หน้าตาดั้งเดิมของตัวเองว่ามันเป็นอย่างไรพอเป็นทีไรก็ยุ่งทุกทีแล้วมักจะพูดว่าแกไม่รู้จักฆ่าเลยไปตู้แล้วก็เรียกว่าไปตู้เอากิเลสมาเป็นตัวเอาของชั่วมาเป็นตัวแล้วก็เป็นตัวทีไรก็เกิดเรื่องทุกทีร้ายทุกทีมืดทุกทีบอดทุกทีนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะไม่เข้าใจในเรื่องนั้นนั่นมันเป็นเรื่องสมัยหนึ่งในชีวิตของเราเรียกว่าเป็นอดีตไปแล้วแต่ว่ามาเราเข้าวัดรักษาศีลฟังธรรมรักษาศีลก็คือเอาศีลมาไว้ในใจของเราฟังธรรมก็เพื่อให้รู้ทางเดินของชีวิตว่าควรจะเดินอย่างไรเดินอย่างไรเป็นทางกุศลเดินอย่างไรเป็นทางอกุศลเราคิดเรานึกเรียนรู้เข้าใจเอาไปใช้เป็นปฏิบัติในชีวิตประจำวันใช่กับเราเรียนการเรียนขั้นแรกก็เรียนทางหนังสือหุงข้าวทำยังไงล้างข้าวสารให้สะอาดใส่ลงไปในหม้อเอาน้ำใส่ยกขึ้นวางบนอ่างลูกใส่ไฟให้มันพอดีแล้วก็คอยเปิดดูน้ำเดือดเอาช้อนคนสักหน่อยให้มันทั่วเสร็จแล้วก็น้ำแห้งก็รีบไปสักหน่อยอ่างไว้ให้น้ำแห้งหมดข้าวสุกกินได้เรารู้อย่างนั้นแต่ว่ายังไม่เคยหุงสักทีเคยแต่กินข้าวแต่ไม่เคยหุงข้าวเลยไม่รู้ว่าข้าวมันเป็นอย่างไรพูดเรื่องข้าวเรื่องอาหารนี่พวกสักยะหนุ่มๆก็เคยคุยกันพวกสักยะเจ้าชายพวกเจ้าชายก็สบายกันทั้งนั้นอันนี้วันหนึ่งก็คุยกันว่าไอ้ข้าวนี่มันเกิดที่ไหนนะตั้งปัญหาขึ้นคนหนึ่งบอกว่ามันเกิดในจานแปลว่าคนนั้นรู้จักข้าวเมื่อมันสุกแล้วอยู่ในจานชื่ออนุรุตเนี่ยแกตอบว่าข้าวอยู่ในจานอีกคนหนึ่งว่าโอ้ข้าวมันอยู่ในยุ่งเคยเห็นข้าวฟองอยู่ในยุ่งพอเห็นอีกคนหนึ่งว่าข้าวมันอยู่ในนาเขาปลูกในนาเนี่ยแต่ว่าเห็นกันไม่เหมือนกันคนหนึ่งว่าอยู่ในจานคนหนึ่งว่าอยู่ในยุ่งข้าวคนหนึ่งว่าอยู่ในนาข้าวคนที่รู้ว่าข้าวอยู่ในนาได้สัมผัสกับการทำนาไอ้คนที่รู้ว่าข้าวอยู่ในยุ่งก็เดินผ่านยุ่งข้าวได้รู้ว่าข้าวมันอยู่นี่แต่คนที่พูดว่าข้าวอยู่ในจานนั้นไม่เคยเห็นอะไรนอกจากเห็นข้าวอยู่ในจานทั้งนั้นเป็นกษัตริย์สุขุมารชาติละเอียดอ่อนไม่เคยทำอะไรที่นอกเหนือไปจากกินเล่นสนุกหลับนอนพักผ่อนอยู่รู้เท่านั้นเลยก็วันหนึ่งไปให้คนไปเอาขนมจากแ
1: ขนมมันไม่มี
0: แต่ว่าแม่ก็เลยกลัวลูกจะไม่รู้ไอ้ความไม่มีเนี่ยมันคืออะไรเขาไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีเลยก็เอาจานมามีขวาครอบแต่เองเอาไปอันนี้ไปให้ลูกขนมอยู่เลยไม่มีอันนี้คนชายก็เอาไปถึงบอกว่าเนี่ยขนมไม่มีเจ้าชานุรุทธะก็เปิดจานขึ้นมันมีขนมไหมเทวดามายุ่งอะไรตรงนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรเทวดานี่ชอบมายุ่งไม่เข้าเรื่องสมัยก่อนนี่ชอบมาบ่อยๆสมัยนี้ไม่ค่อยยุ่งให้มันรบกันตายก็เทวดาไม่ยุ่งเวลานี้ไม่มาช่วยสักทีสมัยก่อนเทวดามันเยอะเที่ยวเดินเพ่นผ่านเห็นอะไรพอจะช่วยใครก็สอดก็ไปช่วยเลยกลายเป็นขนมมีขึ้นแล้วก็อร่อยซะด้วยรสชาติดีกว่าขนมธรรมดาไม่เคยกินตั้งแต่นั่นมาก็อยากจะกินแต่ขนมที่ชื่อว่าไม่มีซะด้วยแม่ก็จนใจก็ไม่รู้ว่าจะเอามาจากไหนเวลาใดลูกขอขนมไม่มีก็จานเปล่ามาปิดขวาแล้วให้พาไปมันก็มีขนมให้กินทุกทีอันนี้เขาเล่าไว้เพื่อให้เห็นว่าชีวิตคนมันสบายจนไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรแม้เวลาศึกษากันว่าใครจะบวชเนี่ยอนุรุตนี่ไม่อยากบวชเพราะบวชมันลำบากอันนี้ว่าไม่บวชพี่ชายบอกไม่บวชมันต้องเรียนการทำนาเลยทำยังไงนะก็บอกว่าต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเสร็จไปแล้วทำอีกไอ้ทำทุกปีไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นไม่เอาฉันจะบวชดีกว่าฮะไม่เคยบวชไปบวชได้บวชแล้วก็เลยอยู่ได้อยู่อย่างลำบากในป่าในดงก็ได้เรียบร้อยดีนี่ก็เรียกว่าคนมันเคยสบายพระกรังที่อยู่วัดป่านาชาตินานาชาติชื่อปัจจโนแกอยู่บ้านนี่แกกินยากที่สุดอาหารนี่กินยากพ่อแม่ก็อึดอัดเรื่องลูกกินของลูกไปเสมอว่ามาบวชอยู่วัดหนองฝ่าพงนี่กินทุกอย่างกินได้ทั้งนั้นพ่อแม่มาเยี่ยมเห็นลูกกินอาหารนี่แหมประหลาดใจเอ๊ะอย่างนี้ก็อย่างไอ้อยู่บ้านมันกินไม่ได้ของอย่างนี้อาหารฝรั่งมันยังกินไม่ได้นี่มากินผักต้มได้เนี่ยกินน้ำพริกกินแกวของเมืองภาคอีสานได้เขาก็ประหลาดใจว่าทำไมถึงกินได้ก็มาฝึกข้าวมันก็กินได้อยู่ได้สบายก่อนนี้ก็ฝรั่งอังกฤษมาบวชอยู่ที่นี่ก็กินขนมปังทุกวันข้าวกินไม่ได้เราก็เอาใจเอาใจนะกินขนมปังทุกวันซื้อมาให้กินทุกวันอยู่หนึ่งพรรษาพอออกพรรษาก็นึกว่าแม่ต้องทรมานหน่อยตรงนี้กินแต่ขนมปังไม่กินอื่นไม่ได้ต้องพาไปใช้ยานะพาไปใช้ยาเขาไม่มีขนมปังขายไม่มีขนมปังให้กินหิวก็ไม่ต้องกินนะเลยกินข้าวได้กินอะไรได้ทั้งนั้นไปอยู่สามเดือนกลับมามาถึงนั่งฉันข้าวเห็นฉันได้ทุกอย่างมาหมูนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยเอาไปอยู่ใช้ยาแล้วกินได้หมดแล้วเวลานี่กินน้ำพริกหยอดสะเดาก็ได้ไม่ขมแล้วอันนี้เปลี่ยนไปได้มันเปลี่ยนได้คนเรามันเปลี่ยนได้เปลี่ยนไปในทางชั่วก็ได้เปลี่ยนไปในทางดีก็ได้เปลี่ยนไปในทางต่ำก็ได้ในทางสูงก็ได้เปลี่ยนไปในทางสกปรกเหล่าร้อนก็ได้เปลี่ยนไปในทางสะอาดผ่องใสก็ได้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนไปในทางต่ำมันก็ไม่ดีเราก็ควรเปลี่ยนไปในทางสูงขึ้นจึงควรจะได้สำรวจชีวิตของเราว่าเรานี่มีอะไรควรจะเปลี่ยนไปเสียบ้างอย่าให้มันเหมือนเดิมให้มันเปลี่ยนจากเดิมไปเสียเปลี่ยนก็ด้วยการตั้งอธิษฐานไว้ในใจว่าเราจะเอาคุณของพระอริยสงฆ์นี่มาใส่ไว้ในใจเราจะปฏิบัติดีเราจะปฏิบัติตรงเราจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมะเราปฏิบัติเพื่อออกจากความทุกข์ในชีวิตประจำวันตั้งฐานไว้ขีดเส้นไว้ว่าฉันจะเดินทางนี้นะเดินดีเดินตรงเดินถูกต้องเดินเพื่อออกไปจากความทุกข์เดินอย่างนี้นี่เราก็ต้องมาคิดว่าในชีวิตของเรานี่มันมีอะไรเป็นปัญหา มีอะไรเป็นความทุกข์ในชีวิตของเราบ้างถ้าไม่เห็นทุกข์เราไม่คิดจะออกจากทุกข์ไม่เห็นเสือเราจะหนีเสือได้อย่างไรมันต้องเห็นก่อนเห็นความทุกข์แล้วจึงจะหนีไปจากความทุกข์ได้คนที่เข้าไปบวชแล้วก็อยู่นานๆนะเพราะเขาเห็นความทุกข์มองเห็นมันเป็นทุกข์แล้วญาติโยมที่มาคุยแต่ละรายมันก็มาสอนพระมานี่เรียกว่ารับคำสอนจากโยมเกือบทุกวันโยมมาสอนเหมือนกันไม่ใช่มาสอนแต่โยมอย่างเดียวมาสอนอย่างไรมาถึงก็ไม่ไหวแล้วเจ้าค่ะนี่มาสอนให้รู้ว่าชีวิตของโยมเนี่ยมันเป็นทุกข์เลยถามว่ามันไม่ไหวอย่างไรว่าไปก็เรียกว่าเทศทุกขกถาให้ฟังทุกวันทุกวันโยมแต่ละคนที่มานะมาแสดงธรรมทั้งนั้นเพราะงั้นนั่งฟังไม่เบื่อแล้วว่าไปว่าไปว่าจบกันก่อนนะก็จะค่อยเทศให้โยมฟังมั่งโยมก็บอกว่ามันทุกอย่างนั้นมันทุกอย่างนี้ทุกแล้วเด้อก็เท่ากับว่าสอนพระนี่บอกว่ามันเป็นทุกอยู่เป็นพระก็ดีแล้วมันไม่ยุ่งไม่ต้องออกเลยแต่ว่าคนเราสันดานมันก็อย่างนั้นไอ้พวกข้างในมันอยากออกไอ้ข้างนอกมันอยากเข้าเลยอยากจะไปลองว่ามันทุกอย่างไรออกไปเลยลาสิกขาไปออกไปแล้วก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเหมือนกันเดี๋ยวเดินแฝงไปแฝงมาอยู่บางคนก็แฝงไปแฝงมาบวชอีกทีบวชต่อบวชอีกไปหายไปเรียกว่าศึกไปหายแล้วไม่บวชแล้วไปบวชที่ไหนไปบวชวัดป่าบวชใหม่มาบวชวัดป่าแล้วเวลานี้กำลังเรียนอภิธรรมอยู่แล้วก็ยังบวชจนบัดนี้หลายปีแล้วบวชใหม่นี่ก็หลายปีแล้วเรียกว่าออกไปลองดูว่ามันทุกข์ขนาดไหนเดือดร้อนอย่างไรเลยมาบวชที่พัทลุงนี่มีอยู่องค์หนึ่งพอเสร็จก็ไปถึงก็ไปค้าขายถูกเขาหลอกเขาต้มเขาโกงให้เจ็บช้ำแบบว่าร่วงไปทั้งตัวไม่ไหวสู้ไม่ไหวลูกไปสู้มันไม่ไหวเดี่ยวมันมากเหลือเกินไอเรามันอยู่วัดได้รับคำสอนในสื่อสัตว์สุจริตไออย่างนั้นอย่างนี้ออกไปถึงแม่ลูกมันเตะเอาโครงหักไปแล้วกลับมาชัยยามาอยู่ชัยยาอยู่หลายปีมาเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณพุทธทาสอยู่ๆก็เลยบวชใหม่บวชแล้วอีกเดี๋ยวนี้กลับไปอยู่พัทลุงอีกแต่ไม่อยู่ในวัดขึ้นไปอยู่บนดอยเลยบนภูเขามันเลย อยู่ภูเขามันพ้นความทุกข์หน่อยแล้วก็เรียบร้อยนี่ออกไปประจนลูกเช่นหน่อยจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรเรารู้จักพระสังฆราชองค์หนึ่งชื่อสังฆราชสาเป็นปริญญาเก้าประโยคไม่ใช่เล็กน้อยอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของพระจอมเกล้าขณะท่านทรงผนวดอยู่พอพระจอมเกล้าลาสิกขาไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็นึกว่าจะไปเป็นข้าราชการกับเขามั่งนะบ่คุ้นเคยกับพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็เลยศึกไปแต่ศึกไปแล้วไม่กล้าเข้าเฝ้าไม่กล้าเข้าตัวถูกดุเลยจะหลบไปอยู่วังนั่นวังนี้นายหลวงท่านประกาศว่าใครเอาไอ้สาไปไหว้เอามาคืนถ้าไม่เอามาคืนจะลงโทษว่างั้นน่ะสมัยก่อนมันได้เมื่อไหร่จะเอาแผ่นดินลงโทษเก็บนี่พูดอย่างนั้นก็เป็นกฎหมายแล้วนี่ต้องจูงมือท่านสาไปพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินว่าจะเอาใจแพรหรือเอาหวายเขียนหลังร้อยตีจะหนักหมอบลงครับเอาใจแพรไปจ้ะครับไม่เอาใจแพรก็เอาเขียนหลังร้อยตีอะไรแล้วบวชใหม่บวชจนได้เป็นสังฆราชอยู่วัดราชประดิษฐ์เนี่ยเรียกว่าวัดราชประดิษฐ์วัดในหลวงรัชกาลที่4สร้างเลยนี่ออกไปแต่ว่ายังไม่เห็นทุกข์ออกไปก็ยังไม่เห็นทุกข์เพราะเที่ยวหลบแต่หลบมันก็เป็นทุกข์อยู่เหมือนกันพอเที่ยวหลบมันเด็กหนีโรงเรียนนะเป็นทุกข์มาเมื่อเด็กๆเคยหนีโรงเรียนตอนนี้ประสบการณ์ว่าเป็นทุกข์จริงๆเที่ยวหลบแอบต้นไม้แอบป่าแต่เห็นใครเดินมาใครโยมวิ่งชนมองในป่าหมอบรัวไปทางไหนพอพ้นไปแล้วออกมานั่งต่อไปเห็นใครเดินใกล้ครูอ้าวแอบอีกแล้วเที่ยวแอบอยู่7วัน เที่ยวนี้ซ่อนนะสมัยนั้นมันไม่ได้เรียนธรรมะไม่รู้ว่าความทุกข์เกิดอะไรก็เที่ยวแอบอยู่นั้นแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ไอ้มาทีหลังมาอ๋อเรามาเด็กๆนี่ก็เที่ยวนี้เป็นทุกข์เหมือนกันมีความทุกข์ก็เที่ยวหลบหนีคนหลบหนีนี่ควรเป็นทุกข์เช่นผู้ที่ทําอาชญากรรมแล้วหลบหนีนี่เป็นทุกข์มากอยู่ในเรือนโรงพักในกรงสบายกว่าเราไม่ต้องกลัวใครจะจับแล้วก็จับเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังทุกข์กว่าไหมก็จะตัดสินอย่างไรนะทุกข์เองอ่ะพอศาลอ่านคำพิพากษาว่าตัดสินจำคุกตลอดชีวิตมันโล่งว่าเออกูไม่ตายได้อยู่ในคุกต่อไปมันเป็นอย่างนั้นมันทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรคนเรามันต้องประจนกับปัญหาแต่เราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราประจนนั่นคืออะไรมันมาจากอะไรแล้วแก้ไขได้ไหมเราไม่รู้ไม่เข้าใจมีทางออกไหมไม่รู้มันก็อยู่ในห้องมืดไม่เห็นแสงสว่างเลยก็อยู่ได้อยู่แบบนั้นเพราะไม่เห็นแสงสว่างไม่ได้เปรียบเทียบว่าไอ้ความมืดกับความสว่างนั้นมันแตกต่างกันไม่รู้แต่ว่าถ้ามีใครมาเจาะรูให้สักหน่อยพอได้มองเห็นด้วยตาข้างเดียวก็รู้ว่าอ๋อมันมีความสว่างคู่กันกับความมืดอันนี้เราอยู่ในความมืดแต่ความมันสว่างมันมีพอเห็นความสว่างก็อยากจะได้ความสว่างอยากจะออกไปจากความมืดแต่ออกไม่ได้ก็ไม่รู้ทางที่จะออกไปจากความมืดเพื่อให้พบแสงสว่างเลยก็จมอยู่ในที่มืดต่อไปเวียนว่ายอยู่ในสังสาระคือความทุกข์ต่อไปพระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นได้รู้จักทางออกจากความมืดพระองค์ได้พูดว่าพราหมณ์แม่ไก่ออกไข่หลายฟองแล้วก็ฟักไข่หลายวันแล้วก็นาฟักอยู่นั่นก็มีลูกไก่ตัวหนึ่งมันเจาะกระเพาะไก่ออกมาได้เรียกลูกไก่ตัวนั้นว่าลูกไก่ตัวหัวปีหรือว่าพี่ใหญ่พี่เอื้อยอะไรก็ได้มันออกมาก่อนเราตถาคตอยู่ในไข่คือความทุกข์ในกองกิเลสในสิ่งที่ชาวบ้านเขาชอบอกชอบใจแต่ว่าเราไม่ได้หลงไหลมัวเมาในสิ่งนั้นเราพยายามหาทางออกว่าจะออกไปได้อย่างไรแล้วก็ออกมาได้ค้นพบความจริงเหมือนไก่ตัวที่ออกมาจากกระเพาะไข่ตัวแรกพระองค์ออกมาได้ออกมาแล้วไม่ได้ออกไปเลยคนเดียวไม่ได้ตัดช่องน้อยแต่พอตัวยังคิดถึงญาติพี่น้องผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันที่อยู่ในห้องมืดอยู่ถูกคุมขังอยู่ด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายยังไม่มีทางออกและยังไม่รู้ว่าจะออกอย่างไรพระองค์ก็ไปบอกคนเหล่านั้นว่าพบทางออกแล้วนี่ออกมาทางนี้จับบางพวกได้ยินเช่นนั้นก็ตื่นเต้นที่จะออกไปบางพวกได้ยินแล้วก็เฉยเฉยบางพวกไม่ได้ยินเลยไม่งั้นก็มีนะไอ้พวกที่ได้ยินมันก็ออกไปไอ้พวกที่ไม่ได้ยินก็อยู่ต่อไปมันเป็นอย่างนี้คนเราก็เหมือนกันคนบางพวกได้ยินธรรมะก็ตื่นเต้นรับเอาไปปฏิบัติบางพวกได้ยินแล้วก็เฉยเฉยไม่เอาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็เรียกว่ามองเห็นแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์อย่างไรไม่เข้าใจสิ่งนั้นคนเราในสมัยปัจจุบันนี้ชักจะเพิ่มขึ้นเหมือนกันเพิ่มคนที่ประเภทไม่รู้จักธรรมะไม่เห็นคุณค่าของธรรมะแล้วไม่เอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันมีคนมาเล่าให้ฟังเมื่อคืนว่าเขามีการประชุมที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ตรงนี้ถนนพหลโยธินเนี่ยแล้วก็เชิญแหมนักวิชาการนะพวกนักวิชาการในพวกด็อกเตอร์ทั้งนั้นพวกเอาเข็มขัดรัดท้องทั้งนั้นนะกลัวความกลัวภูมิจะแตกเพราะความรู้มันมากอันนี้คำโบราณก็พูดไว้ในคำพีพูดว่ามีความรู้มากต้องเอาเหล็กมาคาดภูมิไว้กลัวความรู้มันจะระเบิดออกมาความบ้า ป็นคนเด่งนั่นเองเด่งในทางความรู้ว่าฉันมันด็อกเตอร์ฉันมีความรู้อย่างนั้นอย่างนี้เด่งแล้วไม่ค่อยรับฟังของใครตัวโลกเก่งคนเดียวคนเดียวหารู้ไม่ว่านั่นกิเลสตัวหนึ่งเนี่ยคือความถือดีมานะถือตัวว่าฉันเก่งไปบรรลุมรรคผลไม่ได้แต่คิดอยู่อย่างนั้นไปไม่ได้อันนี้ก็มาแดกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันท่านด็อกเตอร์คนหนึ่งพูดว่าศาสนานี่ก็ช่วยไม่ได้สถาบันมหากษัตริย์ก็ช่วยไม่ได้อะไรๆมันก็ช่วยไม่ได้มนุษย์ที่มันรวมตัวกันได้เพราะความจำเป็นหรือมันมีความกลัวแล้วมันก็รวมตัวกันเข้าเพื่อเอาประโยชน์ตนทั้งนั้นพูดอย่างนั้นแต่เป็นคำพูดของด็อกเตอร์คนก็ฟังแล้วก็อาจจะเอาผลไม่ด็อกเตอร์มันพูดอย่างนี้แต่ว่าถูกหรือไม่นั่นไม่มีใครคิดถูกหรือไม่ถูกไม่มีใครคิดเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่มีใครคิดเขาพูดในแง่ว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อมันกลัวแล้วมันรวมตัวกันเข้าไอ้การรวมตัวอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของวัตถุไม่ใช่เรื่องจิตใจรวมตัวเพื่อต่อสู้ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการเหมือนกับรวมตัวกันทำสงครามรวมตัวกันต่อสู้เพื่อป้องกันประเทศชาติอะไรอย่างนี้มันก็รวมตัวกันแต่ว่าในการต่อสู้ของคนเหล่านั้นถ้ามันต่อสู้แบบสัตว์เดรัจฉานน่ะมันจะเป็นขนาดไหนเราลองคิดดูสัตว์เดรัจฉานมันรวมตัวเหมือนกันรวมตัวสู้เหมือนกันที่วัดภูหาสวรรค์พัทลุงมันมีเขาสองลูกทางเดินเข้าตรงกลางนั่นนี่เขาตรงนี้ลูกมีลิงสองพวกอยู่คนละฝากภูเขามันตั้งเขตแดนของมันอย่างไรก็ไม่รู้แต่ถ้าล้ำเส้นเมื่อไรแล้วเป็นต้องรุมกันกัดนะถ้าลิงด้านเขานี่มาด้านนี้ไอ้พวกนี้ก็รุมกันต่อสู้นี่แหละก็มันรวมตัวเพื่อต่อสู้ตามสัญชาตญาณไม่ได้พิเศษอะไรแล้วถ้าพวกนี้ล้นไปด้านนี้ก็เหมือนกันมันก็ต้องกัดกันนะกัดกระจงถอยเลยนะถอยไปพ้นเขตแล้วมันก็กลับไปนั่งหอบต่อไปนี่คือการรวมตัวสัตว์เดรัจฉานร่วมตัวกันต่อสู้เพราะรู้ไอ้พวกนี้ไม่ใช่พวกกูมันก็ต่อสู้นั่นมันไม่ใช่เรื่องของธรรมะแต่เป็นเรื่องสัญชาตญาณของสัตว์ไม่ว่าคนว่าสัตว์มันเหมือนกันรวมกันเพื่อต่อสู้เพื่อป้องกันภัยคนเราจึงได้อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะสมัยโบราณนี่สัตว์มันเยอะเสือสิงกระทิงแรดมันเยอะแต่อยู่โดดเดียวก็หวังว่าเสือจะไปเที่ยวเล่นแต่นั่นเองเพราะงั้นต้องรวมตัวกันอยู่เพื่อต่อสู้สิ่งที่เป็นข้าศึกทางร่างกายท่านด็อกเตอร์นี่คงจะเรียนทฤษฎีทางร่างกายอาจจะเรียนเรื่องทฤษฎีดาร์วินมาก็ได้เพราะว่ามันต่อสู้กันอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้นึกว่าการต่อสู้ตามสัญชาตญาณเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนถ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่องกล่อมเกลาสัญชาตญาณนั่นคนมันจะรุนแรงไอ้ที่เราอยู่กันได้ไม่รุนแรงนี่เพราะอะไรก็มีคุณธรรมประจำจิตใจเรายังมีความสำนึกในความเป็นมนุษย์มีความสำนึกในความเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็มีธรรมะคือละอายที่จะทำเช่นนั้นมีความกลัวที่จะทำเช่นนั้นมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอันนี้มันเรื่องธรรมะถ้าเพียงแต่รวมตัวกันเพื่อต่อสู้นี่มันไม่มีธรรมะสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำได้มนุษย์ถ้ารวมตัวกันต่อสู้โดยไม่มีธรรมะก็เรียกว่าไม่มีกติกาในการชกต่อยมันก็เป็นมวยปล้ำแบบอเมริกาไปเคยดูมวยปล้ำอเมริกามันไม่มีกติกาหรอกล้มแล้วมันกระทืบออกกระทืบออกอกมันจะแตกดูแล้วสงสารแต่มวยอังกฤษพอเพื่อนล้มแล้วก็ยืนเฉยเขามีกติกาเขามีกติกาเขาไม่ซ้ำเติมคนล้มให้ลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นโงงเองเขาก็ยังไม่เอาต้องทรงตัวได้ก่อนแล้วจึงควัดกันต่อไปดูแล้วมันประทับใจว่าคนอังกฤษนี่เล่นมวยปล้ำมีกติกาแต่คนอเมริกันเล่นมวยปล้ำไม่มีกติกาใครล้มก็ขวาดมันลงไปเลยกระทืบโป้งกระทืบโป้ง รองเท้ามันก็หนักอยู่แล้วตัวมันก็หนักอยู่แล้วนักมวยปล้ำแต่ละคนไม่รู้สักกี่สิบพี่ลูกมันกระทืบไปนั่นเกือบแบนนะอกมันจะแตกตับไตไส้พุงจะร่วนไปตามๆกันแต่พวกนี้มันก็ทนทายาทนะมันลุกขึ้นเล่นกันต่อไปนี่เขาเรียกว่าไม่มีกติกาสงครามระหว่างชาติถ้าไม่มีกติกาก็ยุ่งกันใหญ่แต่มีกติกาอยู่บ้างมีกฎหมายระหว่างประเทศมีขนบธรรมเนียมมีประเพณีมีศาสนามีธรรมะที่พูดว่าธรรมะไม่ช่วยหรือไม่จำเป็นอันนี้มันทิฏฐาทิฏฐิแล้วเป็นคนหลงผิดแล้วถ้าเรามีนักวิชาการแบบนี้มากๆบ้านเมืองมันจะแย่มันจะจูงคนไปในทางเสื่อมทางเสียหายเด็กหนุ่มๆเวลานี้หนุ่มก็ตามสาวก็ตามมีจำนวนหนึ่งก็ไม่มากนักชอบสนุกเพลหาชอบเต้นรำแล้วก็ร้องวีดวาดมูวายให้มันดังเลยรู้สึกว่าแหมมันสบายโอเคอันนี้มันเอามาจากอะไรโทรทัศน์พอโทรทัศน์ก็ไปหาดนตรีประเภทที่มันเหมือนกับว่าคนเสียจริตอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปร้องนะทำท่อทำทองโอ้ยมาที่ก็กลิ้งลงไปเดือดกลิ้งกระเสือกกระสนมันเอามาใช้ทำไมไอ้ของอย่างนั้นนะไอ้กบวก็ตาบอดตาใสไปหมดแล้วไม่ได้รู้ได้แล้วมันไม่ได้แก้ไขสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือเพราะสิ่งชั่วร้ายขึ้นในวิญญาณของเด็กๆหนุ่มสาวในเวลานี้ก็อยากจะเต้นกันอยากจะให้สนุกกันจะเอาไปอบรมในทางเรียบเรียบโอ้ไม่ไหวมันเต็มเต็มทีแล้วไม่ไหวก็อยากจะเต้นกันพอได้โอกาสให้เต้นโอ้มันเต้นกันเต้นกันสุดเหวี่ยงเลยเต้นลงไปดิ้นพรวดพรอดเหมือนกับผีเข้าสิงอย่างนั้นนะฮะอะไรนี่มันอะไรลูกหลานของเราทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นบ้างหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นนายโยมก็ต้องพาไปหาหมอประสาทได้แล้วพาไปปากคลองสามหรือว่าไปพญาไทหรือไปศรีธัญญามาช่วยเช็คที่ลูกข้ามเป็นยังไงโหนี่ที่มันบ้าบ้าบอบอขึ้นมาถึงขนาดนี้นี่นั่นเนี่ยนั่นเอาอย่างชาวต่างประเทศไปฝรั่งเมืองมันหนาวมันเต้นอะไรก็ต้องให้มันเหงื่อออกแต่เหงื่อมันก็ไม่ออกสักทีไอ้เรามันเมืองร้อนคือเต้นอย่างนั้นก็จะเป็นลมตายแต่นั่นเองมันเป็นอย่างนี้นี่คือความนิยมไปในทางเสื่อมค่อยมากขึ้นโดยลำดับเด็กหนุ่มสาวๆเขาชอบอย่างนั้นส่วนหนึ่งไม่ได้ทั้งหมดนะนี่ที่มาวัดนี่ก็หนุ่มสาวเยอะเขาเป็นคนเรียบร้อยรู้จักคุณค่าของศาสนาของธรรมะก็เกิดในครอบครัวที่มีธรรมะเป็นหลักครองใจครองเรือนครองบ้านเขาก็ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นแต่ว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้เขาไม่ต้องการเขาอยากจะสนุกกันอยากจะเต้นรำกันอยากจะรับน้องใหม่แบบทุกประมันตายไปเลยนี่ไอ้นี่มันเอามาจากอะไรมันเอามาจากสภาพของสัตว์เดรัจฉานพอเจอกันก็ต้องแห่เขาใส่กันเลยกัดกันเลยมันใช่ไม่ได้แต่ว่ามันกำลังแพร่หลายครูบาอาจารย์ก็นั่งดูเฉยๆถามว่าทำไมไม่ห่างโอ้ยเสรีภาพท่านเจ้าคุณประชาธิปไตยชอบอ้างนะเวลานี้อะไรอะไรก็ประชาธิปไตยทั้งนั้นแหละจนเละเทะหมดแล้วละไม่รู้ว่าประชาธิปไตยมันคืออะไรเป็นอย่างนี้เพราะสิ่งแวดล้อมมันจูงไปในทางผิดตกอยู่ในความมืดโดยไม่รู้ว่าตัวมืดไม่รู้ว่าเราอยู่ในความมืดเหมือนนกอยู่ในอากาศมันไม่รู้จักอากาศปลาอยู่ในน้ำมันก็ไม่รู้จักน้ำไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันอยู่ไปตามธรรมชาติคนเราก็อยู่ในสภาพทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์อันนี้ลำบากพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนได้รู้ได้เข้าใจในเรื่องอะไรต่ออะไรถูกต้องแล้วจะได้แก้ไขปัญหาชีวิตต่อไปธรรมะยังจำเป็นแก่สังคมอยู่ถ้าสังคมยังต้องการความสุขสงบในชีวิตประจำวันจะอยู่กันโดยไม่ต้องเป็นพิษเป็นภัยแก่กันและกันเรียกว่าถ้าเรายังต้องการสิ่งถูกต้องยังต้องการความสุขที่แท้อยู่กันโดยไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่กัน เราก็ต้องมีธรรมะธรรมะมันเป็นระเบียบเป็นกฎของสังคมให้คนอยู่กันด้วยความสงบสุขนั่นเรียกว่าเป็นธรรมะขั้นศีลธรรมอันนี้ธรรมะสูงขึ้นไปเป็นธรรมสัจจะเป็นธรรมะที่จะช่วยแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงทำให้เราอยู่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเดือดร้อนใจมันอย่างนี้เพราะงั้นเมื่อเราจะเข้าถึงสิ่งนี้ก็ต้องเริ่มศึกษาแล้วปฏิบัตินี่โยมมาวัดเนี่ยก็มาศึกษามาฟังมารับการปลุกใจอาตมาเนี่ยก็ปลุกใจญาติโยมให้ตื่นตัวให้ก้าวไปข้างหน้าไม่ให้ท้อแท้อ่อนแอในการดำเนินชีวิตที่ถูกที่ชอบญาติโยมรับฟังรับฟังแล้วก็เอาไปพิจารณาเข้าใจชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติทำใจของท่านให้มันดีให้มันตรงให้มีความเป็นธรรมอยู่ในใจคือความถูกต้องอยู่ในใจแล้วก็เราจะปันไปจากความทุกข์ความแดดร้อนในชีวิตประจำวันการทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวปฏิบัติตัวปฏิบัติที่สัตว์ทำมันก็อยู่ที่ตรงนี้นะตรงที่ทำกายทำวาจาทำใจให้ดีกายวาจามันขึ้นอยู่กับใจถ้าเราทำใจให้ดีให้ถูกกายวาจามันก็ดีถูกถ้าจำทำใจให้ผิดกายวาจามันก็ผิดถ้าใจร้อนกายก็ร้อนวาจาก็ร้อนถ้าใจเย็นพูดเย็นทำเย็นสงบเรียบร้อยแล้วเราลองคิดมาดูว่าไอ้ร้อนกับเย็นนี่ไหนมันดีกว่ากันมืดกับสว่างอันไหนดีกว่ากันเป็นทุกข์กับเป็นสุขอันไหนดีกว่ากันหรือว่าเป็นทุกข์กับไม่มีทุกข์อันไหนจะดีกว่ากันพิจารณาเปรียบเทียบเอามาเปรียบเทียบกันก็จะเห็นว่ามันแตกต่างกันเมื่อเห็นว่าแตกต่างกันเราก็ควรจะเอาฝ่ายไหนเอาฝ่ายดีเอาฝ่ายถูกเอาฝ่ายที่มันไม่มีความทุกข์ถ้าเอาอย่างนั้นก็ต้องมีระเบียบสำหรับชีวิตต้องตั้งกฎเกณฑ์ลงไปว่าต้องทำอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ต้องสมาคมกับคนเช่นนี้ต้องประกอบอาชีพอย่างนี้ได้เงินมาแล้วต้องทำอย่างนี้คือต้องเก็บต้องใช้ต้องเอาไปลงทุนทำอะไรบ้างบริจาคทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์บ้างมีระเบียบพระพุทธเจ้าค้นพบบัญญัติไว้เป็นระเบียบสำหรับชีวิตให้คนเราได้เดินถ้าเดินตามระเบียบก็เหมือนกับรถถูกเลนมันไม่เกิดอุบัติเหตุไอ้ที่เกิดอุบัติเหตุชนกันนี่เพราะว่ามันไม่เคารพกฎเกณฑ์มันเที่ยวแซงเที่ยวแสกเข้าไปเดี๋ยวก็เกิดเรื่องชนกันแหลกวินาศไปเพราะคนขับนั่นใจมันไม่มีระเบียบไม่เคารพระเบียบมันก็ยุ่งคนอยู่กันในครอบครัวถ้าไม่เคารพระเบียบมันก็ยุ่งวิวาทกันทะเลาะกันเดี๋ยวก็เอาแยกกันอยู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ร่วมกันอยู่กันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกเพราะใจไม่มีระเบียบไม่มีธรรมะประจำจิตใจไม่มีความคิดนึกในทางที่ถูกที่อย่างนั้นญาติโยมลองนึกถอยหลังว่าสมัยหนึ่งเราเคยทำอย่างนั้นเคยคิดอย่างนั้นเคยแสดงออกอย่างนั้นแล้วมันเป็นอย่างไรมันไม่มีความสุขใจเช่นเวลาโกรธเนี่ยมันมีความสุขที่ตรงไหนเวลาเกลียดเขามีความสุขที่ตรงไหนมีความพยาบาท

เพราะมันมีความสุขที่ตรงไหนนั่งริษยาคนอื่นมีความสุขที่ตรงไหนหรือแม่นั่งนินทาคนเนี่ยมันสบายที่ตรงไหนมั้งลองพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วเห็นไม่ได้เรื่องเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นประโยชน์แก่ตนไม่เป็นประโยชน์แก่ท่านเราไม่มีพระไว้ในใจของเราเรามีแต่ผีแต่มารก็มาสิงสู่อยู่ในใจจึงทำให้เราพูดทำอะไรแปลกแปลกแผลงไปด้วยประการต่างๆอันเป็นเรื่องก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตของเราเราก็ต้องเปลี่ยนชีวิตเลี้ยวทางเข้าทางที่ถูกต้องเข้าเลนที่ถูกต้องแล้วก็ตรงไปเรียกว่าตรงไปอุชุปฏิปันโนตรงไปตรงไปตามทางดีทางถูกทางชอบแม้จะมีอะไรมายั่วยุให้เราเปลี่ยนเส้นทางเราก็ไม่ยอมเปลี่ยนเพราะเราถือว่าเดินถูกทางแล้วมีความสุขมีความสงบในชีวิตแล้วแล้วจะไปเปลี่ยนเส้นทางทำไมเปลี่ยนไปมันก็เหมือนเดิมอีกมันไปซ้ำกับรอยที่เราเคยทำมาแล้วลองนึกเปรียบเทียบไปดูว่าสมัยหนึ่งเราเป็นอย่างนั้นและเป็นอย่างไรเราเคยเล่นการพนันเราเคยเสพของมึนเมาเราเที่ยวสนุกสนานเราใช้เงินเปลืองเราสมาคมกับเพื่อนชั่วเพื่อนร้ายเราไม่เอางานเอาการเนี่ยมันเป็นอย่างไรพิจารณาก็เห็นว่าไม่เราไม่ต้องต่อไปตรงไปด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความอดทนด้วยการบังคับตัวเองด้วยความเสียสละซึ่งไม่เหมาะไม่ควรแก่เราไม่เป็นประโยชน์แก่เราเราไม่เอาแม้ใครจะมายั่วยวนชวนใจอย่างไรเราไม่เอาเช่นว่าใครจะให้อะไรแก่เราแต่มันไม่ดีเราไม่เอาเราไม่ยินดีรับสิ่งเหล่านั้นไม่พอใจในสิ่งเหล่านั้นอธิษฐานใจว่าขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้พอใจในสิ่งชั่วร้ายอย่าได้พอใจในสิ่งสนุกสนานที่ทำให้ชีวิตตกต่ำแต่ให้พอใจในสิ่งถูกต้องเป็นธรรมเพื่อทำตนให้พ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันเราคิดอย่างนั้นนึกไว้ในใจเสมอไปทุกลมหายใจเข้าออกนึกอยู่ตลอดเวลาจะไปไหนจะทำอะไรจะเกี่ยวข้องกับใครก็คอยเตือนตัวเองว่าในแง่ว่าเราจะทำแต่สิ่งถูกต้องเราจะไม่ทำสิ่งผิดเราจะไม่หาลาภหาผลจากการทำที่ไม่ตรงตามหลักธรรมะในทางพระศาสนาเพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นการเพิ่มความชั่วเพิ่มคนชั่วให้เกิดขึ้นในโลกนี้มันก็ทุกข์หนักอยู่แล้วแล้วเราจะไปเพิ่มเขาอีกทำไมเพิ่มความชั่วขึ้นอีกทำไมเพิ่มชั่วสิ่งชั่วร้ายขึ้นอีกทำไมเพิ่มคนชั่วร้ายขึ้นอีกทำไมเลิกมาเสียดีกว่าตั้งใจอย่างนี้เราก็อยู่ได้ปลอดภัยชีวิตเรียบร้อยพระธรรมอยู่กับเราคุ้มครองเรารักษาเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างปลอดจากอันตรายด้วยประการทั้งปวงอันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติในชั้นที่เรียกว่าเพื่อความก้าวหน้าของชีวิตของการงานและความเป็นอยู่ที่สงบสุขดังได้แสดงมาก็พอสมควรแก่การเวลา

ไว้มากมายหลายอย่างแต่ว่าอันนั้นท่านแสงแสดงมาตามตำหนักตำราผู้สนใจศึกษาตามตำราก็ยังพอเข้าใจได้เงินใบความรู้ควงขวงท่านแสดงให้ดีแล้วทุกอย่างจะนี้จะแสดงเฉพาะถึงเรื่องกรรมที่ติดตามคนหรือว่ากรรมที่เราจะนำคนให้ไปเกิดในคติงานจะพูดโดยเฉพาะถึงเรื่องกรรมนิมิตกับคตินิมิตกรรมไม่หมายความถึงการพร้อมเพียงกันเฉยเมื่อแตกเมื่อดับ

ทำทุจริตประพฤติผิดต่างๆนานาในเมื่อถูกจับกุมลึกรับหมายเสียโทษกายนั่นน่ะจะต้องได้รับให้ปรากฏเช่นเขาจับมันก็ต้องจับที่กายเขาไปติดคุกติดตารางเขาไปติดคุกติดกายหรือเขาจะไปฆ่าไปประหารเขาก็ประหารที่กายในขณะนี้เนี่ยกายรับภาระหนักกว่าใจแต่ความจริงใจก็รับภาระหนักเหมือนกันเนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยความทุกข์กุ้มอกกุ้มใจนั้นจะหนักยิ่งกว่ากายที่เกิดตั้งเพราะกายนั้นเช่นว่าเขาไปประหารเขาไปฆ่าถ้าหากว่ามีใจก็มีความรู้สึกอะไรใจเป็นคนทุกข์ใจคนเดือดร้อนกายนั่นถึงเขาจะไปฆ่าไปสับไปบั่นไปทอนมันก็มีแค่ทอนกล้วยหรือทอนไม้ทอนหนึ่งเท่านั้นมันก็ไม่ได้อะไรอวันไม่มีคนอะไรอวันอะไรเลยฆ่าไปฆ่าไปสับไปสับไปตีไปตีไปมันไม่มีอะไรอวันกับคนเป็นอยู่ของมันหรอกผู้อะไรอาวรณ์ผู้เป็นทุกข์เดือดร้อนคือตัวใจนี่ในขณะที่อยู่ร่วมกันทำร่วมกันเวลารับผลกรรมก็รับร่วมกันในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่เวลาแตกเวลาดับคือใจหนีจากล่างแล้วกายไม่ได้รับรู้ใจเป็นคนรับคนเดียวกรรมต่างๆที่เป็นบาปหรือเป็นบุญก็ตามกุศลอกุศลไม่ช่างเลยกรรมเป็นคนรับหอกเป็นคนเดียวหมดในขณะที่นี้จากกันถ้าต่างคนต่างไม่อะไรอาวรณ์กันเช่นกายมันจะแตกดับใจก็หนีไปคนเดียวไม่ได้ลำได้ลากันเลยหรือกายจะหนีจากใจบางครั้งบางคราวเช่นรถชนตายก็ดีรั่วฟ้าผ่าก็ดีเกิดพิษภัยตายด้วยประการต่างๆงานดับเวลาตายก็ตายวูบว่าก็จะเดือดกระดาวไม่ได้ร่ำเวลาใจเลยมันเขาอยู่ด้วยกันมาครั้งแรกมาสนิทสนมกลมกลืนกันไม่ได้ที่จากกันจริงๆจังเมื่อต่างคนต่างไปมาอะไรวนกันนะครับคนเราตัวคนเราจะมีอย่างนี้คนที่ไปยึดไปถือมันไปยึดไปถือลุกลุ่มเร่งแรงหรอกยึดว่าควรยึดถือนั่นแหละที่ท่านเรียกว่ากิเลสยึดถือมันเป็นของกูของกูเรียกว่ากิเลสกิเลสอันนี้แหละที่เรียกว่ากรรมกรรมนี่แหละเป็นของมีผลมีกำลังมากในโดยประการต่างๆกรรมก็ไม่มีทางแก้ไขด้วยในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ที่ทำกรรมทั้งหลายกรรมชั่วโดยประการต่างๆโดยอำนาจของกิเลสคิดว่าจะแก้ไขที่หลังหรือบางคนยังพูดดันที่หลังได้อีกว่าไปต่อสู้ก็หนึ่งในโลกเพื่อไปแก้ไขกระจายโยมพิบาลเนี่ยนี่เป็น

คนเราจะตายมันต้องมีเครื่องดึงดูดชักจูงคือกรรมทำจนทานสร้างกุศลมากมายจิตใจเบิกบานยินโอดในคุณงามคนดีในขณะที่เมื่อเขาจะตายคนจะตายมันต้องหมดความรู้สึกคือไม่รู้จักเจ็บจักปวดใจมันทอดทุระตายแล้วจึงค่อยตายในขณะที่ใจทอดทุระนั่นน่ะทอดทุระกายนั่นไม่ยึดกายในขณะนั้นนิมิตจะเกิดขึ้นในขณะนั้นอย่างว่าเราเคยได้ทำบุญมากดังอธิบายแล้วจะทำบุญอะไรก็ตามเช่นว่าทำบุญมหากฐินหรือกองบวชสร้างกุฏิศาลาจิตใจเราอิ่มอึดปีตุ้มปีติในการที่เราสร้างนั้นในขณะที่ว่าเนี่ยจิตใจเราไม่ได้ยึดเอากายปล่อยวางยังเหลือจิตใจในขณะนั้นภาพของกรรมคือการกระทำจะปรากฏขึ้นในขณะปรากฏภาพที่เราทำดีนั่นแหละเช่นเราเคยสร้างกุฏิเวลาเราสร้างนี่ก็ไม่ใหญ่โตหัวฐานไม่สวยสดงดงามอะไรหรอกเวลาปรากฏในขณะนั้นมันจะสวยสดงดงามขอขอโทษทวนด้วยดวงใจอย่างยิ่งในขณะนั้นจิตจะต้องยึดเอาเป็นอารมณ์ถือเป็นอารมณ์แน่วแน่ในเรื่องนั้นนี่เรียกว่ากรรมนิมิตคือการกระทำคติในนิมิตนั้นอาจจะปรากฏเห็นพวกเทวดาหรืออะไรก็ตามเถอะมนุษย์ก็ตามเถอะที่เป็นผู้มีความสุขสบายแต่งกายงดงามหน้าเพื่อเพลินเดินใจมาเลี้ยงงอกเลื่อนเรียกร้องหรืออ้อนวอนร้องขอให้ไปอยู่ด้วยในสถานที่องค์ผงนายอยู่นายชอบนายชมซึ่งเราจะมองเห็นสถานที่เช่นนั้นมาห่อมาล้อมาล่องบ้านแง่งหลวงหลวงที่ไหนมันสวยสดงามแล้วมันได้ข่าวมีคนได้คนหนึ่งมาอ้อนวอนไม่ร้องขอรับรองที่จะเชื่อชูดูดีไม่ได้ใช่ไหมใครจะอดอยู่ได้ก็ต้องไปอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นยังเห็นชัดชัดเข้าตัวนั้นอีกเห็นเป็นภาพเป็นบ้านเป็นเมืองสวยสดงามบางทีเห็นได้ชัดได้ส่วนเองทำไมเรียกว่าคตินิมิตคติคือที่จะไปมองเห็นสิ่งที่จะไปอันนี้ทั้งกรรมที่ดีทั้งกรรมที่ชั่วละกันเราเคยทำบาปกรรมทนทุกข์ทรมานด้วยประการต่างๆคิดชั่วช้าเร็วซ้ำเป็นนักส่อขงขโมยฆ่าสัตว์ประชีพทุกปีด้วยประการต่างๆในเวลาที่ในขณะที่ว่าด้วยนะในขณะจิตที่มันปล่อยวางกายเนี่ยมันจะปรากฏภาพที่เราทำจนชั่วนะให้เห็นชัดขึ้นมาโดยที่เราไม่ตั้งใจจะลึกคิดถึงละแล้วเราไม่ลืมไปแล้วนานแค่นานทีเดียวแสดงขึ้นมาให้ปรากฏในใจหรือบางที่อาจจะแสดงออกภายนอกก็ได้ให้คนขาหมูขางัวในขณะนั้นจะแสดงอาการทางกายทำท่าทีปฏิกิริยาในการที่เราคิดคุ้มเอ่ยทำคุ้มชั่วแล้วน่ะขาหมูขางัวน่ะ

่นปรากฏทั้งที่เรามีสติอยู่แต่มันปรากฏขึ้นมาหรือว่าบางทีก็ในขณะนั้นอาจจะเผลอสติไปก็ได้เพียงปลาทำให้ปรากฏขึ้นมาอันนี้เรียกว่ายังไม่ทันแตกทันดับคือกายกับใจยังร่วมกันอยู่ถ้าหากว่ายังเหลือแต่ใจอย่างเดียวคือมันทอดทิ้งกายจะได้ดังอธิบายมานั้นมันจะปรากฏภาพความชั่วของตนนั้นให้เป็นเหตุให้จิตตกวิจารเบื่อก็นุ่นไหวแล้วก็ปาดเฉียวงาตัวอย่างแสนสาหัสเกิดปรากฏมีคนใจมีหิดโหดร้ายหน้าบึ้งหน้าเดี่ยวมันล่าเมื่อขู่มัดเข้าไปกระชากขู่เข็นเมื่อประการต่างจะร้องขออ้อนวอนเท่าไรก็ไม่มีใครจะช่วยเหลือได้แล้วก็ไม่ให้อภัยด้วยมันจะปรากฏเห็นสิ่งทั้งหลายที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวนี่ตกนี่สะดุ้งตกใจแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นี่ครับนั่นเรียกว่ากรรมในทางชั่วกรรมนิดคตินิมิตอาจจะไปเห็นที่เราจะไปอยู่เช่นเห็นหลุมฐานเพลิงไฟลุกโชนอยู่ตลอดกาลเวลาความไฟใหญ่ไฟโตหรือว่าเห็นสถานที่อันทุรกันดารงดอย่างยากแค้นเดือดร้อนในประการต่างๆสถานที่ซึ่งเราจะเขาจะเอาเราไปนะในสถานที่เช่นไปเห็นอย่างนั้นครับเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวแสนสุดขนาดจนไม่สามารถจะแก้ไขได้อันนี้เรียกว่าคตินิมิตกรรมนิมิตคตินิมิตทั้งสองอย่างนี้นะงานนั้นใดมันจะเกิดก่อนก็ได้กรรมเกิดนี้ไม่เกิดก่อนก็ได้ยุคตินี้ไม่เกิดก่อนก็ได้แต่ว่าทั้งสองอย่างนี้แหละจะมีเครื่องดึงดูดและชักจูงเอาจิตใจของเราที่ทอดทิ้งจากกายแล้วนั้นให้ไปสวยหากจะมีปัญหาถามว่าทำไมในเมื่อกายกับใจยังรองร้องสามขีกันอยู่ทำก็ไม่เห็นทารุณโหดร้ายสักเท่าไหร่นะแต่เมื่อจิตคิดใจนี่ทอดทิ้งกายแล้วทำไมจึงทำให้โหดร้ายหรือฝืนแสดงอาการโหดร้ายหรือฝืนมันเป็นธรรมดาทั้งเรื่องใจของเราถ้ายังอยู่กับกายพร้อมเพียงกับกายมีการที่จะลดเปื้อนและแก้ไขได้สมมติว่าเรานั่งหรือเรานอนเหนื่อยเราก็สามารถที่มันเหนื่อยมันเหนื่อยที่ใจมันอ่อนเพลียเพลียที่ใจแล้วก็มีเรื่องหิวอ่อนเพลียหิวเข่าก็หายน้ำแล้วก็เอาน้ำมาดื่มมาดื่มที่กายแล้วเข้ามาทานทานที่กายใจก็ค่อยสบายมีช่วยกันแก้ไขกันได้แต่ยังเหลือด้วยใจเดียวแล้วหมดทางนี่คือทางแก้ไขเดี๋ยวได้มันทุกข์อยู่ทุกแสนสาหัสทุกข์ก็ทุกแสนที่มีสิ่งเดียวคือเหลือสิ่งเดียวจริงว่าและก็เป็นของเบาอีกด้วยของเบาๆนั่นนี่ว่าอะไรล่ะลองดูภายนอกแล้วก็แล้วกันรถวิ่งตามถนนหนทางพอพลาดกับบางครั้งบางคราวก็พอมีทางแก้ไขหรือสามารถที่จะปลดปล้องแก้ไขด้วยประการต่างๆได้ถ้าเหลือเกินหรือบาดแผลแต่หากว่าขึ้นบินถ้ามันพาดอยู่บนอากาศไม่มีที่เกาะเกี่ยวเนี่ยว่าจะพาดเลย
ดนิดหน่อยเท่านั้นนะล้มเลยทีเดียวดูว่าวก็แล้วกันขึ้นในบรรยากาศหนึ่งปิวบรรยากาศมันของเบาเบาท้องแฉะก็วูบลงเลยของเบาเลยนั่นใจก็ของเบาเหมือนกันถ้ามันตกลงได้เอียงไปทางไหนแล้วไปอย่างสุดขีดเลยเห็นไหมว่าสุขก็สุขจริงสุขขีดทุกข์ก็สุขจริงสุขขีดมาตอนนี้นี่เรียกว่ามันยังมันทางแก้ไขไม่จะไปแก้ไขตอนไปมีตายตอนตายไปแล้วจะไปแก้ไขจะไปหวังมันมันทางที่พูดนี้พูดถึงเรื่องนรกที่เขาที่ท่านเรียกว่านรกทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสหรือสวรรค์ได้ทรงสุขอย่างยิ่งไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ไกลพูดกันเฉพาะในตอนนั้นแหละในตอนที่จิตมันนี้ที่มันวางทอดทิ้งล่างนะไม่ได้หมายความว่าอยู่ใต้ดินไม่อยู่บนอากาศสังหารที่ไหนพูดกันเฉพาะในขณะนั้นน่ะขณะที่จิตมันถอนจากล่างแล้วเกิดกรรมนิมิตตินี้นั่นปรากฏเห็นว่าสวรรค์ตรงนั้นเองเหตุนั้นผู้ที่มาเข้าใจในเรื่องทั้งหลายแล้วมีแล้วนั้นจะแก้ไขตนเองก็แก้พึงแก้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่คือกายกับใจร่วมกันนี้จะเจริญให้มีคนงานคนดีเจริญงอกงามขึ้นกับพากันพร้อมใจกันเจริญแล้วรีบเจริญซะจะไม่มีกายเข้าใจพร้อมมาอย่างนี้รู้สึกตนมาแก้ไขได้แล้วชั่วเราแก้ไขได้แล้วดีเราทำเจริญยิ่งยิ่งไปได้งานว่ากายทอดใจทอดทิ้งกายแล้วไม่มีทางแก้ไขเลยผลมันนั่นเรียกว่ากรรมผลของกายกับใจร่วมกันทำนั่นเรียกว่ากรรมกรรมไม่ไหนยิ่งเข้ามาสอดแสดงปรากฏกรรมนี่เป็นของมีพลังแสนยิ่งอย่างยิ่งไม่มีใครจะต้านทานห้ามปรามไม่ได้ไม่มีใครจะไปร้องขออ้อนวอนได้รู้กรรมให้ผลยุติธรรมอย่างยิ่งทำลงไปแล้วมากน้อยเท่าไรก็ได้ผลเท่าที่ตนทำนั่นแหละไม่เหมือนคนเรามีชีวิตอยู่คนเราที่มีกายกับจิตช่วงไว้อยู่นี้ปีนปอกหลอกลวงได้สารพัดทุกอย่างจะโกหกมายาได้นั้นนี่เอาเงินทองมาแก้ไขคงผิดอย่างนั้นคือมาจ้างทนายความก็ดีเรื่องมาให้ค่าไถ่ค่าถอนเข้าในผิดได้ฮะส่วนไปถึงตรงนั้นแล้วนี่เหนือใจแล้วไม่มีไม่มีต่างไม่มีทนายความไม่มีใครจะอ้อนวอนร้องขอได้และไม่ให้อภัยกันเสียด้วยไม่ถึงตอนนั้นนะมีอะไรก็ต้องกลมไปกลมมาเลยไม่มีการยกเว้นกรรมตอนนี้ไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีพี่มีน้องไม่มีญาติมีวงไม่มีครูมีอาจารย์เป็นเอกสิทธิ์ของมันคนเดียวมันไม่เรื่องหนาใครทั้งนั้นกรรมนี้ไม่เชื่อเป็นของมีกำลังกรรมไม่เชื่อแยกสัตว์ให้ไปเป็นต่างๆนานาอย่างเราทำคำชั่วเมื่อประการต่างๆมันจะแยกเราไม่ได้ไปเกิดในที่ชั่วถ้ากรรมที่เราทำดีมันจะแยกเราไปในทางที่ดีในทางที่ชั่วได้ที่ดีแล้วคนอื่นจะมาแยกไม่ได้สุขก็ทุกข์คนอื่นมาแยกไม่ได้กรรมก็ไม่เป็นคนแยก
มันยังไงแก้ตัวแล้วพัดเปลี่ยนกันไม่ได้ทั้งนั้นมันเป็นของน่ากลัวเป็นสิ่งที่เราจะพึงสังวรรีบทำเพื่อจะเมื่อยังมีชีวิตจะรู้สึกตัวเมื่อเราเกิดขึ้นมามาพบพุทธศาสนาซึ่งเป็นธรรมทั้งสองนี้เจ้าสอนให้เราละชั่วทำดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากโชคลาภอย่างยิ่งแต่หากเรามาลึกได้ถึงเรื่องนิมิตกรรมนิมิตคตินิมิตดังที่ว่ามันไม่มีทางแก้ไขแล้วเป็นสิ่งที่ควรน่าจะกลัวและพยายามแก้ไขตัวเท็จจึงจะมีสายโครงการรีบแก้ให้ไปป่านนี้ซะหมดเรื่องหมดราวเพราะเราจะต้องเวียนว่ายไปเกิดเพราะเหตุที่ผลกรรมนำให้ไปเกิดอยู่อย่างนี้ตลอดกาลถ้าเราแก้ไขได้ไปแล้วการเกิดการตายก็เรียกว่าสั้นเข้ามาเพื่อใกล้ที่จะสิ้นสุดลงไปเพราะฉะนั้นให้พากันศึกษาพิจารณาตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อที่จะบ่ายนะ

มีหูทิพย์ตาทิพย์ได้คล่องแคล่วเรียบร้อยทุกอย่างทุกประการคือฐานของท่านดีท่านชำนาญในการเข้าฌานจนถึงอัปปนาฌานแล้วออกจากอัปปนาฌานท่านจึงมาวิตก ในเรื่องที่ท่านอยากจะรู้วิตกแล้วท่านก็ไม่ได้ไปยึดในความวิตกนั้นอีกท่านจะต้องเอาจิตทั้งท่านมาไว้อีกเอกเทศตัวนึงอีกความรู้นั้นเนี่ยค่อยปรากฏมันจะค่อยชัดอันนี้เราพวกเราปฏิบัติทำฝึกหัดหายทำไม่ได้แต่มันก็เข้าไปตรงนั้นแหละไปได้ความรู้เช่นนั้นเหมือนกันคล้ายๆกับว่านอนแล้วฝันมันไม่แน่นอนจึงเราแน่นอนไม่ได้เพื่อนั่งอยู่ไม่นานไม่ควรเชื่อ ยังเครื่องเล่นมากมายเครื่องอยู่มากมายเพลินสนุกจะลืมตัวนี่รู้จักว่าเราอยู่ไหนล่ะจะไปเห็นเรื่องนั้นกันยินดีเพื่อเพลินสนุกอะไรอย่างนั้นอันนี้ความพิการบางของฌานมีเรื่องสมาธิความรู้ในการที่หัดสมาธิที่จะเปิดเดิมมากขึ้นไม่เท่านี้แปลกต่างอะไรกับธรรมดาธรรมดาเห็นรูปเป็นรูปธรรมดาเห็นเสียงเป็นเสียงธรรมดากลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ธรรมดาแต่ว่าความชัดมันเกิดขึ้นรูปสักตัวรูปรูปนี้เป็นอนิจจังทุกขังแน่นอนแท้จริงรูปนี้เป็นก้อนดินชัดๆรูปนี้สักตัวเป็นหุ่นรูปนี้ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นสภาวะหนึ่งเกิดดับจะเปลี่ยนแปลงไม่สนุกคนจะต้องไม่ชอบถ้าพิจารณาเห็นชัดตามจริงๆนี่นะเราใจนักเนี่ยนักการโน่นผลประโยชน์ที่มันจะปรากฏมันจะได้ตอนท้ายสุดท้ายหากมันเจ็บมันป่วยหากมันแตกสลายมันดับมันสูญเราพิจารณาแล้วเป็นอย่างนั้นแน่นอนจริงทุกสิ่งทุกประการจิตใจเราจะไม่ได้หวั่นหวั่นเรื่องฌานนั้นเป็นเพียงแนวให้เกิดอุบายคิดค้นต่อไปฉะนั้นเราพิจารณาทั้งเราพิจารณาพอเมื่อเกิดภาพขึ้นมาเห็นเราตัวเราเนี่ยเปื่อยเน่าเละตายหมดคือแสดงว่าตัวเรานี่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่เดินเหมือนนั้นนึกปัญญาไม่ถึงขนาดนั้นเห็นแล้วก็แล้วก็หนุกเพลินแล้วหน้าเกลียดเกลียดแล้วก็หน้าชอบใจก็ชอบใจเลยเลยไม่เดินต่อไปเพราะนั้นจะมาขายสมเพราะนั้นจึงได้แสดงทิ้งเรื่องเหล่าต่างจิตใจไปมุ่งมั่นในสิ่งไหนแล้วไปติดในสิ่งไหนอะไรก็ตามอย่าลืมอย่าลืมตัวผู้รู้แก้กันง่ายๆมันมีคนหนึ่งเป็นคนผู้รู้นั่นเองอาการของที่เราได้เห็นนั่นเรียกว่าเป็นอาการของจิตด้วยจิตอย่าไปลืมตัวต้นตอคือตัวจิตจึงให้ย้อนเข้ามาหาคุณเมื่อย้อนเข้ามาพวกนี้มันก็ถอนแล้วมันก็เดินต่อไปเพื่อมันจะเพ่งพิจารณาอื่นต่อไปนี่วิธีแก้กันง่าย

0: สนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลา
1: เมืองไทยเรามันเป็นเมืองพระเป็นเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนาแม้การนับถือจะไม่สมบูรณ์ตามแบบของพระพุทธศาสนาเท่าใดนักแต่ก็ยังมีคุณธรรมเป็นหลักคุ้มครองจิตใจเราไม่ทำอะไรในทางที่มันจะเกิดความเสียหายนอกจากคนที่ได้การศึกษาได้ปัญญาเช่นพวกโจรพวกผู้ร้ายพวกเหล่านี้มันเป็นพวกขาดการศึกษาปัญญาต่ำในความคิดต่ำแต่ว่าคนที่มีการศึกษามีปัญญาได้อบรมตนตามหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาก็จะไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ต่ำซามเพราะศาสนาส่งเสริมการยกระดับจิตใจคนให้สูงขึ้นไม่ได้ส่งเสริมการทำจิตใจให้ตกต่ำเราทั้งหลายที่มาวัดทุกวันอาทิตย์ก็มาเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงให้พ้นจากบาปจากอกุศลจะได้ดำรงชีวิตอยู่ในทางที่ถูกที่ชอบตามหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและตามหลักสัจธรรมที่จะนำตัวเราให้พ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันเราทั้งหลายที่ได้มาอยู่ทุกวันอาทิตย์ก็ย่อมจะเห็นผลของธรรมะที่เราได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันว่าธรรมะนี่เป็นสิ่งให้ประโยชน์อย่างแท้จริงสมกับบทที่เราสวดว่าท่านวิปปิกูผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองคือเห็นได้รู้ได้ด้วยตัวเองว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมะแล้วได้รับประโยชน์อย่างไรสภาพจิตใจเปลี่ยนไปอย่างไรความคิดความเห็นเปลี่ยนไปในสภาพอย่างไรเป็นเรื่องที่เรารู้เราเห็นด้วยตัวเราเองเป็นสิ่งที่ประจักษ์แก่ใจเรียกว่าปัจจัตตังปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิอันวินยูชนพึงเห็นได้ด้วยตัวเองคือเห็นได้ด้วยการปฏิบัติก็เมื่อเราได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราแล้วเรามีความสุขมีความสงบปราศจากข้อกังวลใจอันเป็นปัญหาให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนอันนี้เรารู้ชัดด้วยตัวของเราเองเห็นชัดด้วยตัวของเราเองและเมื่อเรารู้เห็นว่าธรรมะเป็นประโยชน์ก็แสวงหามากขึ้นอยากจะได้ธรรมะเอามาปฏิบัติให้มากขึ้นเรียกว่ามาเพิ่มกำลังใกล้กับหม้อแบตเตอรี่ที่มีแรงไฟอยู่แล้วแต่ว่าใช้ไปใช้ไปมันก็จะหมดจะสิ้นไปเราก็ต้องเอามาชาร์จแบตเตอรี่นั่นใหม่เพื่อให้มีกำลังไฟมากขึ้นหรือว่าเติมน้ำกรดลงไปเพื่อให้เป็นส่วนประกอบที่จะเกิดกำลังงานสำหรับเอาไปใช้กับรถที่เราเดินต่อไปฉันใดเรามาวัดทุกวันอาทิตย์ก็เท่ากับว่ามาเพิ่มกำลังใจให้แก่ตัวเราเองเพื่อให้เรามีกำลังใจมั่นคงในพระศาสนามีความจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะเป็นที่พึ่งทางใจของเราเราจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรก็จะได้เกิดสิ่งยับยั้งชั่งใจไม่คิดพูดทำอะไรในทางที่เป็นไปตามอารมณ์และสิ่งแวดล้อมชีวิตก็จะเป็นสุขสงบตามสมควรแก่ฐานะอันนี้คือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นก็มีจุดหมายอยู่ที่ความหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองในภาษาธรรมะท่านเรียกว่าวิมุตติวิมุตติเนี่ยแปลว่าความหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากเครื่องผูกมัดจิตใจให้เราตกเป็นทาสของมันคนเราโดยปกติ

0: ติทั่วไปนั้นจิตใจผูกมัดอยู่ด้วยสิ่งต่างๆโดยสิ่งที่เป็นวัตถุเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจบ้างสิ่งที่เป็นนามผูกมัดจิตใจบ้างว่าทำให้จิตใจของเราตกอยู่ในอำนาจของมันเมื่อจิตใจตกอยู่ในอำนาจของสิ่งเหล่านั้นเราก็ทำพูดคิดตามอำนาจความติดพันสิ่งนั้นเราก็มีปัญหามีความทุกข์มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นในทางหลักการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาต้องการแนะแนวทางให้เราเดินไปเพื่อพ้นจากสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าวิมุตติคือหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดไม่ต้องกลับมาทำสิ่งนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนต่อไปนี่คือจุดหมายที่เราต้องการคือความหลุดพ้นจากการผูกมัดจิตใจในสิ่งที่ทำให้เราต้องตกเป็นทาสและเรามีความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านั้นเราก็ดิ้นรนต่อสู้ด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าเราจะทำอะไรเช่นเราให้ทานก็ต้องมีจุดหมายอยู่ที่ความหลุดพ้นรักษาศีลก็เพื่อให้เกิดความหลุดพ้นเจริญภาวนาก็เพื่อให้เกิดความหลุดพ้นเรามาฟังธรรมก็เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและจะได้เอาไปช่วยเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความหลุดพ้นเราไปสอนธรรมะให้แก่คนอื่นก็มีจุดหมายเพื่อให้เกิดความหลุดพ้นไม่ได้สอนธรรมะเพราะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ในลาภวัตถุอันจะเกิดขึ้นจากการแสดงธรรมจิตใจต้องหลุดพ้นจากพันธะเหล่านั้นให้ทำที่บริสุทธิ์แก่ญาติโยมด้วยน้ำใจที่บริสุทธิ์คือไม่หวังอะไรเป็นเครื่องตอบแทนแม้ว่าเขาจะให้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องปล่อยได้จากการกระทำรับไปเพื่อใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์เป็นคุณแก่พระศาสนาต่อไปถ้าเราทำอย่างนี้ก็เรียกว่าทำเพื่อความหลุดพ้นในชีวิตประจำวันเราจะคิดอย่างอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ต้องมีความมุ่งหมายเป็นหลักประจำใจไว้ว่าเราคิดเพื่อให้เกิดความหลุดพ้นเราพูดเพื่อให้เกิดความหลุดพ้นเราจะทำอะไรก็เพื่อจะให้เกิดความหลุดพ้นให้เป็นภัยแก่ตัวเป็นอิสระเป็นเสรีภาพอย่างแท้จริงนี่แหละคือจุดหมายของการปฏิบัติตนในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหมั่นตรวจสอบตัวเราเองว่าเราได้หลุดพ้นไปจากเครื่องผูกมัดจิตใจอะไรบ้างให้สังเกตดูตัวเองว่าใจเรามันผูกมัดอยู่ได้เรื่องอะไรมีอะไรหมักหมุนอยู่ในจิตใจของเรามีอะไรเป็นเหตุให้เราต้องเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนอยู่ในชีวิตประจำวันเราก็ต้องพยายามที่จะทำตนให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นทีละน้อยทีละน้อยเหมือนกับตัวเขียดที่ติดเข้าไปในปากงูมันก็พยายามดิ้นรนเพื่อให้หลุดออกไปจากงูหรือเหมือนนกติดแล้วก็พยายามดิ้นรนเพื่อจะให้หลุดไปจากแล้วที่มันติดไว้แต่บางตัวก็หลุดไปได้บางตัวก็หลุดไปไม่ได้ในหมู่คนเรานี่ก็เหมือนกันบางคนก็หลุดพ้นไปแต่บางคนก็ดิ้นไม่หลุดเพราะว่าไม่รู้จักวิธีการดิ้นรนไม่มีศิลปะในการที่จะปลดปล่อยตนเองให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนยิ่งดิ้นยิ่งติดมัดเข้าเหมือนกับปลาติดเบ็ดราวคือว่าเบ็ดก็ผูกสายเชือกเป็นราวไปแขวนไว้ในน้ำปลาตัวใดว่ายมาติดเบ็ดแม้จะดิ้นรนสักเท่าใดก็ไม่หลุดก็ยิ่งดิ้นเบ็ดมันยิ่งมารวมตัวกันเข้ามัดปลาตัวนั้นให้ติดอยู่ไม่สามารถจะหลุดไปได้อย่างนี้เรียกว่าดิ้นไม่หลุดแต่ถ้าหากว่าคนเราใช้ปัญญา เพื่อจะดิ้นให้หลุดมันก็หลุดได้เหมือนกันการที่จะดิ้นรนให้หลุดพ้นไปจากสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องรู้จักโทษของสิ่งเหล่านั้นรู้จักคุณของสิ่งเหล่านั้นคือรู้ทั้งสองอย่างว่ามันให้คุณอย่างไรให้โทษอย่างไรมันอร่อยอย่างไรมันสร้างความทุกข์อย่างไรให้แก่ตัวเราเราจะได้นำมาเปรียบเทียบเป็นเครื่องพิจารณาว่าคุณกับโทษนี่อันไหนมากกว่ากันความทุกข์ความสุขนี่อันไหนมากกว่ากันจะได้เปรียบเทียบพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยปัญญาแห่งตนเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบเช่นนั้นเราก็จะมองเห็นว่าโทษมันเป็นอย่างไรประโยชน์มันเป็นอย่างไรประโยชน์กับโทษเนี่ยเมื่อเอามาขึ้นตาช่างตาเต็งดูแล้วก็เห็นว่าโทษมันหนักกว่าประโยชน์เมื่อมันหนักกว่าประโยชน์อย่างนั้นเราจะเอาไหว้ทำไมคือเอาไหว้ก็เหมือนกับว่าเอาหินมาวางไว้บนหัวของเราเราก็หนักอยู่กันทั้งหัวแตกตายไปตามๆกันเราไม่ควรจะทำอย่างนั้นผู้ฉลาดเมื่อเห็นว่าสิ่งใดมันเป็นโทษเป็นทุกข์ก็ควรจะปลดปล่อยสิ่งนั้นออกไปจากตัวซะไม่คิดในเรื่องนั้นไม่พูดในเรื่องนั้นไม่กระทำในเรื่องนั้นต่อไปผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าหลุดพ้นไปเปราะหนึ่งจากสิ่งนั้นเหมือนนกหลุดออกไปจากแล้วปลาหลุดออกไปจากเบ็ดได้มันก็เป็นอิสระเสรีสามารถจะมีชีวิตอยู่ในน้ำต่อไปเที่ยวแหวกว่ายตามกระแสน้ำต่อไปไม่ต้องติดเบ็ดต่อไปในชีวิตคนเราก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นทุกข์เป็นทุกข์เราก็เลือกสิ่งนั้นละสิ่งนั้นด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าทุกข์มันหนักกว่าประโยชน์คุณมันน้อยแต่ว่าทุกข์มันมากเราก็เลือกละสิ่งนั้นด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาความเป็นธาตุก็จะหายไปความเป็นไทยก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะเหตุการณ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องหมั่นพิจารณาภาษาธรรมะเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเนี่ยแปลว่าทำในใจโดยแยกขายทำในใจโดยแยกขายคือคิดอย่างแยกขายคิดอย่างรอบคอบในเรื่องที่เรานึกว่ามันจะให้ทุกข์ให้โทษแก่เราเราคิดไปก็จะต้องเห็นสิ่งเหล่านั้นตามที่มันเป็นจริงถ้าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นโทษจริงๆเป็นทุกข์จริงๆแต่ว่าคนเราละไม่ค่อยได้เพราะไม่ได้พิจารณาแล้วไม่ตั้งใจจะเลิกยังติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคนติดสิ่งเสพติดเนี่ยไม่ว่าจะติดบุหรี่ติดเหล้าติดกัญชาติดเฮโรอีนไม่ว่าติดอะไรเขาไม่ค่อยจะได้พิจารณาให้เห็นทุกข์เห็นทุกข์ความจริงทุกข์โทษมันก็อยู่ที่ตัวเขานั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ร่างกายของเขาอยู่ที่จิตใจของเขาแต่ว่าเขาไม่มองอย่างนั้นเขาชอบปล่อยใจไปตามอำนาจของความอยากเมื่อเกิดความอยากก็ต้องไปหามาบำบัดความอยากนั้นให้หายไปการบำบัดอย่างนั้นไม่ใช่เป็นการกระทำเพื่อความหลุดพ้นแต่เป็นการกระทำเพื่อให้จิตนิ่งกันไปทุกวันทุกเวลาและผลที่สุดก็ดิ้นไม่หลุดเพราะไม่เต็มใจจะดิ้นไม่คบหาคนที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจไม่รับคำสอนคำเตือนจากผู้ที่มีความเข้มแข็งเหล่านั้นเขาพยายามหลีกหนีไม่ก้าวข้ามผู้ที่จะเตือนให้สังเกตว่าเด็กๆของเราบางคนที่ประพฤติเสียหายเขาจะหลบหน้าพ่อแม่จะไม่สบตากับพ่อแม่เวลาเจอก็นั่งก้มหน้าไม่ค่อยมองหน้าคุณแม่คุณพ่ออาการเช่นนั้นเป็นเครื่องบอกอยู่ในตัวแม่ว่ามีอะไรซ่อนเร้นอยู่ในใจของเขาซึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจของเขานั้นต้องเป็นเรื่องลับเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องไม่มีประโยชน์จึงไม่อยากจะสบตาคุณแม่ไม่อยากจะพบหน้าคุณพ่อ ไม่อยากจะพบหน้าครูอาจารย์ที่คอยแนะนำพร่ำเตือนสั่งสอนอบรมหากคนเคยบวชเคยเรียนในพระศาสนาแล้วไปประพฤติสิ่งต่ำทรามไม่อยากจะพบอุปัชฌาย์อาจารย์เพราะมีความกลัวกลัวว่าจะถูกท่านดุท่านว่าไม่อดทนที่จะรับคำสอนคำเตือนไม่อดทนที่จะเอาไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขตนเองเขาสมัครใจที่จะอยู่ในครูนในตมต่อไปไม่สมัครใจที่จะอาบน้ำขัดถูด้วยสบู่บริสุทธิ์เพื่อให้ร่างกายสะอาดปราศจากพูดเหล่านั้นคนอย่างนี้เขาเรียกว่าช่วยไม่ได้ไม่ใช่พวกเวไนยสัตว์เวไนนี่หมายความว่าจูงไปได้เวไนเป็นพวกจูงไปได้หรือว่าพวกอาชาไนก็หมายความว่าฝึกได้หัดได้มาอาชาไนช่างอาชาไนครูอาชาไนคนก็เป็นอาชาไนเหมือนกันถ้าฝึกได้แต่ถ้าฝึกไม่ได้มันก็เป็นพวกที่ไม่ยินดีในการรับฝึกไม่ยินดีในการละไม่ยินดีในการเจริญในสิ่งถูกต้องก็ไม่มีทางที่จะพ้นไปจากความตกต่ำทางจิตใจเขาจะตกลงไปเรื่อยๆลงไปคนที่เขามาฟังธรรมวันอาทิตย์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าคนทำงานของเขาคนหนึ่งชอบดื่มสุราดื่มมากเสียด้วยดื่มจนตาบวมแล้วหน้าตาบวมบวมแล้วคนดื่มเหล้าเนี่ยถ้าว่าตาบวมหน้าบวมแก้มบวมนี่แสดงว่าเป็นโรคแล้วเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังถ้าเป็นถึงขนาดอย่างนั้นแล้วมีหวังว่าพญายมจะเชิญตัวไปให้ไปอยู่ในเมืองนรกต่อไปมันเป็นอย่างนั้นเขาก็ดื่มอย่างบางทีก็มาทำงานสายงานที่สั่งไว้ก็ไม่ได้ทำเพราะว่าไปเมากับเพื่อนแล้วมาบอกว่าแม่เพิ่งเลิกจากการดื่มมาเมื่อใกล้สว่างนี่เองแล้วก็มาทำงานเลยแสดงว่าดื่มกันตลอดคืนไปนั่งดื่มนั่งสนุกกับเพื่อนจนตลอดคืนแล้วก็มาทำงานจะทำงานได้อย่างไรเอาสมองที่ไหนมาทำงานเอาจิตใจที่ไหนมาทำงานถ้าอยู่ในสภาพอย่างนั้นแต่เขาบอกว่ามันก็แปลกเหมือนกันพอถึงแล้วดูเข้าพรรษาเนี่ยเขาหยุดได้ไม่ดื่มเลยตลอด3เดือนแต่ว่าพอวันออกพรรษาเนี่ยนัดเพื่อนไปเลี้ยงกันเป็นการใหญ่กลับไปสู่ภาวะเดิมต่อไปอย่างนี้เขาเรียกว่าดัดไม่ซื่อไอ้ของดัดไม่ซื่อเนี่ยมันก็คือขออภัยนะหางสุนัขนั่นเองหางสุนัขเนี่ยใครจะดัดให้ซื่อเท่าไหร่มันดัดไม่ได้มาดึงออกไปมันคู่กลับมาดึงออกไปมันก็ถึงกล้าเข้ามาเขาเรียกว่าดับไม่ซื่อจิตใจคนเราบางทีมันก็มีสภาพอย่างนั้นเป็นข้อเปรียบเทียบที่เห็นชัดเห็นง่ายว่าดับไม่ซื่อในฤดูการเข้าพรรษามันดึงออกไว้หน่อยด้วยความตั้งใจว่าจะไม่ดื่มแต่พอออกพรรษาดื่มต่อดื่มหนักเสียด้วยแล้วก็ดื่มไป9เดือนพอถึงเข้าพรรษาก็หยุดกันต่อไปอันนี้ร่างกายก็ทรุดโทรมอ่อนเพลียลงไปทุกวันทุกเวลาคิดว่าจะต้องให้ออกจากงานนะเพราะงานมันเสียเอาไว้ใหม่ไว้อย่างนี้คนเขาไม่คิดถึงตัวเองว่าเกิดมาเพื่ออะไรมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำเขานึกไม่ออกคิดไม่ได้มีแต่ว่าปล่อยใจไปตามความอยากที่ตนเคยอยากคนประเภทนี้เป็นคนใจอ่อนใจง่ายไม่มีความเข้มแข็งและไม่มีโอกาสจะเข้มแข็งเพราะเขาไม่เข้าหาผู้รู้ไม่ฟังคำสอนไม่เอาไปคิดไม่เอาไปปฏิบัติทางที่จะรื้อฟื้นสุขภาพทางจิตทางร่างกายให้คงคืนเป็นปกตินั้นยากเป็นทีเล่นว่าแต่ว่าเมื่อใดเขาได้เห็นทุกข์เห็นโทษของการกระทำเช่นนั้นแล้วก็สำนึกรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็วิ่งมาหาพระหาผู้รู้ แล้วบอกว่าให้ช่วยผมทีเถอะผมจะเลือกแล้วนี่ทางอย่างนี้มีทางพอเป็นไปได้พอจะเลือกได้แต่ถ้าหากว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วมันก็เลือกไม่ได้ออกไปก็ทำชั่วต่อไปจิตใจตกต่ำไม่เป็นผู้เป็นคนอันนี้คือความอ่อนแอในทางจิตใจและไม่ได้พบผู้ที่เข้มแข็งกว่ามีอำนาจจิตสูงกว่าเพื่อให้เลิกให้ละเขาก็ละเลิกไม่ได้อยู่ในครอบครัวแม่บ้านก็เป็นทุกข์ลูกทุกคนก็คอยเป็นทุกข์ผู้นั้นถ้าเป็นพ่อบ้านก็เรียกว่าทำหน้าที่พ่อบ้านไม่สมบูรณ์ไม่เรียบร้อยเพราะไม่ได้เสียสละเพื่อครอบครัวแต่ว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ในทางต่ำๆแสวงหาความสุขที่ไม่เจริญไม่ก้าวหน้าแก่ชีวิตเขาจะไปรอดไม่ได้อันนี้คือความเสื่อมเสียหายในชีวิตของคนบางคนก็เป็นตั้งแต่เป็นเด็กรุ่นแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่ก็ยังเลิกยังละไม่ได้แก่ชราแล้วก็ยังเลิกไม่ได้คราวหนึ่งได้พบคนแก่เป็นบำข้าราชการบำนาญถามว่าอายุเท่าไหร่ก็คนที่ไปด้วยก็บอกว่าอายุ75แล้วแต่ว่านั่งไปในรถน่ะเมาทั้งเลาะทั้งเนี่ยตลอดทางเลยไปทำบุญไปในงานศพญาติแต่ไปด้วยความเมาเอาผีไปด้วยไปเผาผีแล้วก็พาผีไปด้วยเออจะพาไปเผามันก็ค่อยยังชั่วแต่นี่ไม่ได้พาไปเผาอะไรไปเพิ่มกันไปอีกถ้ากลับไปนั่งรถมาด้วยกันหนักกว่าตอนเช้าบ่ายนี่หนักกว่าตอนเช้ากันไปอีกก็นึกลงอนิจจังอยู่ในใจว่าอนิจจังอนิจจาเกิดมาอย่างนี้แก่จนหัวหงอกควันหลุดแล้วมีลูกมีหลานนี่ลืมก็ไปด้วยซ้ำไปแต่ยังไม่ได้ลืมหูลืมตาไม่ได้มองเห็นพระไม่เห็นธรรมะไม่ได้นึกว่าชีวิตมันจะแก่จะเฒ่าลงไปทำไมมันเป็นอย่างนั้นถ้าศึกษาดูมูลฐานของชีวิตได้ดีแล้วก็จะพบว่าคนประเภทนี้เนี่ยเป็นคนประเภทที่ไม่มีความเชื่อในศาสนาไม่มีความเชื่อในศาสนาเมื่อไม่มีความเชื่อในศาสนาความคิดที่จะทำอะไรดีๆถูกถอกนั่นถูกๆนั่นมันก็หายไปมันไม่เกิดขึ้นในจิตใจความคิดจะละก็ไม่มีความคิดที่จะเจริญก็ไม่มีเพราะไม่เชื่อศาสนาไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นสรณะทางจิตใจจิตใจก็ห่างออกไปเรื่อยๆเพราะว่าทิฏฐิมันวิปลาสความคิดก็วิปลาสด้วยประการต่างๆจึงมีความตกต่ำไปอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องเสียหายไม่ใช่น้อยแล้วก็จะถ่ายทอดนิสัยเหล่านี้ไปถึงบุตรธิดาซึ่งเกิดมาเห็นภาพอย่างนั้นและภาพนั้นก็จงฝังอยู่ในจิตส่วนลึกของเขาเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาไอ้ส่วนนั้นมันก็ออกมาอีกแล้วใจไกลก็พูดว่าเออมันเหมือนพ่อมันเชียวเออมันเหมือนแม่มันเชียวเรียกว่าพ่อแม่ทำชั่วลูกก็ทำชั่วเหมือนพ่อแม่ถ้าเขาชมว่าเหมือนพ่อเหมือนแม่ในรูปนี้มันไม่ได้เรื่องอะไรเป็นคำชมที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่จะทำให้ชีวิตของเขาตกต่ำเรื่อยไปนี่มีตัวอย่างอย่างนี้อยู่สมไปในบ้านเมืองในสังคมลูกเราในปัจจุบันในอดีตมันก็มีอย่างนี้ดูตัวอย่างอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วเราก็ควรจะได้คิดว่าเองเรานี่ควรจะทำอย่างไรกับส่วนเหลือของชีวิตของเราขณะนี้เราจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามบางคนก็อยู่ในเรียกว่าปฐมวัยอายุประมาณ20ก็ไม่ถึง30 30ไปก็เรียกว่ามัชชิมวัย60ไปก็เรียกว่าปัจฉิมวัยวัยสุดท้ายคำว่าวัยนี่ก็แปลว่าเสื่อมปฐมวัยก็คือเสื่อมในตอนต้นมัชฌิมวัยก็คือเสื่อมในต่ำกลางปัจฉิมวัยก็คือเสื่อมในที่สุด เป็นความเสื่อมไวยะไวยะนี่เป็นภาษาบาลีแปลว่าความเสื่อมเราอยู่ในความเสื่อมขนาดไหนอยู่ในความเสื่อมชั้นต้นอยู่ในความเสื่อมชั้นกลางอยู่ในความเสื่อมชั้นสูงเมื่อเรารู้ว่าเรามีชีวิตมาผ่านความเสื่อมมาโดยลำดับจากปฐมวัยมาอยู่ในขั้นมัชฌิมวัยคนอยู่ในขั้นมัชฌิมวัยเป็นวัยของการปฏิบัติหน้าที่สร้างเนื้อสร้างตัวทำชีวิตให้เป็นคุณเป็นค่าแก่ตนแก่ครอบครัวตลอดจนถึงประเทศชาติอันนี้เรียกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติในวัยนั้นถ้าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติในวัยนั้นก็เรียกว่าเราพลาดไปจากจุดหมายที่ธรรมชาติให้ไว้กับเราธรรมชาติสร้างชีวิตให้แก่เราก็เพื่อให้เราทำหน้าที่ในปฐมวัยแบบหนึ่งในมัชฌิมวัยก็แบบหนึ่งและในปฐมวัยก็เป็นอีกแบบหนึ่งต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องถ้าดำรงชีวิตให้ถูกต้องตามหน้าที่ของวัยเช่นปฐมวัยก็อยู่ในวัยการศึกษาเล่าเรียนตั้งใจศึกษาตั้งใจเรียนให้มีความรู้ให้มีความสามารถให้มีหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องไปตั้งแต่เริ่มต้นสร้างฐานชีวิตให้มันคงด้วยสามสิ่งนี้คือความรู้ความสามารถและความประพฤติเราก็ผ่านวัยนี้ไปอย่างสวยสดงดงามพอมาถึงวัยกลางคนก็เริ่มต่อสู้กับชีวิตเพื่อต้องทำงานทำการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ในชีวิตของเราเราทุกคนมีหน้าที่ทั้งนั้นอย่าพูดว่าเป็นคนไม่มีหน้าที่ต้องนึกในใจว่าฉันมีหน้าที่จะต้องกระทำหน้าที่ก็คือธรรมะธรรมะก็คือหน้าที่เพราะฉะนั้นผู้กระทำหน้าที่ก็คือผู้ปฏิบัติธรรมผู้ละเลยหน้าที่ก็คือผู้ไม่ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าเดินอยู่ในทางถูกผู้ไม่ปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าเดินอยู่ในทางผิดอนาคตของชีวิตจะเป็นอย่างไรไม่ต้องบอกเราทั้งหลายก็รู้ว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราเดินผิดอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราเดินถูกอะไรก็จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราเป็นสิ่งที่เราพอจะมองเห็นได้ด้วยตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครบอกไม่ต้องให้ใครเล่ามันเป็นเรื่องรู้ได้เฉพาะคนอยู่ในตนแล้วอันนี้มีอยู่เมื่อเรารู้ว่าหน้าที่เราจะต้องกระทำก็ต้องทำหน้าที่นั้นหน้าที่ของมาคนเราเรียกว่ามันเป็นสากลเริ่มต้นก่อนหน้าที่แห่งความเป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นอันแรกเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำเป็นอันแรกคือหน้าที่ของความเป็นมนุษย์มนุษย์นั้นมีหน้าที่จะต้องทำอะไรหน้าที่ของมนุษย์คือต้องยกระดับจิตใจของเราให้สูงพ้นจากกิเลสประเภทต่างๆอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงก็ยกขึ้นไปขยับขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับเราเอาเยกเข้าไปยกรถค่อยเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนขึ้นไปให้มันได้ขนาดที่เราจะถอดล้อได้แต่เราไม่มีเครื่องยกไปยกเอาเองมันก็ไม่ได้จิตใจคนเรานี่ก็ต้องใช้เครื่องมายกเครื่องมายกก็คือศีลธรรมในศาสนาผู้ที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นนั้นเริ่มต้นก็ต้องมีศรัทธาคือมีความเชื่อมั่นคงในศาสนาที่เรานับถือเรานับถือพระพุทธศาสนาเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นคงในองค์พระพุทธเจ้าในองค์ธรรมในองค์พระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้า เราต้องมีความเชื่ออย่างมั่นคงในสิ่งทั้งสามประการนี้ไม่ง่อนเงื่อนคลอนแคลนถ้าเชื่อไม่มั่นคงก็เรียกว่าขาดกำลังขาดฐานเหมือนอาคารที่ฐานไม่ดีเมื่อฐานไม่ดีอาคารมันก็แตกร้าวชำรุดเสียหายผลที่สุดก็อยู่กันไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็เพราะว่ามันจะพังลงมาทับเราตายฐานมันไม่ดีในชีวิตมีก็เหมือนกัน ความเชื่อมั่นคงในพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นฐานแรกเป็นหินก้อนแรกที่เราวางลงไปเพื่อเป็นฐานรองรับชีวิตของเราแล้วก็เราเอาหินนั้นซ่อนลงไปทับลงไปให้แน่นหนามั่นคงไม่โยกโครงเรียกว่ามีศรัทธาไม่ง่อนเง่นคลอนเคลนในศาสดาในธรรมะในสาวกของพระองค์ที่เราเคารพสักการะบูชาคนที่มีศรัทธามั่นคงเช่นนั้นย่อมไม่หวั่นไหวไม่โยกโครงไปด้วยสิ่งใดๆสิ่งดีสิ่งงามก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นในชีวิตของผู้นั้นแต่ถ้าเราขาดศรัทธาความเชื่อต่อสิ่งตั้งสามประการนี้เสียแล้วสิ่งอื่นจะเกิดขึ้นมาก็ย่อมยากเพราะว่ารากฐานไม่มั่นคงอันอื่นจะเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้ได้ก็ไม่ดีไม่ถูกไม่ชอบไม่ควรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากอยากขอย้ำให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจไว้ว่าเราจะต้องมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีความเชื่อเพียงสามอย่างนี้เท่านั้นไม่กวัดแกว่งไม่ไปเชื่อเชื่อสิ่งอื่นนับถือสิ่งอื่นเพราะถ้าเราไปเชื่อสิ่งอื่นไปนับถือสิ่งอื่นก็แสดงว่าเราไม่มั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ไว้ใจในสิ่งทั้งสามประการนี้แล้วไปเอาสิ่งอื่นมาช่วยเขาอีกช่วยเขาอีกอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มั่นคงแล้วความเชื่อที่ไปเอาของอื่นมาช่วยนั้นมันก็ไม่ใช่ของดีๆอะไรเป็นความงมงายหลงไหลเข้าใจผิดในเรื่องอะไรต่างๆทำให้จิตใจของผู้นั้นโยกคลอนไม่มั่นคงในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไฝ่เสไปด้วยประการต่างๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญประการต้นเรียกว่าศรัทธาไว้ในเรื่องนี้นอกจากมีความศรัทธามั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะต้องมีศรัทธาให้มั่นอีกอันนึงคือให้มั่นว่าชีวิตขึ้นอยู่กับการกระทำชีวิตขึ้นอยู่กับการกระทำการกระทำนั้นภาษาธรรมะเรียกว่ากรรมกรรมคือการกระทำที่มีเจตนามีความตั้งใจเราทำอะไรด้วยความตั้งใจเรียกว่าเป็นกรรมเมื่อเป็นกรรมก็ต้องมีวิบากคือผลแห่งกรรมนั้นเกิดขึ้นผลกรรมนั้นมันเกิดขึ้นแก่คนผู้กระทำไม่ได้เกิดขึ้นแก่คนอื่นแต่ว่าเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้กระทำนั่นก่อนแล้วมันก็ส่งผลกระเทือนไปถึงบุคคลอื่นด้วยเช่นพ่อบ้านกระทำกรรมไม่ดีผลกรรมไม่ดีนั่นเกิดขึ้นแก่พ่อบ้านก่อนแล้วก็ส่งผลไปถึงแม่บ้านส่งผลไปถึงบุตรหญิงชายซึ่งอยู่ภายในบ้านส่งผลไปถึงคนชายส่งผลไปถึงคนบ้านใกล้เรือนเคียงให้ได้รับความกระทบกระเทือนต่อกันต่อไปแต่เริ่มต้นมันเกิดขึ้นแก่ตัวบุคคลนั่นก่อนแล้วก็ส่งผลกระท้อนออกไปเป็นวงออกไปเท่าที่แรงกรรมนั้นจะส่งไปได้นี่มันกระเทือนไปอย่างนี้เช่นกรรมที่ทหารรัสเซียยิงเรือบินเกาหลีตกเนี่ยมันกระเทือนไปทั้งลูกชาวลูกทั้งหลายได้รับกระเทือนจากกิจกรรมส่วนนี้แล้วก็มีความเศร้าสลดใจมีความเสียใจในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันกระทบกระเทือนไปอย่างนี้ผลกรรมนี้มันกว้างออกไปสุดแล้วแต่แรงกรรมที่ตนกระทำชีวิตของคนเรานี่ขึ้นอยู่กับการสร้างสมกรรมของเราเองเราสะสมในส่วนใดเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราสะสมในส่วนชั่วเราก็เป็นคนชั่วถ้าเราสะสมในส่วนดีงามเราก็เป็นคนดีคนงามความเจริญก้าวหน้าก็เกิดขึ้นแก่ตัวของเราให้เชื่อมั่นในหลักนี้ไว้อย่าไปเชื่อดาวเชื่อดวงเชื่อโชคชะตาราศีอย่าไปเชื่อว่าสิ่งนั้นจะดลบันดาลให้ตนเป็นอย่างนั้นให้ตนเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปเที่ยวกราบไหว้วิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวซึ่งไม่ใช่วิสัยของพุทธบริษัทที่จะพึงกระทำเช่นนั้นพ พุทธบริษัทต้องเป็นผู้รู้ถูกต้องต้องเป็นผู้ตื่นตัวต้องเป็นผู้ที่เบิกบานแจ่มใสอยู่ในคุณของพระพุทธเจ้าคุณก็ทำพระสงฆ์ไม่ไปเที่ยวหาสิ่งอื่นมารองรับความเชื่อของเราไม่ไปไหว้สิ่งอื่นไม่ไปขอสิ่งอื่นแต่เราจะพึ่งองค์พระพุทธเจ้าองค์ธรรมองค์สงฆ์สามองค์นี้เท่านั้นแล้วการกระทำก็จะมั่นคงขึ้นจะทำอะไรก็ต้องคิดในรอบคอบจะพูดอะไรก็ต้องให้รอบคอบจะทำอะไรก็ต้องให้รอบคอบจะไปไหนจะเกี่ยวข้องกับใครก็ต้องให้รอบคอบในเรื่องนั้นๆอย่าเป็นคนรับง่ายเกินไปอย่าเชื่อง่ายเกินไปอย่าทำอะไรแบบง่ายๆแต่ต้องยับยั้งชั่งใจก่อนจะทำอะไรก็คิดแค่ก่อนว่ามันถูกหรือผิดมันดีหรือชั่วมันจะเสื่อมหรือจะเจริญมันจะให้ความทุกข์หรือว่าจะให้ความสุขแก่เราต้องคิดอย่างรอบคอบอย่างนั้นถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบเราก็จะไม่ตกหลุมพรางของสิ่งเยื่อยุมีประการต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายในโลกนี้มันยุคนให้หลงไหลมัวเมาประมาทลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็กระทำอะไรลงไปด้วยความเข้าใจผิดอย่างนั้นมีบ่อยๆเพราะนั้นจึงต้องคิดต้องกรองไอ้ความคิดนี่มันจะเกิดขึ้นจากหลักการที่ว่าเราเชื่อมั่นว่าดีชั่วสุขทุกข์เสื่อมเจริญเกิดจากการกระทำของเราเองไม่ได้เกิดขึ้นจากอำนาจอะไรอะไรทั้งหมดให้เราเชื่อตามแบบชาวพุทธว่าไม่มีอำนาจอะไรยิ่งใหญ่กว่าอำนาจของกรรมคือการกระทำของเราเองอะไรอะไรมันจะเกิดก็เพราะตัวเราเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสุทธิอสุทธิปัจจัตตังนานโยอันยังมีโทษทีความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตนผู้อื่นจะทำให้ใครบริสุทธิ์หรือเศร้าหมองไม่ได้เขาใส่ความนี่มันทำให้เราดีชั่วเศร้าหมองก็ไม่ได้ชั่วก็ไม่ได้มันเป็นไปตามปัจจัยที่เขาว่าไปตามนั้นเองแต่เนื้อแท้เราไม่ได้เป็นตามนั้นแต่เราอาจจะถูกจับไปก็ได้แต่ว่าจิตใจเรามันไม่ได้เศร้าหมองไม่ได้เสียหายเพราะสิ่งนั้นถ้าเราเข้าใจถูกต้องแต่ถ้าไม่เข้าใจถูกต้องก็ไปนั่งกลุ้มใจอยู่เหมือนกันนั่นก็คือความผิดพลาดของเราคิดผิดน่ะพอเราคิดผิดมันก็เป็นทุกข์คิดถูกมันก็เป็นสุขอ่ะคิดให้เจริญเราก็เจริญคิดให้ก้าวหน้าเราก็ต้องก้าวหน้าคิดอะไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นมันเป็นไปตามอำนาจแห่งการคิดการพูดการกระทำซึ่งเรียกว่าเป็นกรรมของเราเรามักจะพูดว่ากรรมแต่ไหนนี่พูดถูกต้องเวลามีอะไรขึ้นก็พูดว่าเออกรรมแท้ๆนะพูดถูกว่ากรรมแท้ๆแต่ว่าไม่ได้เอาไปคิดให้ละเอียดว่ามันกรรมของใครเกิดจากอะไรเวลาเกิดขึ้นแล้วไม่ยอมรับว่าตัวทำกลับไปโทษว่าอันนั้นอันนี้ทำให้เราเป็นอย่างนั้นให้เราเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็เสียหายเคยพบคนบางคนบอกว่าทำไมคุณจึงทำอย่างนี้มันเดินจะตาผมมันเป็นอย่างนี้อ่ะหาว่าเกิดมาเป็นอย่างนี้อันนี้คือความเข้าใจผิดไม่ใช่ดวงจะตาบงการให้เป็นอย่างนั้นแต่เนื่องจากการคบหาสมาคมสิ่งแวดล้อมการได้รับอบรมบ่มนิสัยในรูปอย่างใดมันก็เป็นไปในรูปอย่างนั้นเด็กเกิดมาใหม่ก็ยังเรียบร้อยบริสุทธิ์สะอาดแต่ไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างใดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สามมันก็สามไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเด็กนั่นก็ดีไปมันเป็นไปตามสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการกระทำด้วยอำนาจสิ่งยั่วยุอย่างเหล่านั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนข้างเคียงก็เรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมของเด็กคนนั้นสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นไปในทางเสื่อมก็เสื่อมเป็นไปในทางเจริญก็เกิดความเจริญมันเป็นไปตามกฎแห่งการกระทำทั้งนั้นไม่ได้เป็นไปในรูปอย่างอื่นถ้าเราเชื่อมั่นอยู่ในหลักอันนี้เราก็จะเกิดความละอายบาป เกิดความกลัวบาปความละอายบาปความกลัวบาปนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นโลกปาลธรรมโลกปาลธรรมแปลว่าธรรมรักษาลูกธรรมคุ้มครองลูกโลกในที่นี้ก็คือคนนั่นแหละไม่ใช่ลูกกลมกลมป้อมป้อมไม่ใช่แต่หมายถึงคนแต่ละคนนี่เป็นลูกหนึ่งลูกหนึ่งถ้าว่ามีธรรมะสี่สองประการนี้เป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจก็เรียกว่ามีโลกปาลธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาตอนยุคพระพุทธเจ้าเกิดนั้นชาวอินเดียก็เชื่อในเทพเจ้าหลายองค์ต่างๆนานาทำหน้าที่กันตามเรื่องแล้วก็มีเท่าลูกกบาลสี่ตนรักษาลูกเท่าวิรุณหกวิรุณปักเท่ากูเวนเท่าอะไรสี่ท่านเนี่ยรักษาลูกเลยทิศทั้งสี่ให้อยู่เย็นเป็นสุขคนก็ไปไหว้เทพเจ้าเหล่านั้นให้ช่วยคุ้มครองรักษาพอพระพุทธเจ้ากัสสรูปธรรมะในโลกแล้วพระองค์ก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เทพเจ้าสี่องค์รักษาคุ้มครองเราแต่ว่าเราจะต้องคุ้มครองตัวเราเองการคุ้มครองตัวเราเองก็ต้องจักพฤติธรรมสร้างธรรมะเป็นรั้วเป็นเกราะป้องกันตนไม่ให้เกิดภัยอันตรายขึ้นแก่ตนแล้วก็ธรรมะที่จะคุ้มครองตนนั้นไม่มากไม่หมายอะไรมีเพียงสองเรื่องเท่านั้นถ้าเรามีไว้คุ้มครองแล้วเราก็จะปลอดภัยแล้วพระองค์ก็บอกว่าทำสองประการนั้นคืออะไรคือหนึ่งหิริความละอายแก่ใจสองอดตับปะความกลัวต่อผลอันจะเกิดขึ้นแก่ตนเพราะการกระทำนั้นเรียกว่าหิริอดตับปะความละอายกับความกลัวนี่เป็นซึ่งคุ้มครองรักษาชีวิตทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงให้ปลอดภัยด้วยประการต่างๆเราก็ต้องหันมาพึ่งธรรมะนี่เรียกว่าพึ่งพระธรรมก็คือธรรมะสองข้อนี้เอามาพึ่งท่านเป็นคนให้ละอายต่อการกระทำชั่วให้เป็นคนละอายต่อการกระทำความชั่วเรียกว่าหิริหิรินั่นมันหมายถึงความละอายที่ไม่กล้ากระทำความชั่วทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งคนบางคนที่แจ้งไม่กล้าทำแต่ว่าที่ลับทำถ้าทำในที่ลับก็เรียกว่าไม่มีหิริที่แจ้งไม่กล้าทำก็ไม่เรียกว่ามีที่เขาเรียกว่าเป็นคนกระดากกระดากอายไม่กล้ากระทำต่อหน้าคนแต่พอรับหลังคนแล้วทำสบายใจเฉิบไปเลยทีเดียวอย่างนี้ไม่เรียกว่าหิริคนมีหิรินั้นต่อหน้าก็ทำไม่ได้รับหลังคนก็ทำไม่ได้เพราะมีหลักประจำใจว่าที่รับไม่มีในโลกที่รับไม่มีในโลกเรื่องที่ลับไม่มีในโลกให้รู้ไว้อย่างนี้เราจะทำอะไรอย่านึกว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นก็เราเองรู้เห็นอยู่เป็นคนแรกแล้วนะแล้วการที่จะเกิดความทุกข์หรือเกิดความสุขน่ะไม่เกี่ยวกับการรู้เห็นของคนอื่นแต่มันเกี่ยวกับการกระทำของเราเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อมาคิดได้อย่างนี้ก็เกิดความละอายในการที่จะทำอะไรลงไปและอายที่จะไปทำชั่วคนไทยเราสมัยก่อนยังละอายกันอยู่และอายที่จะไปเล่นการพนันและอายที่จะไปดื่มเหล้าและอายที่จะไปประพฤติสิ่งเหลวไหลละอายแต่เดี๋ยวนี้ขอไปเรียกว่าหน้ามันชาไม่ค่อยละอายกันต่อใดแล้วสมัยก่อนคนดื่มเหล้านี่ต้องแอบดื่มแอบดื่มละอายละอายกระดากแอบดื่มคือปุ๊บดื่มรีบไปเลยกลัวใครจะเห็นยังละอายเดี๋ยวนี้นั่งดื่มชื่อสบายใจดื่มในร้านสบายใจเลยไม่ละอายแล้วนี่เรียกว่าไม่มีหิริแล้วเพราะว่าดื่มได้ทุกเวลาเช้าสายบ่ายเย็นดื่มได้ในรถไฟก็ดื่มได้ในรถยนต์ก็ดื่มได้ต่อหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าก็ยังดื่มได้ดื่มเฉยๆชาไปเสียหมดแล้วเรียกว่าไม่ละอายแล้วนี่คือความเสื่อมโทรมทางจิต ใจของคนเราในยุคปัจจุบันนี้จนหมดความละอายพูดตามภาษาชาวบ้านหมดอย่างอายไอ้อย่างที่จะให้เกิดความละอายนั้นมันหายหมดไปจากหน้าตาจากเนื้อจากหนังแล้วก็ทำอะไรได้ตามชอบใจเป็นอย่างนี้สมัยก่อนนั้นเขาละอายไม่กล้าจะทำอะไรในเรื่องที่เป็นความชั่วความเสียคนตกเบ็ดอยู่พอเห็นพระเดินมาวางกันเบ็ดแล้วทำยืนเฉยนี่ก็เรียกว่ากระดาษกระดาษเห็นพระมาก็กระดาษไม่อยากตกเบ็ดพอพระไปแล้วตกต่อไปนี่เรียกว่าไม่ละอายถ้าละอายก็ไม่ทำเรื่องนั้นต่อไปเพราะว่าละอายแก่ใจตนเองมีความรู้สึกเกิดขึ้นในใจว่าสิ่งนี้ไม่เหมาะสิ่งนี้ไม่ควรแก่เรานึกถึงชาตินึกถึงสกุลนึกถึงความรู้นึกถึงศักดิ์ศรีก็ไม่กล้าทำเช่นนึกว่าเราเป็นคนเกิดในสกุลที่เขาสมมติว่าเป็นสกุลสูงเราจะไปทำอย่างนั้นมันไม่สมควรแก่เราก็เกิดความละอายใจเราเป็นคนมีความรู้เป็นบัณฑิตในวิชาใดวิชาหนึ่งก็ตามเราละอายเพราะว่าเราเป็นบัณฑิตถ้าเราไปทำอย่างนั้นความเป็นบัณฑิตมันจะหายไปเลยไม่กล้าทำเราอยู่ในตำแหน่งสูงเช่นเป็นหัวหน้าคนหัวหน้าแผนกหัวหน้ากองหัวหน้ากรมหัวหน้ากระทรวงมันหัวชั้นหัวหน้าทั้งนั้นถ้าเป็นหัวหน้าเนี่ยจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้มันจะเป็นตัวอย่างแก่ลูกน้องจะเสียการปกครองจะเสียวินัยที่เขาเรียกว่าดิสซิปลินอะไรนะมันเสียไปมันไม่บอกที่จะทำเช่นนั้นแล้วก็ละอายเลยไม่กระทำว่าเด็กๆจำภาพอยู่ติดตาผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมีงานฉลองฉลองบ้านฉลองเมืองหรือย้ายเมืองเมื่อก่อนเมืองมันอยู่ที่หนึ่งย้ายมาตั้งที่หนึ่งก็มีงานฉลองมีการเลี้ยงมีอะไรกันก็มีกำนันคนหนึ่งท่านผู้ว่าก็เรียกมาถึงก็ยื่นแก้วให้แก้วเหล้าให้แก่ให้กำนันคนนั้นกำนันคนนั้นแกยกมือไหว้ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าผมดื่มไม่ได้ครับทำไมดื่มไม่ได้ใครๆก็ดื่มได้ทั้งนั้นผมถือศีลกระผมบอกให้จะถือศีลดื่มไม่ได้ท่านผู้ว่าก็เออดีกำนันเป็นคนมีศีลบ้างเมืองมันจะได้สงบเรียบร้อยแต่ว่าท่านผู้ว่าก็ดื่มเหมือนกันแต่ว่าดื่มในสังคมความจริงท่านก็ไม่ได้เป็นคนขี้เมาอะไรแล้วเรียบร้อยนะการเป็นอยู่ในบ้านเมืองก็เรียบร้อยอยู่น้ำอยู่เมืองพัทลุงนานกว่าใครๆเนี่ยบ้านเมืองสงบเรียบร้อยดีกำนันคนนั้นไม่ดื่มเพราะเป็นคนมีศีลละอายว่าเรามันเป็นคนมีศีลถือศีลรับศีลแล้วจะไปดื่มของเมานั้นย่อมไม่สมควรอย่างนี้เรียกว่าละอายแก่ใจตัวเองไม่กล้ากระทำเช่นนั้นหรือว่านึกถึงว่าเราเป็นพุทธบริษัทถ้าเราจะไปทำสิ่งที่เป็นความชั่วไปเล่นการพนันไปดื่มเหล้าไปเที่ยวกลางคืนไปเดินตามหลังคนชั่วประพฤติตนในทางเสียหายไม่ว่าเรื่องใดละอายไม่จะทำสิ่งนั้นได้ก็เรียกว่าเป็นคนมีหิริประจำจิตใจหิริมีจะคุ้มครองคนนั้นไม่ให้ตกต่ำในชีวิตในการงานในการเป็นการอยู่มันคุ้มครองไว้ได้นอกจากหิริแล้วก็ยังกลัวต่อไปกลัวต่อผลที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเพราะมีความเชื่อมั่นอยู่ในใจว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราหนีจากผลที่เราจะทำไว้ไม่ได้เป็นอันขาดใครทำอย่างใดต้องได้รับผลอย่างนั้นเลยกลัวกลัวบาปที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นเพราะเมื่อทำแล้วมันไม่ไปไหนมันจะตกบนกระบาลของเราเลยไม่กล้ากระทำเรียกว่ามีอุตตะถ้ามีหิริมีโอดตับป่าประจำจิตใจนี่ปลอดภัยสิ่งนั้นคุ้มครองรักษาเราธรรมะรักษาเราเพราะเรารักษาธรรมะเมื่อเรารักษาธรรมะธรรมะก็รักษาเราแต่ถ้าเราไม่รักษาธรรมะ อย่าหวังเลยว่าธรรมะจะมารักษาเราเวลานี้เราไม่ค่อยเอาธรรมะมารักษาแต่เราไปเอาอะไรอะไรซึ่งไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการประพฤติธรรมเอาอำนาจเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชโดยความสมมุติว่าให้มาช่วยตนให้พ้นภัยแต่ไม่ช่วยตัวเองไม่หัดว่ายน้ำคอยแต่จะให้คนอื่นช่วยเวลาตกน้ำแล้วมันตกเวลาไม่มีคนช่วยแล้วจะเป็นอย่างไรมีหวังตายร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เราไม่ได้ช่วยตัวเองพระพุทธเจ้าสอนให้ช่วยตัวเองให้พึ่งตัวเองและช่วยตัวเองพึ่งตัวเองด้วยการประพฤติธรรมไม่ให้ไปเที่ยววิ่งบนขอร้องบนบานศาลกล่าวไหว้เจ้าไหว้ผีหรือทำอะไรอะไรเพื่อให้ช่วยตนอย่างนั้นผิดหลักการทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้ช่วยตัวเองพึ่งตัวเองด้วยการประพฤติธรรมเมื่อเราประพฤติธรรมธรรมะก็คุ้มครองเราทันทีรักษาเราทันทีให้เราอยู่รอดปลอดภัยจากการตกต่ำทางจิตใจอันนี้เป็นเรื่องสำคัญขอฝากให้ญาติโยมทั้งหลายได้นำไปพิจารณาเพื่อจะได้ไม่หลงไหลกับคำเชิญชวนโฆษณาซึ่งมีมากน่าเล่นนี่ก็ต้องมีกันอีกแหละโฆษณาให้ไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นของวิเศษที่โน่นเรื่องแต่เป็นเรื่องของคนหาสตางค์จากพวกปัญญาอ่อนทั้งนั้นเรามันไม่ใช่คนปัญญาอ่อนอย่าไปเป็นเหยื่อของพวกคนเหล่านั้นจึงจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องดังได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี
1: ้คนใดที่ทำใจให้สงบรวมมาได้โมกขันติมา

ถ้าหาอยู่คงที่สงบอยู่คงที่แล้วไม่ไปเที่ยวไม่ไปถูกบ่วงบ่วงคือกามคุณธาตุรูปเสียงกลิ่นรสสัทธะเป็นบ่วงของใจกามคุณธาตุนี้นั่งดักใจไว้รอบด้านรอบผากถ้ากระดิกตัวเข้าไปก็ต้องถูกถ้ามันกระดิกตัวแล้วอยู่พื้นที่ไม่เป็นไรคิดเที่ยวไปกลายเองเขาไปถูกดวงของมันท่านเป็นคนไม่สำรวมใจได้จะพ้นจากดวงของมันเราหาได้รู้สึกไหมว่าเขาดักดวงเราเราเที่ยวสนุกสนานไปไปคนเดียว ใจเป็นของมีตนมีตัวก็จริงหมดถ้าหากว่าเรากำหนดรู้เท่ารู้เรื่องของใจแล้วใจต้องเป็นตนมีตัวแท้ใจมีที่จุดที่หมายเครื่องหมายของใจคืออารมณ์อารมณ์มันไปติดในอารมณ์นั้นนั่นแหละจุดหมายของใจแต่ไม่ใช่จุดหมายที่เอามันจุดหมายนั้นเรียกว่าถ้าใจไม่มีอารมณ์ไม่มีตัวหมายความไม่มีตัวถ้าจุดหมายที่เอาจุดหมายที่ตั้งมั่นคือจุดหมายที่นิมิตของสมาธิเรากำหนดตรงไหนละมันตรงนั้นมันถนัดในใจของเรา

ในเครื่องหมายของนิมิตภาวนาเนี่ยนิมิตว่าที่ถ้ามีนิมิตนั้นเป็นเครื่องหมายว่านั่นแหละจุดหมายของใจไม่ใช่เครื่องหมายส่งออกไปเพราะเหตุที่มันไม่อยู่นั่นแหละมันไม่ค่อยส่งไปส่งไปมันค่อยมีจุดหมายใจของเราต้องเป็นอย่างนั้นอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องมีเครื่องอยู่เรื่องต้นเราหัดภาวนาทำสมาธิพุทโธพุทโธรู้ว่าอนาปานสติจิตไม่อยู่จิตอยู่ในจุดเดียวเมื่อแม่อยู่ในอารมณ์นั้นเรียกว่าจุดหมายของสมาธินิมิตของสมาธิ ถ้าหากว่าเรามีปัญญาอุบายสามารถที่จะจับเอาจุดหมายเข้าไปในคนนั้นอีกต้องย้อนเข้ามาหาผู้คิดผู้นึกผู้รู้สึกผู้ว่าผู้โทจากตัวนั้นแล้วทิ้งผู้โทหรืออนาปานสติเป็นจุดหมายของสมาธิทำสมาธิหากมีนั่นมันบอกใครไม่ได้นี่รู้ด้วยตนเองจุดหมายของสมาธิหากรู้ด้วยตนเองเรียกว่าสมาธินิดนั่นแหละเครื่องอยู่

ม่ไปไหนจิตนี้เป็นของมีตัวมันต้องเที่ยวไปไกลได้คือเที่ยวไปอารมณ์ไปกินอารมณ์คือไปสมาคมคือไปยึดอารมณ์เที่ยวไปชมกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไปชมรูปนั่นแหละมันมีตัวมันก็ไปชมกลิ่นมันมีตัวมันก็ไปชมเสียงรสโผฏฐัพพะอารมณ์ต่างๆมันมีตัวมันก็ไปชมไปกลิ่นเพื่อไปสวยมันไม่เอาเลยนั่นพระพุทธเจ้าท่านเทศนาเทวดาท่านบอกภิกษุองค์เรียกว่าไปขโมยของเขาภิกษุองค์หนึ่งเอาดอกไม้มาดมกลิ่นหอมเคยชอบใจติดเทวดาบอกว่าท่านไปรักเขามานี่ดอกไม้ท่านไปรักเขามาข้าท่านบอกว่าไม่ได้รักเขาเด็ดมาให้นั่นก็รักเขาสิรักกลิ่นของเขาเองทางหลังเทวดาว่าอย่างนี้ลูกก็ไปรักเขามาไม่มีในที่นี้ต่อไปเอาอื่นเข้ามาไปรักมาชอบมาชมมายินดีพอใจเสียงก็ไปรักเอามาไปขโมยเอามาเขาก็ครับรับ

ล้วมันจะขี้ขโมยเข้ามาทั้งนั้นเขาไม่รู้เรื่องเลยถ้าหากเป็นขี้ขโมยอยู่เขาเรียกว่าชิ้นไม่บริสุทธิ์มาเทศเขาไม่เต็มไปต้องให้เป็นผู้มีชิ้นบริสุทธิ์เท่านั้นสมาธิเขาจะเริ่มงานยังก็งามขึ้นมาอันนี้แต่ศีลเบื้องต้นเขาไม่บริสุทธิ์แล้วที่ไหนมันจะเป็นสมาธิมันจะเจริญปัญญาได้ศีลมันเป็นของละเอียดนักสิ่งของสมัยของเขาเป็นวัตถุนี่เป็นวัตถุส่วนสิ้นข้อแรกเรียกว่าฆ่าคนอื่นในชัดอื่นนี่เรียกว่าเป็นวัตถุแต่พระองค์ให้ฆ่าซึ่งได้เป็นภัยอันตรายเมื่อหัดทำสมาธิภาวนาเป็นภัยอันตรายแก่สมาธิต้องฆ่าให้หมดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันปรากฏที่ใจชำระมันหมด

ขียนข้อ3ข้อ4ข้อ5ก็เช่นเดียวกันกามเมธมิจฉาจารประพฤติผิดในกามไม่ต้องประพฤติผิดล่วงละเมิดทางกายในทางใจล่วงละเมิดทางใจ เกิดความพอใจรักใคร่ยินดีเกิดขึ้นเมื่อไรประพฤติผิดแล้วประพฤติผิดด้วยใจโกหกพูดเท็จพูดคำหยาบพูดล่อลวงเมื่อประการต่างๆเมื่อหลอกลวงล่อลวงตนเองเมื่อจะทำไม่ทำว่าจะเอาไม่เอาว่าจะทิ้งไม่ทิ้งเมื่อจะละไม่ละคิดถึงข้อที่4ข้อที่5สุราคุ้มเมาเมาในที่นี้ก็ได้เมาแต่เรื่องสุราเมาตลอดทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพลิดเพลินเมาในทั่วไปจะไปเชื่อคิดถึงข้อ5ความเมาคือความเพลิดเพลินความเมาคือความยินดีใจความดีใจหรือเสียใจมันติดอยู่ในอารมณ์อันใดละถอนไม่ได้มันเรียกว่าเมาในข้อเดียวคือข้อที่หนึ่งพระองค์สอนให้ละสอนให้ขาดให้ทิ้งขาดว่าจะอยู่เป็นสุขสบาย

รายพระองค์สอนให้ฆ่าโดยวิธีนี้ไม่ได้ฆ่าด้วยสัตว์อาวุธใช้อาวุธคือปัญญาเมื่อไม่ได้ทำลายสิ่งของ

ธรรมังเอกาจลังสายังคุหาสยังจิตมันเที่ยวร่อนไปผู้เดียวไม่มีขอบเขตแต่มันกลับมานอนอยู่ในกายอันนี้คือคุหาสยังถ้าหากใครสังวรจิตได้คนนั้นจะพ้นจากวงของมารนิรมารไม่ได้มีที่อื่นไกลหรอกมือตัวในตัวของเราเองถ้าออกจากตัวไปก็ไปถูกเรื่องมาถ้าหาก็อยู่คงที่ก็พ้นจากอันตรายไม่ได้มีภัยเราเป็นกรรมฐานควรที่จะคิดถ้าหากนิ่งนอนใจ

เดือนหน้าปีหน้าก็ไม่ทราบว่ามันจะอยู่ได้อย่างนี้หรือไม่ไม่ทราบจะได้ยินอย่างนี้หรือไม่มีเวลาที่เราได้สบพบเห็นจงตั้งใจทำสมาธิภาวนารักษาความสงบอบรมให้เข้าถึงเอกภพลมทั้งลมอัตตาลมเอกภพจิตให้ลมปัจจุบันลมปัจจุบันละมัดเรื่องไม่มีอะไรเลยไม่มีการส่งสายตรงนี้เราความมัดเรื่องความการที่ลมปัจจุบันนั้นรักษาอุปายนั้นไว้กำหนดใจนั้นให้อยู่นิ่งอย่างนั้นปัจจุบันนั้นเป็นการชำระแก้ไขตนเองในตัวลงถึงอัปปนาแล้วมั้งก่อนลงถึงอุปจาระจิตเมื่อลงไปอารมณ์เดียวจะมาเรื่องเดียวอยู่ในที่เดียวนั่นแหละสิ่งที่เราต้องการและปรารถนาถ้าหากว่าพิจารณากันแล้วเรียบร้อยแล้วมันรวมมันเป็นอัปปนามันเป็นเองไม่มีใครแตะไม่มีใครแต่งไม่มีใครบอกให้สอนมันเป็นเองนั่นเรียกว่าจิตภักก่อนแต่สิ่งที่ปรารถนาแท้นั้นคืออุปจาระอุปจาระนั้นเมื่อไรบังคับให้มันคิดค้นถ้าคิดค้นมันจะส่งสายไปมันอยู่ในที่นั่นแหละสงบอยู่ในที่นั่นแหละพิจารณาพิจารณาเห็นในที่นั่นเนี่ยค้นแค่ค้นในที่นั่นเนี่ยไม่ต้องค้นในที่อื่นถ้ายังไม่ค้นก็ให้อยู่ด้วยความอยู่ความสงบนั่นเองถ้าหากมัน

0: รีบเริ่มทำเสียอย่าให้เสียเวลาไม่ยากเอาทำกันลงไปอันนี
1: ้เทศน์นี่ฟังแล้วฟังนี่ปฏิบัติที่ท่านเทศน์ที่เรียกว่าเทศน์ธรรมภาษาคำพูดคนเก่าเล่ากันมาในหน้าฟังหน้าฟังเทศน์อันหนึ่งธรรมอันหนึ่งคือว่าคนจริงนี่ทำคำพูดคือว่าเทศน์ธรรมเทศน์ธรรมคำสอนที่เราที่ว่านั่นเองแต่ตำนานอธิบายได้อีกอย่างเทศน์แล้วต้องทำตามจังหวะที่ทำทำพอพอสลามไม่ใช่เทศน์พอรอทำพอรอเทศน์ทำเบื้องต้นเทศน์ทำพอรอมาสะกดไปแหละอันนี้เทศน์จะไม่ทำอธิบายให้ฟังตั้งทำเบื้องต้นไม่รู้จักรสชาติของการเทศน์ธรรมะคือต้องการธรรมรสการฟังเทศน์ฟังธรรมและปฏิบัติจะต้องการธรรมรสรสของธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติลองดูจะเป็นจริงอย่างที่ต้องแสดงไหมอย่างแสดงเนี่ยความชั่วต้องเห็นที่ตัวของเราความดีต้องเห็นที่ใจของเราถ้าเห็นที่ใจเราดีชั่วเกิดที่ใจของเราแล้วมั่นใจไม่ต้องให้คนอื่นบังคับให้ละหรือให้กระทำคนอื่นบังคับก็ไม่ยอมทำทางที่ไม่ดีอาหารเราเห็นทางที่ดีแล้วคนอื่นไม่บอกเราก็ทำมันเข้ากับหลักที่ท่านแสดงว่าความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่ทำดีได้ยากคนดีทำดีได้ง่ายแต่ทำชั่วได้ยากเพราะเห็นด้วยตนเองสิ่งใดมันสกปรกใครจะไปแก้กล้าไปหยิบมันดมนักของสกปรกนี่ไปหยิบมันดมเขาจะเอาคนโง่คนที่ผลิตคนเสียผลิตมีคนผลิตคนนี้ถ้าเห็นชาติตัวตนเองไม่จะไปทำใหม่ทางเขาก็เหลือคนที่คนผลิตนี่เรานี่ไม่ได้ปฏิบัติเรามีจักรชาติของธรรมะอย่างนี้เราขอเรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ถึงธรรมยังไม่ได้ทำไว้ในตัวของเราในนี้ไม่มีสมบัติคือธรรมะไว้ในตัวของเราธรรมะนี่แหละเป็นสมบัติล้ำค่ามหาศาลเมื่อเกิดขึ้นมาชาตินี้ฐานมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วก็มีศาสตร์ไปกว้างแค่ไหนถึงไหนก็ไม่ทราบอย่างที่เป็นๆมาแล้วทุกคนก็คงจะได้เคยพบผ่านแล้วในคนงัวเมาประมาทหุ่นลงเคลมเลยไม่มีจะไม่มีขอบเขตเป็นเด็กเป็นเล็กนะก็จะรู้ตัวได้แต่สายก็บางคนบางคนนี่จนเฒ่าตายชราทิ้งเต่าใช่ป่ะไม่มีถึงอยู่แยะทั้งงานที่เรารู้สึกตัวขึ้นมานี่ก็เรียกว่าดีขึ้นนะครับเนี่ยรถของพระธรรมเราเรียนรถของพระธรรมธรรมรถมันสาขดขึ้นมาแล้วเราจึงค่อยมั่งอยู่ในธรรมรถปฏิบัติต่อไปว่าการที่จะเห็นธรรมรสได้รับรสธรรมรสนั้นอาศัยการทำจิตให้สงบเพราะทุกสิ่งที่อยากเกิดจากจิตต้องอธิบายมาแล้วถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่ทราบจะรู้ได้ไงดีชั่วมันเกิดที่จิตถ้าไม่เห็นจิตก็ต้องรู้จักว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาที่นั้นละชั่วกับละที่จิตที่ปรากฏที่จิตมันไม่ดีแต่ละสายคนดีว่าเรานี่ปรากฏแค่ที่จิตก่อนรักษาคนเดียวที่จิตไม่ต้องรักษาที่อื่นเราเห็นเช่นจิตแค่ก่อนจิตทางคงสงบแค่ก่อนจึงค่อยเห็นเกิดขึ้นมาตรงนั้นจึงจะได้รับรสธรรมรสบางที่บางนี้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิคือหัดใจให้สงบเพื่อจะได้รับรสชาติของเพื่อทำดังอธิบายมานั้นตอนนี้เราพากันตั้งใจทำสมาธิภาวนา

ถ้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเราที่เป็นชาวพุทธ อย่าไปหวั่นไหวกับความเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นให้รู้ไว้ด้วยปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรหยุดนิ่งอย่าไปยึดไปถือให้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนใจแต่ให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางให้รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรตามธรรมชาติมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องนึกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแต่มันก็ไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่โดยธรรมดาไม่ตอนใดก็เปลี่ยนแปลงไปในรูปอื่นเมื่อสิ่งอื่นเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงต่อไปไม่มีอะไรคงที่ถาวรแม้ร่างกายของเราเองก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรามองดูไปข้างหลังก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนเราเป็นเด็กน้อยๆแล้วก็ค่อยเติบโตเจริญขึ้นจนกระทั่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เวลาเป็นเด็กนี่สบายมากไม่ค่อยมีเรื่องมีปัญหาไม่มีความไม่ตกกังวลอะไรมากเกินไปเราลองนึกย้อนหลังไปในสมัยที่เราเป็นเด็กไม่ค่อยมีเรื่องทุกข์ร้อนพอค่ำข่าวก็นอนหลับปุ๋ยไปเลยสมควรเวลาก็ตื่นตื่นแล้วก็มีเรื่องจะกินกินแล้วก็เล่นแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็นอนตามเรื่องกินเล่นนอนเรื่องของเด็กก็มีเท่านั้นไม่มีปัญหาเรื่องธนาคารลดดอกเบี้ยหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยหรือข่าวสารแพงข่าวสารถูกหรือเรื่องอะไรอะไรดังที่เราเป็นกันอยู่นั่นมันไม่มีจิตใจของเด็กมันก็สบาย ถ้าเราถอยไปเป็นเด็กเสียบ้างในทางจิตใจก็ดีเหมือนกันอย่าให้ร่างกายถอยไปเป็นเด็กเพราะมันเป็นไม่ได้แต่ว่าใจนี่เป็นได้คือเป็นเด็กได้เป็นเด็กก็คือไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรต่างๆแม้จะโกรธกันก็ประเดี๋ยวประเดาเดี๋ยวก็มาคืนดีกันต่อไปเด็กสองสามคนมันเล่นกันและมีเรื่องขัดข้องมองใจมันก็โกรธกันหันหลังให้กันถ้าไม่เล่นกับเองต่อไปแล้วรู้ไหมเขาโกรธแล้วรู้ไหมมันถามอย่างนั้นแต่คนหนึ่งก็บอกว่าข้าก็เหมือนกันข้าโกรธเหมือนกันข้าไม่เล่นกับเองต่อไปแล้วแต่เดี๋ยวแต่นั่นแหละเดี๋ยวหันหน้ามาเล่นกันต่อไปมันขี้ลืมเด็กมันขี้ลืมง่ายในเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็มีความสนุกร่าเริงต่อไปผู้ใหญ่เราถ้าหัดลืมจะบ้างมันก็สบายใจไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจถ้าเราหัดลืมอะไรเสียบ้างเรื่องใดเกิดตอนเช้าลืมใช่เกิดตอนสายก็ลืมมันใช่เกิดตอนบ่ายเกิดที่เวลาใดที่มันผ่านพ้นไปแล้วก็ให้มันพ้นไปอย่าเก็บเอามาเป็นอารมณ์อย่าเอามาสร้างความยุ่งให้เกิดขึ้นในใจของเราอย่างนี้จิตใจก็สบาย ไม่เกิดปัญหาวุ่นวายทางด้านจิตใจแต่ว่าคนเรามันลืมไม่ค่อยเป็นเขาเรียกว่ามีความยึดมั่นในสิ่งที่ล่วงไปแล้วสิ่งที่ยึดมั่นนั่นแหละทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจวันก่อนนี่ไปยะลาก็พบคนหนึ่งแกก็เป็นคนใจบุญสุนทานแต่เขามาเล่าให้ฟังว่าบางคืนนอนไม่หลับก็คิดถึงปัญหาต่างๆคิดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรเช้าขึ้นแกก็มาถึงก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรอย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรแกก็ท่องเดินท่องตามหลังไปอย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรอย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรท่องเพื่อให้จำจะได้ประทับใจไว้
แล้วก็มาคุยกันต่อว่ามันหมายความว่าอย่างไรพ่อท่านก็หมายความว่าอะไรมันผ่านพ้นไปแล้วก็อย่าไปคิดถึงคิดถึงแต่เรื่องเฉพาะหน้าสมมติว่าใครมายืมกันเราไป10,000 บาทแล้วมันไม่เอามาคืนให้ก็อย่าไปนึกถึงมันไอ้เงิน10,000 บาทนั้นนึกว่าให้แต่ก็แล้วกันให้แต่ก็แล้วกันแต่ถ้าเขาเอามาคืนมันก็ดีอย่าปฏิเสธเอามาคืนแต่ถ้าเขาไม่ให้คืนก็นึกว่าสั่งหัวมันจะช่วยเพื่อนเพราะว่าเพื่อนคงจะลำบากไม่มีเงินพอที่จะมาจ่ายค่าขาดใช้หนี้แต่นึกว่าให้เขาไปแค่ก็แล้วกันลงมันลงไปจิตใจก็สบายหรือว่าถ้าเราค้าขายขาดทุนไม่ได้กำไรทั้งที่ตั้งใจไว้ก็นึกว่าเธอได้กำไรมามากแล้วขาดทุนแต่มั่งก็ไม่เป็นไรค้าขายไม่ถึงกับล่มจมอะไรเรามีบ้านช่องอยู่เป็นหลักฐานมีสวนยางมีกิจการหลายแห่งไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนกับการขาดทุนเพียงเท่านั้นนึกอย่างนี้นึกด้วยปัญญาไม่เป็นไรแต่ถ้านึกด้วยความงู้ความเข่าด้วยคิดเสียดมเสียดายแหมพลาดท่าไปไม่น่าเลยจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าเลยจะเป็นอย่างนี้นะมันสร้างปัญหาคือสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเราเองเราก็นั่งกลุ้มใจมีความทุกข์ไปเพื่อเปล่าๆมันไม่ได้เรื่องอะไรคิดให้สบายใจจะดีกว่าคิดอย่างไรใจสบายใจสงบแล้วมันก็ใช้ได้แต่ถ้าคิดอะไรใจวุ่นใจมืดใจร้อนกระวนกระวายความคิดนั่นเป็นเรื่องไม่ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่คิดแต่ดีแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราเราควรจะอยู่ด้วยความสุขใจอย่าอยู่ด้วยความทุกข์ใจความทุกข์มันเกิดจากคิดถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาถ้าเราไม่คิดถึงมันก็ไม่มี

ดังนั้นมาคิดให้กลุ้มใจมันก็ใช่ทีเราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราเนี่ยมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันเพราะว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่เอาไปแก้ไขปัญหาชีวิตไม่เอาไปปรับตัวเองให้ดีขึ้นในแง่อะไรอะไรต่างๆทำไมจึงเป็นอย่างนั้นใช่ๆก็ว่าเรามารับเจกกระจกไปคนละบ้านคนละบ้านแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาได้นี่มาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่ง ที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเองเหมือนกับมาดูลิเกเพลินๆไปดูหนังเพลินๆไปมันก็ยังไม่ได้ประโยชน์คุ้มกันกับการมาศึกษาธรรมะการมาศึกษาธรรมะนั้นเรามาเรียนเพื่อให้รู้เพื่อให้เข้าใจแล้วเราก็ต้องนำไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราในการปฏิบัติก็คือว่าเอาธรรมะนั้นมาเป็นกระจกส่องดูตัวเราว่าเรามีอะไรอยู่ในใจของเราสิ่งนั้นมันเป็นไปเพื่อทุกข์หรือเป็นไปเพื่อสุขอย่างแท้จริงเป็นไปเพื่อความวุ่นวายหรือว่าความสงบในเรื่องชีวิตของเราในครอบครัวของเราเห็นเราดูว่าตัวเรานี่สร้างปัญหาให้แก่คนที่เราอยู่ด้วยหรือไม่สร้างปัญหาให้แก่ครอบครัวเราหรือไม่สมมติว่าเราเป็นแม่พ่อบ้านแต่ว่าเราสร้างปัญหาให้แก่แม่บ้านหรือเปล่าหรือเป็นแม่บ้านสร้างปัญหาให้แก่พ่อบ้านหรือเปล่าเราเป็นพ่อเป็นแม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ลูกของเราหรือเปล่าสำหรับลูกก็ต้องคิดเหมือนกันแต่ว่าลูกไม่ค่อยมีในที่นี้เป็นพ่อเป็นแม่ที่เป็นส่วนมากแต่ลูกก็ต้องคิดว่าเราสร้างปัญหาให้แก่คุณพ่อคุณแม่บ้างหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ยังมีคุณพ่อคุณแม่เราสร้างปัญหาให้ท่านเดือดร้อนใจบ้างหรือเปล่าหรือว่าเราทำให้ท่านสบายใจมีความภูมิใจในความเป็นอยู่ของลูกโดยภูมิใจว่าลูกฉันดีมีคุณธรรมประจำจิตใจประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในแนวทางที่ดีที่งามพ่อแม่ก็อุ่นใจสบายใจแต่ถ้าลูกประพฤติออกนอกลู่นอกทางคุณแม่ก็เดือดร้อนใจแม่ลูกจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วรู้จักทำมาหากินแล้วแต่ว่าเลี้ยงไม่ค่อยจะเรียบร้อยใช้ทรัพย์ไม่ค่อยเป็นประกอบกิจที่ไม่เหมาะไม่ควรคบเพื่อนเหลวไหลจ่ายสตางค์เปลืองสร้างปัญหาให้แก่ตัวเองและครอบครัวพ่อแม่ก็ลอยเป็นทุกข์เพราะความห่วงใยในลูกเหล่านั้นลูกเหล่านั้นก็ควรจะได้พิจารณาว่าเราได้ประพฤติอะไรให้คุณพ่อคุณแม่เดือดเนื้อร้อนใจหรือเปล่าหรือท่านประท้วงอะไรบ้างหรือเปล่าบางทีคุณแม่ก็ประท้วงเบาๆไม่รุนแรงอะไรหรอกแม่ได้ข่าวว่าทำอย่างนั้นนะแม่ไม่สบายใจเลยนี่เรียกว่าประท้วงเบาๆใช่ไม่รวมนิ่มๆไม่รุนแรงไม่ถึงกับปิดประตูบ้านไม่ต้อนรับต่อไปไม่อย่างนั้นเพราะแม่ทำอย่างนั้นไม่ได้พ่อก็ทำอย่างนั้นไม่ค่อยได้ก็เพียงแต่ประท้วงเบาๆกว่าได้ข่าวว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะแม่ฟังข่าวแล้วไม่ค่อยสบายใจเลยถ้าได้ยินคำแม่พูดอย่างนั้นเราผู้เป็นลูกก็ต้องนึกว่าอ๋อเราทำไม่ถูกต้องสร้างปัญหาให้แก่คุณแม่ทำให้คุณแม่ต้องเป็นทุกข์มีความกังวลใจลูกทำอะไรให้พ่อแม่เป็นทุกข์ไม่เรียกว่าประทุษร้ายทางจิตวิญญาณของพ่อแม่

การประทุษร้ายทางกายนั้นเป็นเรื่องหยาบแต่การประทุษร้ายทางจิตวิญญาณนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่สร้างความทุกข์ให้แก่ท่านมากเราควรจะหยุดยั้งจากเรื่องนั้นหรือไปสารภาพกับท่านว่าผมจะไม่ประพฤติอย่างนั้นต่อไปขอให้คุณแม่ไว้ใจเถอะบางคนก็พูดอย่างนั้นแหละแต่ว่าพอรับหลังก็ไปอีกแล้วหาเรื่องให้คุณแม่เดือดร้อนใจต่อไปเป็นติดนิสัยไม่ใช่เรื่องอะไรสันดานมันเกิดขึ้นแล้วเอาไม่ค่อยออกสันดอนขุดได้แต่สันดานขุดไม่ค่อยได้ความจริงขุดได้ทั้งสองอย่างสันดอนขุดด้วยเรือขุดสันดานขุดด้วยปัญญาด้วยความอดทนด้วยการบังคับตัวเองด้วยความเสียสละถ้าเราใช้วิธีการอย่างนั้นก็ขุดออกได้มันไม่พอกพูนอยู่ในจิตใจของเราอันนี้เป็นเรื่องที่ควรคิดคนอยู่ในครอบครัวนี่ก็มีปัญหากันบ่อยๆอยู่กันสองคนและเริ่มต้นคือสามีกับปัญญาแล้วต่อมาก็มีลูกมีเต้าเป็นผลออกมาต่อไปอันนี้ผู้ที่อยู่ในครอบครัวนี่ถ้าหากว่าได้ใช้ธรรมะเป็นหลักในการครองบ้านครองเรือนปัญหามันก็ไม่ค่อยมีอะไรเพราะทุกฝ่ายประพฤติธรรมพ่อบ้านประพฤติธรรมแม่บ้านประพฤติธรรมมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประพฤติธรรมก็เกิดปัญหาแก่อีกฝ่ายหนึ่งเช่นพ่อบ้านไม่ประพฤติธรรมแม่บ้านก็เดือดร้อนใจมีปัญหาแม่บ้านไม่ประพฤติธรรมพ่อบ้านก็เดือดร้อนใจมีปัญหาสร้างปัญหาให้แก่กันและกันเขาเรียกว่าพ่นพิษเข้าใส่กันทำให้เกิดพิษขึ้นในจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวการเป็นอยู่ก็จะไม่มีความสุขไม่มีความสงบในครอบครัวเพราะขาดธรรมะเป็นหลักครองใจการครองบ้านก็ไม่เรียบร้อยครองงานก็ไม่เรียบร้อย สร้างปัญหาหลายเรื่องหลายอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเรามารับธรรมะมาฟังธรรมะไปจากพระที่ผู้ได้ฟังทุกวันอย่างนี้เราก็ควรจะเอามานั่งคิดพิจารณาว่าเรานี้ได้ประพฤติทำอะไรบ้างหรือไม่ประพฤติทำสิ่งใดบ้างกิเลสประเภทใดอยู่ในใจของเราราคะความกำหนัดยินดีในว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีเกิดขึ้นในใจของเราหรือไม่โทสะความร้อนประทุษร้ายต่อคนอื่นมีอยู่ในใจของเราหรือไม่โมหะความหลงคือไม่รู้ว่าตัวคือใครมีอะไรเกิดขึ้นในใจแล้วสิ่งนั้นจะให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรเราไม่รู้ไม่เข้าใจก็เรียกว่าอยู่ในสภาพมืดไม่มีแสงสว่างส่องจึงมองไม่เห็นสิ่งที่เป็นเรื่องตามความเป็นจริงก็สร้างปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในใจของเราแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าเราเดือดร้อนเพราะเราไปหลงผิดคิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นชอบสิ่งนั้นควรก็เพลินไปกับสิ่งนั้นเหมือนกับคนเพลินเก็บดอกไม้ข้าวไม่ดูเลยย่างลงไปพลาดก้อนหินที่ตนเหยียบก็เลยตกเหวตายลงไปนี่มันเพลินทำให้ตกเหวตายได้เพลินให้ตกน้ำก็ได้เพลินให้เสียอะไรอะไรก็ได้มันเพลินเกินไปก็เกิดปัญหาเหมือนก็เล่าเรื่องไว้ว่ากษัตริย์หนุ่มน้อยเดินทางเพื่อจะไปครองราชสมบัติที่นครแห่งหนึ่งเวลาเข้าป่าท่านก็เป็นผู้ไม่ประมาทได้เตือนบริวารที่ไปด้วยว่าให้ระวังในการเดินในป่าต้นไม้ต้นไหนลูกดกอย่าไปกินข้าวถ้าลูกมันดกไม่มีใครกินก็แสดงว่าเป็นพิษกินไม่ได้ที่ไหนสบายอย่านอนที่ไหนสบายก็อย่านั่งให้คอยระวังศัตรูอันมีอยู่รอบข้างในป่าเหล่านั้นแล้วก็พาบริวารเดินไปบริวารบางคนก็เป็นผู้ประมาทไม่เชื่อคำของหัวหน้าหลงไหลมัวเมาในสิ่งที่ตนเห็นด้วยตาหลงไหลในสิ่งที่ได้ยินด้วยหูในสิ่งที่ลิ้มรสในสิ่งที่ถูกต้องเลิศเลินไปกับสิ่งเหล่านั้นก็ถูกเขาหลอกเขาต้มให้เกิดความเสียหายถึงแก่ความตายไปก็มีอย่างนี้มีอยู่โท
ทั่วไปไม่ใช่เฉพาะในเรื่องชาดกที่เอามาเล่าแต่ว่าในเรื่องของคนเรานี่มันก็มีอยู่เหมือนกันเราหลงไหลเพลิดเพลินไปในสิ่งที่ได้เห็นด้วยตาเห็นรูปที่น่าเจริญตาเราก็จ้องมองดูรูปนั้นจ้องมองโดยไม่กระดากว่าเราคือใครเราเป็นอะไรเราก็จ้องมองเรื่อยๆไปมองไปมองไปมันก็ชอบใจขึ้นมาเพราะติดในรูปนั้นรูปอะไรก็ตามถ้ามองนานๆแต่มันชักจะชอบขึ้นเหมือนกันแม่คนรูปร่างใหม่สวยขี้เรมองนานๆก็มันเกิดอารมณ์เขาเรียกว่าเกิดความกำหนัดภาษาธรรมะเรียกว่าราคะราคะก็คือความเพลิดเพลินยินดีในสิ่งนั้นๆเอามาเพี้ยนเป็นภาษาไทยว่าราคาเช่นเราไปซื้อข้าวซื้อของเนี่ยเขาตั้งราคาไว้ราคาก็มาจากคำว่าราคะนั่นแหละถ้าใครต้องการมากราคามันก็แพงถ้าไม่ต้องการราคามันก็ถูกก็เล่นของใดที่คนต้องการมากเขาพ่อค้าก็ขึ้นราคาแต่ของใดเอาไปแขวนให้คนไม่สนใจเขาก็ต้องลดราคาก็ขายไม่ออกต้องรูปสต๊อกมันลบโกดังเต็มทีแล้วต้องรูปทิ้งไปราคามันตกราคาขึ้นเพราะเราชอบมากราคาตกเพราะคนไม่ชอบราคากับราคามันก็ตัวเดียวกันราคานี่เป็นความกำหนัดยินดีในสิ่งนั้นๆยินดีและเพลิดเพลินในรูปเพลิดเพลินในเสียงเพลิดเพลินในกลิ่นเพลิดเพลินในรสเพลิดเพลินในสิ่งถูกต้องอะไรต่างๆพอเพลินไปก็ลืมเนื้อลืมตัวลืมว่าเราคือใครสิ่งที่กำลังทำอยู่คืออะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตจิตใจของเราแล้วจะกระทบกระเทือนต่อบุคคลผู้ใดบ้างจากการกระทำในรูปอย่างนั้นเรานึกไม่ค่อยได้เพราะว่าจิตมันไม่ค่อยนึกถึงเรื่องตรงกันข้ามมักจะนึกแต่เรื่องที่เราชอบใจเราพอใจถ้าใครมาพูดขัดคอก็หาว่ามาขัดขวางไม่ให้เราได้สิ่งที่เราต้องการเขาเห็นว่ามันจะเป็นทุกข์เป็นโทษเขาจึงบอกจึงเตือนแต่ว่าคนที่กำลังหลงมัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ยินอะไรจะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นตัวนักที่มันวิ่งข้ามถนนถูกรถสิบล้อชนตายบ่อยๆไม่ใช่เรื่องอะไรนะมันไม่ใช่วิ่งข้ามเฉยๆถ้ามันเดินปกติรถไม่ชนก็ได้ยินเสียงแตรถอยหลังปึ๊บเลยทีเดียวแต่ที่มันถูกชนนะเพราะอะไรก็มีตัวหนึ่งวิ่งไปข้างหน้าตัวนั้นรูปร่างข่าวทีมันดูแล้วมันติดอกติดใจเลยมันก็วิ่งตามมุ่งตามมุ่งไปที่ไอ้ตัววิ่งไปข้างหน้าไม่รู้ว่ารถมาทางขวารถมาทางซ้ายประเดี๋ยวก็อึ้งแล้วก็เงียบไปเลยมันตายอย่างนั้นตายเพราะวิ่งไปในสิ่งที่ตนต้องการนั่นเองเลยตายไปสุนัขตายบ่อยๆบนถนนเพราะเรื่องอย่างนี้ถ้ามันเดินปกติไม่ตายคนรถเขาก็พอยับยั้งได้บีบแตรมันก็ถอยหลังบางทีถอยหลังอย่างชนิดเดียวเบรกเต็มที่เลยเบรกน่าดูเลยเจอบ่อยๆเบรกเต็มที่แล้วก็ถอยหลังปุ๊บไปเลยไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีอะไรที่มันจะหลงมันจะเพลิดเพลินแต่ว่าสุนัขตัวที่หลงตัวที่วิ่งไปข้างหน้ามันก็จะต้องถูกชนเหมือนกันเคยไปต่างประเทศที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขามีป้ายห้ามป้ายบอกว่าขับรถช้าๆระวังสัตว์ข้ามถนนก็มีเขียนเป็นรูปกวางไว้รูปกวางข้ามถนนเพราะว่ากวางในเมืองอังกฤษนี่เขามีเยอะคนไม่ค่อยไปล่าจับเขาห้ามไม่ให้ล่าแต่ชาวบ้านเขาก็รักสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเขาช่วยสงวนพันธุ์สัตว์ไว้ให้อยู่กับผู้คนต่อไปแต่ว่าบางทีสัตว์มันก็ข้ามถนนอันนี้วันนั้นก็นั่งรถไปมีกวางตัวหนึ่งวิ่งข้ามไปเราก็หยุดรถเลยพอจะสตาร์ทออกอีกตัวหนึ่งวิ่งออกมาตามมาเหมือนกันไอ้ตัวก่อนนั่นเป็นนางสาวกวางไอ้ตัวหลังนี่เป็นไอ้หนุ่มกวางมันวิ่งตามนางสาวมันไปเลยมันไม่รู้ว่าจะถูกชนตายแต่ว่าคนรถเขาก็เบา
พราะว่าเขามีป้ายบอกไว้ว่าระวังวางข้ามถนนก็ไม่มันก็เลยไม่เป็นไรอันนี้เป็นตัวอย่างว่าคนเราที่ก็เหมือนกันหลงไหลเพลิดเพลินมัวเมาในสิ่งใดลืมความตายลืมคนอื่นๆลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเราจ้องมองไปเฉพาะในสิ่งที่เราต้องการด้วยความพอใจในสิ่งนั้นแล้วก็จะสร้างปัญหาขึ้นแก่ตนคือใจเท่าร้อนนะตัวอย่างที่เกิดขึ้นก่อนก็คือใจร้อนร้อนในเรื่องอะไรร้อนในสิ่งที่เราจะเอาให้ได้อันนี้มันไม่ได้ดังใจก็เกิดความร้อนใจเพื่อเอาให้ได้ขณะนั้นมันร้อนแล้วทำไม่ได้สมใจก็มีความทุกข์มีตัวโทสะเกิดขึ้นในใจวุ่นวายเล่าร้อนด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นแก่บุคคลใดก็ได้ถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณธรรมไม่มีความระมัดระวังในเรื่องความคิดการพูดการกระทำเพราะความประมาทจึงเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตเมื่อใดก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราได้ใช้ธรรมะไว้คือคอยสังเกตตัวเราไว้สังเกตตรงไหนก็ไม่สำคัญแต่ว่าต้องรู้ที่ใจของเราว่าใจเราคิดอะไรนึกในเรื่องอะไรเรื่องนั้นเป็นเรื่องเกิดจากกิเลสประเภทใดเกิดจากราคะความกำหนัดยินดีเกิดจากโทสะความประทุษร้ายเร่าร้อนเกิดจากโมหะความหลงในสิ่งเหล่านั้นหรือเกิดจากความวิตยาเกิดจากความพยาบาทอาฆาตจองเวรอะไรต่างๆที่มันคอยเกิดกลุ่มรุมจิตใจของเราถ้าหากว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะก็หมายความว่าใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือคอยสอดส่องดูการกระทำของตนอยู่ตลอดเวลาถ้าเห็นว่ามันไม่เหมาะไม่ควรเราก็หักห้ามใจเราไม่ดูสิ่งนั้นเราไม่ฟังสิ่งนั้นเราไม่เข้าใกล้สิ่งนั้นเพราะรู้ตัวว่าสิ่งนั้นจะทำให้เรามีใจตกต่ำไม่อยู่กับร่องกับรอยจะคิดนึกในทางที่ไม่ถูกไม่ชอบอาจจะไปก่อกรรมทำเข็ญให้ใครก็ได้แต่ว่าก่อนที่จะทำกับใครนั้นเราทำกับตัวเราก่อนคือเราประทุษร้ายตัวเองเราทำลายตัวเองคำว่าประทุษร้ายตัวเองหรือทำลายตัวเองนั้นหมายความว่าตัวเราที่แท้จริงนั้นคือความสงบความสว่างสะอาดสว่างทางใจใจเราสงบอยู่ใจเราสะอาดอยู่ใจเราสว่างอยู่ด้วยปัญญาแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุ่มรุมจิตใจเช่นมีราคะเกิดขึ้นใจก็ไม่สะอาดสว่างสงบมีโทสะเกิดขึ้นก็ไม่สะอาดสว่างสงบมีโมหะเกิดขึ้นก็ไม่สะอาดสว่างสงบสภาพจิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรด้วยประการต่างๆสร้างปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนใจให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นแหละคือการประทุษร้ายตัวเองเหมือนเอาขี้ฝุ่นมาโรยลงบนหัวของตัวเองอาบน้ำสะอาดแล้วใส่ครีมหวีเรียบร้อยพอไปเจอขี้ฝุ่นก็ไอ้นี่มันเหมือนกับแป้งเอามาโรยหัวเท่าหน่อยแล้วเอาขี้ฝุ่นมาโรยลงบนหัวเลยจะเต็มหัวไปเลยมันจะเป็นงั้นเลยคนเราที่มีความคิดไม่ถูกไม่ชอบมีการกระทำที่ไม่เหมาะไม่ควรก็เหมือนกับเอาขี้ฝุ่นขี้โคลนมาโรยลงบนหัวของตัวเราเองและตัวเราก็แปดเปื้อนด้วยสิ่งนั้นถ้าสิ่งนั้นมีเชื้อโรคมีเชื้อไวรัสมันก็จะเกาะจับเข้าไปในจิตใจของเราทำให้เราเกิดอะไรขึ้นก็ได้ถ้าสิ่งภายนอกมันไหลเข้าไปในสิ่งภายในได้เหมือนกันวันก่อนไปที่จังหวัดสงขลาเนี่ยอันนี้ไปที่วัดแจ้งอุบาสกวัดนั่นเขาต่อไปเขาก็มาชอบมาเรียบรุ่งเช้ามันต้องไปหาปลาตัวใหญ่ๆเอามาปิ้งเอามาอะไรอะไรถวายพอเห็นก็รุ่งนี้จะไปเอาปลามาเลยมาทำกันใหญ่อันนี้มานั่งๆเขาเห็นในตรงนี้มันเป็นท่ายกับเป็นไข่เป็นหูอะไรเงี้ย
อันนี้มันราบลงไปแล้วถูกยาทั้งหมดแล้วก็บอกโอ้หลวงพ่อเป็นอะไรเนี่ยไอ้อย่างนี้มันมีเชื่อรูปข้างในนะยาผมดีนะทาแล้วหายนะโฆษณาใหญ่เลยเพื่อจะให้แกได้ใช้ยาของแกแหละบอกเออนั่นแหละก็ยกตัวอย่างนี้นี่เจ้าคุณก็เป็นนะดำอยู่ที่ศีรษะตรงนี้แต่มันยุบแล้วนะแต่มันยังดำอยู่เพราะว่าไม่ได้ใส่ซ้ำแต่ใส่ซ้ำมันก็เรียบร้อยโฆษณาเข้าทีเลยบอกเอ้าเราดูหน่อยก็ดีเหมือนกันยาอะไรจะทำก็ยาแดงกับปูนที่กินกับหมากอะเอามาถึงขยำรีแล้วก็เอามือจับหัวกับมือแล้วก็ถูถูจะเต็มที่เลยถูแรงเลยนะถูจิตตรงนี้ถูถูใหญ่ถูเสร็จแล้วก็เอายากับปูนอีกก้อนมาแปะไว้นั่งคุยกันไปประมาณสักสิบนาทีรู้สึกว่ามันงงๆยังไงที่ก่อนใช่ก็เมากรอยเมื่อคนกินกรอยข้าวเหนียวกรอยมันเมาเลยมาท่าอย่างนั้นมึนเมาบอกเอ๊ะอะไรเนี่ยทำไมมันมึนมึนเมาเมาอะไรถ้าจะเมายาแล้วเนี่ยถ้าจะคุณไม่เพียนเฮ้ยจะเมายังไงผมกินเป็นก้อนก้อนยังไม่เมาเลยบอกว่าเรามันกินจนชินกันแล้วมันก็ไม่เมาไอ้อ่อนแต่ก็แต่ว่ามันดูดเข้าไปในสมองมันดูดยาเข้าไปแล้วทำให้มึนศีรษะเลยลุกขึ้นเดินโอ้โหโอ้โหทำท่าไม่ค่อยดีคนก็เลยจับพาขึ้นบนชั้นบนข่าวห้องนอนนะแต่พอขึ้นไปถึงนั่งเก้าอี้อ้าวอาเจียนแล้วเมาอาเจียนเลยบอกไม่ได้เรื่องแล้วนอนไปนอนนอนเลยนอนคืนนั่นก็นอนด้วยความเมาสว่างขึ้นไปยังชั่วไอ้ผู้เอกไม่ได้เรื่องอะไรนี่มันเพราะอะไรของเป็นวัตถุแท้ๆมันจังทำให้ประสาทเราเมาได้ของเป็นอย่างนี้มันทำให้เมาไม่ได้กินเข้าไปไม่ได้สูดเข้าไปเพียงเอามาแปะเข้าที่ผิวหนาศีรษะเท่านั้นมันก็ดูดไปในหัวได้ทำให้มึนไปได้เหมือนกันอารมณ์มันก็เหมือนกันนะถ้าเราเพ่งอะไรมากนึกถึงเรื่องอะไรมากก็เรียกว่าเราเมาในสิ่งนั้นเมาในรูปเมาในเสียงเมาในกลิ่นเมาในรสเมาในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็นั่งคิดนั่งนึกอยู่ในเรื่องนั้นเขาเรียกว่าเมาเหมือนกันเมาแล้วทำให้สภาพจิตใจเปลี่ยนจากความสะอาดจากความสงบสว่างกลายเป็นสกปรกมัววุ่นวายเร่าร้อนเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในใจของเราแล้วใครอย่ามาพูดนะถ้าเรื่องใดที่คนเขาชอบเขาพอใจนี่อย่ามาพูดพูดแล้วหาว่าขัดคอบ้างมาขัดขวางบ้างอะไรต่ออะไรต่างๆนานาสมมติว่าพ่อบ้านนี่ไปหลงไหลมัวเมาในเรื่องอะไรนี่แม่บ้านพูดก็ไม่ฟังเสียงแล้วเมื่อก่อนฟังแต่เดี๋ยวนี้ฉันไม่ฟังเธอแล้วเธอนี่มันแก่แล้วฉันไม่ชอบใจแล้วเป็นยายปลาร่าแล้วอะไรว่านึกในใจนะไม่พูดออกมาถ้าพูดออกมาก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนปร่างกันเก่าเมื่อเกิดเรื่องใหญ่โตขึ้นเท่านั้นเองเลยก็นึกในใจอย่างนั้นเพราะว่าไปติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งนั้นชอบเพ่งชอบมองอะไรต่างๆเขาเรียกว่ามีจิตประกอบด้วยความกำหนัดเพลิดเพลินพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้ปิดเสียบ้างปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากอะไรต่ออะไรเขามีพระพุทธรูปพระเครื่องเนี่ยองค์หนึ่งเขาเรียกว่าพระปิดตะวันทั้งเก้ารูปพระนั่นก็คือปิดหมดมาอย่างนี้เลยปิดแล้วก็ยังปิดตะวันหนักตะวันเบาด้วยความจริงไอ้หนักกับเบาไม่ต้องไปปิดมันก็ไม่มีเรื่องอะไรแล้วมันสำคัญอยู่ตรงนี้ที่มันยุ่งอยู่ตรงนี้ตาหูจมูกลิ้นกายประสาทนี่แหละที่มันยุ่งมาทางล่างไม่ต้องปิดแล้วแต่ว่ามันไม่ครบเก้ามันไม่ขลังเลยต้องให้ปิดหมดเลยคนชอบบอกว่าแม้ได้พระองค์นี้แล้วยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าเพราะปิดหมดแล้วอันนี้ก็เชื่อปิดไปไม่ถูกตามเรื่องที่ควรจะเป็นพระปิดตะวันนี่ก็ทำไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจคนคือให้ปิดเสียบ้างปิดตาอย่าดูปิดหูอย่าฟัง
ติดปากอย่าพูดจมูกปิดไม่ได้หรอกถ้าปิดแล้วมันก็จะแย่มันต้องหายใจแต่ว่าก็ต้องระวังอย่าไปเที่ยวหายใจอะไรข้าวที่มันไม่ถูกต้องมือไม้ก็อย่าไปเที่ยวจับต้องสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรอันนี้เขาเรียกว่าปิดปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากปิดเดี๋ยวมั่งแล้วก็นั่งสบายมันไม่เกิดปัญหาในพระสาวกพระองค์หนึ่งท่านกล่าวไว้ว่ามีตาก็ทำเหมือนตาบอดมีหูก็ทำเป็นหูหนวกเสียบ้างมีลิ้นก็ทำเป็นบ้ายเสียบ้างมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเอาผ้าคลุมโองนอนเสียทำไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็สบายมันไม่เกิดปัญหาอันนี้ก็คือความสำรวมนั่นเองในคำบาลีว่าจักขุนาสังวโรสาธุสาธุโซเตนะสังวโรสำรวมตาเป็นดีสำรวมหูเป็นดีสำรวมจมูกสำรวมปากสำรวมกายสำรวมใจสำรวมได้ทั้งหมดก็เรียกว่าดีมีความสุขทางใจเพราะเราระวังไม่ให้อะไรเข้ามากระทบแต่ว่าเราจะเดินปิดตามันก็ไม่ได้หูปิดมันก็ไม่ได้เราก็ต้องปล่อยให้สิ่งต่างๆผ่านมาแต่ว่าผ่านมาเราต้องรู้ตาดูอะไรก็กำให้รู้ทันทีหูได้ยินอะไรก็ต้องรู้ไอ้ที่เราได้ยินอยู่นั่นเรียกว่าได้ยินตามธรรมชาติตาเห็นอยู่ตามธรรมชาติได้กลิ่นตามธรรมชาติได้ลิ้มรสตามธรรมชาติอย่างนี้ไม่ได้ใช้ธรรมะเข้าประกบธรรมะไม่เข้าประกบมันก็ยุ่งอันนี้เราเอาธรรมะคือตัวสติตัวกำหนดรูปเข้าไปประกบไว้ประกบไว้ที่ตาเมื่อเห็นรูปประกบไว้ที่หูเมื่อได้ยินเสียงกำหนดประกบไว้ที่จมูกเมื่อจะได้กลิ่นประกบที่ลิ้นเมื่อจะชิมรสอาหารกินอาหารอะไรประกบไว้ที่ร่างกายเมื่อจะไปจับต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งห้าเรื่องแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าคุมไว้ที่ใจอย่าให้เกิดยินดียินได้ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านั้นนั่นแหละตัวสำคัญควบคุมใจตัวเดียวมันก็ควบคุมได้หมดถ้าเราจะไปควบคุมที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายมันหลายเรื่องท่านจึงให้คอยคุมไว้ที่ใจรู้เข้าตาก็มันเข้าไปแต่ระวังใจอย่าให้ไปยินดียินร้ายในรูปนั้นเสียงเข้าหูก็เข้าไปตามเรื่องแต่ว่าอย่าให้ใจยินดียินร้ายในเสียงนั้นได้กลิ่นอะไรก็ได้ไปตามเรื่องแต่อย่าให้ใจเกิดความยินดียินร้ายในกลิ่นนั้นในเวลารับทานอาหารเราก็รับทานไปตามหน้าที่ระวังใจไม่ให้ยินดีในรสชาติของอาหารที่เราพอใจและไม่พอใจถ้าเราควบคุมอย่างนั้นเราจะเฉยๆในเรื่องรสอาหารเขาให้อะไรก็กินได้ไม่เที่ยววุ่นวายเติมนั่นเติมนี่หรือไม่ต้องวิ่งไปเที่ยวรับทานพัฒนาการนั่นพัฒนาการนี่ให้มันเสียสตังค์ไปเปล่าๆโดยไม่จำเป็นเพราะเราคุมใจของเราได้แม้เราจะจับจะฉวยสิ่งใดก็คอยคุมใจไว้ว่าอย่าไปยินดีเข้าอย่าไปยินร้ายเข้ายินดีก็หมายความว่าสิ่งนั้นเป็นที่น่าปรารถนาพึงใจยินร้ายก็สิ่งนั้นไม่เป็นที่ถูกใจเราเรียกว่าอิทธารมภาษาธรรมะเรียกอิทธารมคืออารมณ์ที่น่าพอใจก็เกิดความยินดีอนิทธารมคืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็จะเกิดความยินร้ายยินดีมันก็ผิดยินร้ายมันก็ไม่ถูกไม่ดีทั้งนั้นแหละไอ้ที่ดีนั่นก็คือว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่ในสภาพวางเฉยด้วยปัญญาด้วยปัญญาก็หมายความว่าเฉยเพราะเรารู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นเนื้อแท้ในตัวของมันเองของจริงมันไม่มีมันมีแต่ของปลอมดังนั้นมาเช้านี่ก็ไปเททองต่อพระพุทธรูปเขาจะส่งไปเมืองนอกเมืองนาแต่นี่จะไปหาหลวงพ่อสังองค์ไหนก็ไม่ได้ก็เอาหลวงพ่อปัญญาเขาไปเทเองเขาไม่ได้ทำอะไรมาสังขึงอะไรเขาบอกเพราะว่าไปถึงก็ให้สวดมนต์นิดหน่อยแล้วก็
ปราบพรมน้ำพระพุทธมนต์บอกว่านี่ได้เลือกแล้วยังพร้อมเลยยังทองเหลืองละลายแล้วยังเบาเรียกได้ไหมเขาบอกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วเทได้ฉันเลือกของฉันมันอยู่ติดพร้อมทำไมพร้อมเทไม่ได้เดี๋ยวเบาพังไปเลยเขาบอกพร้อมแล้วมีบอลหลวงพ่อได้ไม่ต้องไปเทเสียบร้อยไปแล้วอันนี้ก่อนที่จะขึ้นไปทำพิธีนั่นพระองค์หนึ่งก็แม้ได้ยินแต่เสียงมานานแล้วไม่เห็นตัวจริงเลยเพิ่งพบตัวจริงวันนี้แหละอาตมาเขาบอกว่าตัวจริงมันมีที่ไหนมันมีแต่ของปลอมทั้งนั้นแหละไม่มีตัวจริงอะไรทีหลังอย่าพูดว่าเจอตัวจริงต่อไปเพียงแต่ว่าได้พบหลวงพ่อก็ดีใจก็พอแล้วไอ้ดีใจมันก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าอย่าไปพูดว่าตัวจริงต่อไปเพราะตัวจริงไม่มีตัวจริงไม่มีเพราะอะไรเพราะว่ามันของผสมรวมกันเข้ากันไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งไม่มีอะไรเรียกว่าเป็นตัวจริงตัวแท้ในคำปัจจเวกคือคำพิจารณาของพระเนรเวลาฉันอาหารเวลารับข้าวรับของเนี่ยเขาให้พิจารณาวายธาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามปัจจัยเครื่องปรุงแต่งตามเหตุตามปัจจัยเครื่องปรุงแต่งแล้วไปลงตอนแท้ว่าธาตุมัตตโกเป็นสักว่าธาตุมิตตโตไม่ใช่สัตว์มิชีโมไม่ใช่ชีวะซึ่งอยู่เป็นของว่างให้พิจารณาอย่างนั้นให้เห็นว่ามันเป็นของว่างเปล่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้แต่ว่าคนเรามันไม่ค่อยเห็นว่างหรอกเห็นเป็นก้อนทุกทีเห็นเป็นก้อนแล้วเห็นว่าสวยว่างามน่ารักน่าพอใจมันยุ่งตรงนี้เขาเรียกว่าคณะสัญญาคณะแปลว่าก้อนสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายสำคัญว่ามันเป็นก้อนเป็นกลุ่มไม่แยกออกไปก็เห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นนั่นเป็นนี่ความจริงความเป็นแท้หาหนีไม่มันเป็นแต่เพียงสักว่าธาตุที่เข้ามาปรุงแต่งประกอบขึ้นเป็นรูปเป็นร่างเป็นหญิงเป็นชายชื่อนั่นชื่อนี้ผิวดำผิวขาวสูงบ้างต่ำบ้างอ้วนบ้างผอมบ้างอะไรต่างๆนานามันไม่มีอะไรที่เรียกว่าเนื้อแท้มันไหลไปตลอดเวลาเราไม่ได้คิดอย่างนั้นคือไม่หัดคิดอย่างนั้นถ้าเราหัดคิดในแง่นั้นไว้เสียบ้างสภาพจิตใจก็จะดีขึ้นสงบสว่างขึ้นถ้ามองเห็นอะไรก็ปราบตัวปัญญาที่เราเคยคิดมันจะมาบอกว่าไม่มีอะไรที่น่ารักไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่ายึดถือก็เพื่อให้เอาไปคิดนั่นเองเอาไปพิจารณาเป็นเครื่องปราบกิเลสประเภทต่างๆที่มันเกิดขึ้นรบกวนจิตใจถ้าเราปราบมันไว้ว่าไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรน่าเอาใจมันก็ว่างสุญเป็นสุญญะขึ้นมาสุญญตาคือความว่างใจมันว่างจากกิเลสไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรไม่นึกอะไรคิดได้นึกได้แต่มีปัญญากำกับกิเลสไม่เกิดขึ้นในใจพอกิเลสไม่เกิดจิตมันก็เป็นความว่างที่เรียกว่าสุญญตาคือความว่างความว่างเพราะไม่มีกิเลสไม่มีความรู้เพราะได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีความวิทยาปยาบาทอาฆาตจองเวรเกิดขึ้นในใจอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตมันว่างจากกิเลสที่ท่านพูดว่าจิตว่างจิตว่างบางคนไม่เข้าใจบอกว่ามันว่างไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าความว่างคืออะไรความว่างคือมันว่างจากกิเลสไม่มีความโลภความโกรธความหลงนี่เรียกว่าว่างที่เวลานี้ญาติโยมที่นั่งอยู่เนี่ยคงจะว่างอยู่บ้างคือนั่งเวลานี้มันไม่เกิดความรู้อะไรไม่เกิดความโกรธด้วยแล้วก็ไม่เกิดความหลงอะไรด้วยมันก็ว่างหรือไม่คิดริษยาใครไม่คิดพยาบาทใครสภาพจิตอยู่ในความว่างจากกิเลสเวลาใดเราว่างจากกิเลสเวลานั้นเรามีความสงบเรียกว่าสันติเกิดขึ้นในใจของเรานัตติสันติปรังสุขังสุขตื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีความสุขที่แท้ก็คือจิตสงบจิตว่างจากกิเลสนั่นเอง
แต่ถ้าเราเป็นสุขเพราะตาดูรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้ถูกต้องอะไรต่ออะไรต่างๆนั้นหาใช่เป็นความสุขที่แท้จริงไหมเพราะมันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งสุขเพราะมีอะไรมาช่วยให้เกิดความสุขความเลิศเลิศความหลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นความสุขแท้ความสุขที่แท้คือใจมันสงบแม้มีอะไรมากระทบก็ไม่ตื่นเต้นไม่ยินดียินร้ายไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งกลัวในเรื่องอะไรต่างๆอย่างนั้นเรียกว่าใจสงบพอใจสงบก็เป็นความสุขที่แท้ขึ้นมาทันทีเราควรจะได้กับจิตใจของเราให้ได้สัมผัสกับความสงบเสียบ้างเพื่อจะได้สมกับความเป็นพุทธบริษัทความเป็นพุทธบริษัทอยู่ที่การทำใจให้สงบได้ตลอดเรื่อยๆไปหรือแม้เป็นครั้งเป็นคราวก็เรียกว่าเราสมศักดิ์ศรีของความเป็นพุทธบริษัทถ้าเราอยู่ด้วยความวุ่นวายเร่าร้อนมืดบอดก็ไม่ได้ประโยชน์จากธรรมะที่เราศึกษาไม่ได้เอาธรรมะไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราก็อยู่ในสภาพที่ยังสับสนวุ่นวายกันตลอดเวลาใจยังวุ่นวายไฟฟ้าเหมือนกับลิงขึ้นต้นไม้ลิงขึ้นต้นไม้นี่มือขวาจับลูกหนึ่งมือซ้ายจับลูกหนึ่งไอ้เท้าที่จับไม่ได้เพราะมันจับกิ่งไม้ไว้ใจก็ไปในปากอมข้างฟ้าอมข้างใต้ตายังจ้องต่อไปจ้องให้ลูกเริ่มต่อไปแล้วก็กระโดดตามกิ่งไม้เพื่อไปจับลูกนั่นไปจับลูกนี่เรื่อยตลอดเวลานั่นคือสภาพของลิงที่เป็นความจริงจิตเราก็มีสภาพอย่างนั้นเหมือนกับลิงเนี่ยท่านจึงบอกว่าดิ้นรนกับกรอกรักษายากห้ามยากเหมือนกันลิงสัตว์อะไรที่จะสมเท่าลิงไม่มีแล้วเราไปนั่งดูลิงเนี่ยมันไม่มีหยุดสักขณะเดียวต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาเคลื่อนมือเคลื่อนเท้าเคลื่อนหน้าเคลื่อนตากับกรอกอยู่ไปนี่มาตลอดเวลาจึงเปรียบจิตเหมือนกับวานรหรือลิงนี่ถูกต้องที่สุดเพราะไม่หยุดนิ่งที่ไม่หยุดนิ่งเพราะเราไม่ฝึกให้มันหยุดเราปล่อยมันไปเรื่อยๆแล้วก็นึกว่านั่นแหละเป็นความสบายเป็นความสุขในชีวิตที่ได้ปล่อยไปอย่างนั้นได้เห็นสิ่งนั้นได้ชมสิ่งนี้ได้ฟังสิ่งโน้นเป็นความเพลิดเพลินความเพลิดเพลินหรือความสุขแบบนี้มันต้องลงทุนเที่ยวเสาะเที่ยวหาต้องไปที่นั่นไปที่นี่เพื่อไปดูไปชมกันแล้วก็จะเกิดความเพลิดเพลินในทางจิตใจเป็นความสุขที่ต้องจ่ายทรัพย์แต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นไม่ต้องจ่ายไม่ต้องลงทุนอะไรนั่งสงบอยู่ในบ้านก็ได้อยู่ในห้องพระก็ได้หรืออยู่ในครัวก็ยังนั่งสงบใจได้นั่งตรงไหนใจสงบทั้งนั้นเมื่อเรานั่งที่ใดใจสงบที่นั่งนั่นเป็นทิพย์นอนสงบก็นอนเป็นทิพย์กินอาหารด้วยความสงบใจก็อาหารทิพย์เสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มเรามีความสงบใจไม่มีความคิดแข่งขันกับใครๆแล้วไม่ได้ความแห่ของฉันนี่มันทันสมัยกว่าเพื่อนมันนิวเฟชั่นเพิ่งออกมาใหม่ฉันได้แต่งก่อนเพื่อนแต่งเสร็จแล้วก็เดินดูผ้าทีดูไส้ทีจมตัวเองรถจนขาหักเมื่อไรก็ไม่รู้อันนี้มันก็เรียกว่ามันวุ่นวายมันสับสนเพราะว่าไปเที่ยวหลงไหลสีสันมันนะรูปทรงต่างๆไม่มีความสงบเสื้อผ้านั้นเราร้อนไม่เป็นสุขทางใจแต่ถ้าเราแก่งพุทธใดแล้วก็พอใจมันก็สบายไม่ค่อยเกิดอะไรวุ่นวายไม่ค่อยเป็นปัญหาไปเมืองลาวนี่ดูสุภาพสตรีลาวก็แต่งตัวไม่เหมือนสุภาพสตรีบ้านเราคือเขาไม่มีหลายแบบเขามีแบบเดียวแต่นั้นเองผ้าถุงแบบนั้นนุ่งผ้าถุงรัดเข็มขัดหลอนมากก็เป็นคำเข็มขัดหน้าอะไรนั้นเข็มขัดอื่นก็มีแล้วก็เสื้อก็แขนสั้นเพียงนี้รูปเดียวกันเห็นกี่คนเขาก็มาแต่งอย่างนั้นนะพอพวกเดียวหญิงรับใช้บนโรงแรมเดินอาหารอะไรก็แต่งเหมือนกันไม่มีเครื่องแบบประเภทอื่นเรียบเรียบง่ายๆแล้วก็ไม่โชว์อะไรให้คนที่ไปพักบ่มปบปมบ่มในทางจิตใจเนี่ยก็เรียบเรียบร้อยๆอย่างนี้ก็ช่วยเหมือนกันคือช่วยให้คนมันมีกิเลสน้อยขึ้นมาหน่อย
แต่ถ้าเราแต่งตัวเปิดนั่นนิดเปิดนี่หน่อยซื้อผ้าแพงแต่ว่านุ่งห่มไม่มิดมันก็ทำให้เกิดปัญหาแก่คนที่ได้ประสบพบเห็นทำให้จิตใจฟูขึ้นบ้างแผดลงไปบ้างเกิดอารมณ์ต่างๆนานาไอ้สิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าสิ่งแวดล้อมถ้าเราช่วยแก้ช่วยปรับปรุงมันก็ดีเหมือนกันทำให้สังคมเราดีขึ้นก็มีความเพลิดเพลินน้อยปิดกั้นไปเสื้ออย่างหนึ่งในเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวเขาก็แต่งเรียบเรียบไปอย่างนี้มันก็ดีไปแต่ว่าในบางศาสนาก็แม้มากเกินไปคลุมไปได้มุ่งไปเลยเวลาไปไหนก็คลุมมันหมดเลยเจาะไว้ตรงนี้นิดหน่อยไว้ดูแล้วมันก็ร้อนมันอึดอัดมันก็ไม่สบายมากไปเรียกว่าให้พอดีมันก็พอสบายช่วยให้คนมีความรู้สึกในทางกิเลสน้อยลงไปส่งเสริมสิ่งที่เป็นไปเพื่อความสะอาดเป็นไปเพื่อความสงบสว่างทางจิตใจมันก็ดีขึ้นมีความเรียบร้อยขึ้นแต่ว่าเขาอาจจะตีว่ามาบ้านเมืองแบบสังคมนิยมแล้วมันก็อย่างนั้นแหละมันควบคุมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างตีไปอีกเรื่องนั้นก็มองไปคนละแง่แต่ถ้ามองในแง่อื่นก็มันก็ได้หลายแง่อะไรที่มันมองได้หลายแง่ทั้งนั้นมองด้านดีก็ได้มองด้านเสียก็ได้มองให้เพลินก็ได้มองให้น่าเกลียดก็ได้สุดแน่แต่จะมองเหมือนคนเรามองคนเนี่ยบางคนมองข่าวสวยแต่คนไม่ข่าวท่ามันสายตาคนละอันเหมือนกับบทเขียนของใครคนหนึ่งบอกว่าสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมคนหนึ่งตาแหลมคมเห็นแสงตะกาวอยู่วาวแววนะมันช่องเดียวกันแต่คนหนึ่งเห็นเป็นโคลนเป็นตมแต่อีกคนหนึ่งเห็นเป็นแวววาวเหมือนกับว่าเพชรว่าพลอยอะไรอย่างนั้นแต่ความมองเห็นไปอย่างนั้นมันอยู่ที่ความเข้าใจของบุคคลนั้นพื้นฐานทางจิตใจของบุคคลนั้นมองอะไรก็เห็นเป็นดีก็ได้เห็นเป็นชั่วก็ได้เห็นเป็นเรื่องให้เกิดวุ่นวายก็ได้เห็นเป็นเรื่องให้เกิดความสงบก็ได้สุดแล้วแต่การเพ่งการมองอันนี้ก็หมายความว่าของสิ่งเดียวกันคนหนึ่งมองเป็นเรื่องร้ายก็ได้มองเป็นเรื่องดีก็ได้มองด้วยปัญญาก็ได้มองด้วยกิเลสก็ได้สุดแล้วแต่จะมองถ้ามองในแง่ใดก็เกิดปฏิกิริยาทางจิตใจในแง่นั้นถ้ามองในแง่ส่งเสริมกิเลสมันก็เกิดกิเลสมองในทางส่งเสริมปัญญามันก็เกิดปัญญาถ้ามองในการทางส่งเสริมปัญญาก็เกิดธรรมะเห็นธรรมะในสิ่งนั้นเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาในสิ่งเหล่านั้นจิตก็ว่างจากกิเลสที่เกิดขึ้นกุ้มรุมจิตใจนี่แหละคือความสงบที่เราควรจะเข้าถึงกันแล้วควรจะปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอต้องมันพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองให้รู้ว่าเรานี่มันขาดตกบกพร่องในเรื่องอะไรสภาพจิตใจเปลี่ยนแปลงไปในทางลงหรือทางขึ้นหรือว่าอยู่ในสภาพตัวเป็นตัวเองเป็นตัวเองก็หมายความว่าใจมันสะอาดอยู่สงบอยู่สว่างอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเป็นตัวเองถ้าว่าเกิดยินดีก็ไม่ใช่ตัวเองยินร้ายก็ไม่ใช่ตัวเองชอบชังก็ไม่ใช่ตัวเองตัวเองนั้นต้องอยู่ในสภาพรู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงเราก็มีความสงบในทางจิตใจอันนี้เป็นข้อคิดเตือนจิตสกิดใจแก่ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาประชุมกันเพื่อฟังธรรมะในวันนี้ฟังแล้วก็เอาไปใช้เป็นกระจกส่องดูตัวเราแต่ละคนเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นถ้าเราดีอยู่แล้วก็สบายใจถ้าบกพร่องอยู่ก็ทำให้สะอาดเรียบร้อยชีวิตจะมีค่าเพราะการปฏิบัติธรรมดังนี้ดังแสดงมาก็สมควรแก่เวลาตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจ

ต่อไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก็ได้

ำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะสภาความมั่นคงแห่งชาติเตรียมเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญร่วมคณะอันคลอสให้ครม.พิจารณาเห็นชอบในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โอ้โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: จีบแล้วเลือก PDA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิต

ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้

0: คงแห่งชาติเตรียมเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญร่วมคณะอันคลอสให้ครม.พิจารณาเห็นชอบในวันนี้พร้อมเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับสกัดภัยคุกคามรูปสกัดภัยคุกคามรูปแบบใหม่
1: นายชัชชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยว่าที่ประชุมสมช.มีมติเห็นชอบให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมารองรับอย่างเร่งด่วนพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและป้องกันโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องเขตแดนทางทะเลตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสโดยสมช.เตรียมเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าร่วมคณะกรรมาธิการประนอมให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้โดยคาดว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้แก่นางศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธสำหรับกระแสข่าวกรณีทางการจีนส่งมอบรถถังให้ประเทศกัมพูชานั้นเลขาธิการสมช.ยืนยันว่าที่ประชุมในวันนี้ไม่ได้มีการยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาหารือแต่อย่างใดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านนายกรัฐมนตรียังไม่ได้รับรายงานกรณีรถถังของกัมพูชาประชิดชายแดนยืนยันใครมีความพร้อมในการป้องกันอธิปไตย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าที่ประชุมได้เห็นชอบในหลายวาระทั้งการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสและการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือแอนติโดนส่วนกรณีกระแสข่าวเกี่ยวกับรถถังของกัมพูชาเข้าประชิดชายแดนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวและย้ำว่าการดำเนินการใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้ดินแดนของกัมพูชาถือเป็นกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายแต่ประเทศไทยได้เฝ้าระวังชายแดนอย่างเต็มที่มีความพร้อมในการปกป้องดินแดนไม่ให้ใครมาล่วงล้ำหรือบุกรุกได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มH นัดแรกทีมชาติสเปนทำได้เพียงเสมอเคปเวิร์ด0-0
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มH นัดแรกทีมชาติสเปนลงสนามพบกับทีมชาติเคปเวิร์ดโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพกระทิงดุประเดิมสนามได้อย่างน่าผิดหวังหลังทำได้เพียงเสมอกับเคปเวิร์ดชาติหน้าใหม่ที่ผ่านเข้ามาเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบ

0: ายเป็นครั้งแรกแบบไร้สกอร์0-0ตลอดทั้งเกมสเปนเป็นฝ่ายครองบอลเหนือกว่าถึง174และสร้างโอกาสเขาทำได้ถึง27ครั้งแต่ขาดความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม H ระหว่างอุรุกวัยกับซาอุดิอาระเบียกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติเบลเยียมเสมออียิปต์1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม F ระหว่างอิหร่านพบนิวซีแลนด์จะแข่งขันเวลา 8:00 น.ปุริมภัสสรการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www

0: ู่ผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: สำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลมึงแม่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

0: ี้ผมไหนนะแม่นะ
1: ฮะ
0: ไหนลูก
1: นั่นมันไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
0: นี่อันตรายยังไงเหรอครับแม
1: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอ้ความหวานที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทำไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
2: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเราแจ้งค่ะ
4: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเราแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

เศรษฐกิจพอเพียงจะทำความเจริญแก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรและต้องอดทนไม่ใจร้อนและต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย

คนบุรีรัมย์มีคุณธรรมประจำใจสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับเช้าวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับมาทาง Facebook แฟนเพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่กับกระผมนะครับฤทธิชัยคนประคนผู้ดำเนินรายการนะครับนะฝ่ายช่างเทคนิคคุณวีรยุทธการบรรจงนะมาดูแลความเรียบร้อยทางด้านเทคนิคนะครับนะขอบคุณไปถึงคุณพิมพ์กาวิรัมนะครับเตรียมข่าวนะครับในผมได้มานำเสนอสู่ท่านผู้ฟังวันนี้นะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการบอกกล่าวร้อยแจ้งด้วยดีเสมอมานะครับที่สำคัญขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุที่เสียสละตื่นแต่เช้านะครับมารับสัญญาในการบอกกล่าวร้อยแจ้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่พี่น้องประชาชนชาวบ้านเรานะครับนะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้พบกันนะครับนะครับวันอังคารที่16เดือนมิถุนายนนะครับนะปีพุทธศักราช2519นะครับนะขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับนะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฟ้าคะนอง40% ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ23องศานะครับอุณหภูมิสูงสุด37องศานะครับนี่นะครับเขาไม่รำเรามีฝนฟ้าคะนอง 35% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศานะครับต่ำสุดก็25องศานะครับเป็นอุณหภูมิของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับทักทายท่านผู้ชมทาง Facebook นะครับนะคุณสยามชัยชิมมลีนะครับนี่กู๊ดมอร์นิ่งนะครับนะกำนันนรงค์ผลเจริญสวัสดีเช้าครับตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังเช้านี้อากาศสดใสครับนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะขอบคุณมากเลยสวัสดีครับผมนะคุณกระเบนพาทีคุณยืนยงประโคนสวัสดีเช้านะครับนะคุณลิมหันชนะรูปหัวใจดวงโตนะครับส่งมาคุณนรกรจินรำสวัสดีเช้าค่ะนะครับคุณเรียนที่รักสวัสดีคุณตินเช้านี้กำลังจะไปวัดนะครับนะอนุโมทนาบุญด้วยเนาะนะครับรูปหัวใจสีเขียวส่งมานะครับคุณวนากฎมัชชานะครับคุณอิมอิมอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณทัพประภูจกังนะครับเช้านี้อากาศร้อนนะอยู่ที่ไหนบ้านโพบ้านโพทองตำบลพระครูหมู่12นะครับนะนายสกลเจียวรำนะจุงกะนายเกียร์นั่งในวันอังคารนะครับนะคุณจะปรับยินดีรำนะสวัสดีครับนะเช้าวันอังคารตำบลเมืองแกมเพื่อสตึกเช้านี้อากาศสดใสปวดหัวกระจายข่าวฟังทุกเช้านะครับมีจากกำนันสระกล่าวนะครับขอบคุณในทะเลที่เปิดนะครับเนาะนะครับแล้วก็มีท่านผู้ฟังด้วยคุณอเดชสวนสันนะครับสวัสดียามเช้าคุณอิวทิดรำสวัสดียามเช้าเช่นกันจากทางไหนแล้วเนี่ยมอรามคำแหงนะครับนะสวัสดียามเช้าฝากประชาสัมพันธ์นะครับนี่มหาวิทยาลัยนะข้อมูลเลื่อนไปมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิรามเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่นะครับนะระบบปรีดีกรีนะเกือบปรีดีกรีก็คือเตรียมข้อมูลไปส่งคณะนะครับน้องสำหรับผู้ที่มีวุฒิม.3 นะครับระดับปริญญาตรีในสำหรับผู้ที่มีวุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปนะครับจบป.ส.ป.ตรีโทเอกเทียบโอนกิจได้นะครับสามารถเรียนควบคู่กับสถาบันการศึกษาอื่นได้นะครับนี่นะเป็นทางเลือกที่ดีทีเดียวนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับนี่รับสมัครวันที่24-28มิถุนายนนี้นะครับนะสอบถามได้ที่0891413นะครับนะการเรียนไม่มีที่สิ้นสุดเนาะนะครับสามารถเรียนได้ทุกที่0891413639นะครับนะสมัครโทรติดต่อประสานไปได้เลยทีเดียวกับการศึกษาเล่าเรียนนะครับเพิ่มวุฒินะครับหาความรู้หรือหาประสบการณ์หรือว่าหาเพื่อนฝูงนะครับเยอะแยะมากมายกับการเรียนนะครับสวัสดีคุณพี่มาทาสวรรค์ใจวัดอินนะครับคุณเก่งยางน้อยนะหมู่3ตำบลเมืองฝางนะครับมีสวัสดีเช้าเช่นกัน
คุณกมลชนกเย็นถูกใจสวัสดียามเช้าผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเย็นถูกใจปิดหัวใจข่าวจากบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดสัญญาณชัดเจนดีนะครับขอบคุณประมาณนี้ก็เนาะนะครับทางเฟซบุ๊กเดี๋ยวเพิ่มเติมมีข่าวคราวข้อมูลก็สามารถที่จะส่งมาได้นะครับทางเฟซบุ๊กพิมพ์มาได้เลยทางโทรศัพท์ก็0926633523นะครับในช่วงท้ายๆสักนิดนึงนะทางโทรศัพท์นะครับข่าวจากส่วนกลางก่อนนะตลอดทั้งวันประชาชนจากทุกหมู่เหล่านะครับเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกัญญาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุภัทมหาวัชระราชธิดาร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงต่ออย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับนะด้วยความสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณนะครับเมื่อวานนี้ครับบรรยากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงเปลี่ยนไปด้วยความอาลัยมีประชาชนนะครับทั่วทุกสารทิศต่างแต่งกายชุดไว้ทุกสีดำนะครับเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเดนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวโดยมีประชาชนที่เดินทางมาถึงก็อาจจะผ่านจุดคัดกรองบริเวณอุโมงค์หน้าพระรานนะครับจากนั้นก็จะเดินทางเข้าไปยังบริเวณศาลาสหไทยสมาคมนะครับในพระบรมมหาราชวังนะครับเพื่อถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะครับนะแล้วก็เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกถึงในพระกรุณาธิคุณนะครับประชาชนที่เดินทางมาอย่างนางสาวสุวรรณาบุญมีประเสริฐนะครับในซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีนะครับก็กล่าวถึงหลังจากได้ทราบข่าวในการสิ้นพระชนม์รู้สึกเสียพระทัยนะครับนะเป็นอย่างมากทีเดียวพระองค์ท่านพระชนสายยังน้อยนะครับนะอยากจะให้ท่านอยู่กับประชาชนไปนานๆนะครับนะเช่นเดียวกับนางสาวพุทธศรีวิเศษธรรมกุลนะที่เดินทางมาจากจังหวัดราชบุรีก็กล่าวว่ารู้สึกใจหายนะครับยังทำใจไม่ได้แม้จะทราบข่าวเรื่องของการประชวรมาโดยตลอด4ปีนะครับโดยที่ทุกครั้งเวลาตนไปทำบุญหรือปฏิบัติธรรมนะครับมันก็สวดมนต์แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานส่งกุศลบุญถวายให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรนะครับและหวังให้มีปฏิหารเสมอนะครับนอกจากนั้นนะครับเนี่ยก็ทางตนก็ยังคงจำเสียงจำพระสุรเสียงของพระองค์ท่านที่ตรัสกับประชาชนเมื่อคราวน้ำท่วมใหญ่นะครับในอย่างอ้อนน้อมนะครับนะซึ่งพระองค์ท่านได้ตรัสขอโทษนะที่ฉันมาช้าไปนะครับนี่เป็นสุรเสียงของพระองค์ท่านนะครับนะซึ่งแสดงถึงความห่วงใยประชาชนอย่างมากนะครับนะส่วนการเข้าถวายสักการะนั้นนะครับนะขอให้ประชาชนเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับและพาสปอร์ตตัวจริงเพื่อแสดงตนนะครับนะบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริงก็ได้นะครับเพื่อแสดงตัวตนนะครับแล้วก็พกสิ่งของที่จำเป็นนะครับอาทิเช่นยาประจำตัวรวมทั้งร่มกันแดดสีสุภาพนะครับแล้วก็แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวนะครับนะโดยผู้ชายให้สวมเสื้อสีดำนะครับให้สวมเสื้อสีดำมีปกนะครับนะแล้วก็เสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเน็กไทสีดำนะครับสวมกางเกงขายาวสีดำทรงสุภาพนะครับส่วนสุภาพสตรีนะครับให้สวมเสื้อมีแขนสวมเสื้อมีแขนไม่รัดรูปนะครับแล้วก็สวมกระโปรงผ้าถุงยาวคลุมเข่าแล้วก็สำหรับประชาชนที่ไม่มีเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมนะครับตามคำแนะนำการแต่งกายในการเข้าสักการะทางกรุงเทพมหานครก็ได้จัดเตรียมกระโปรงแล้วก็ผ้าถุงให้ยืมนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับด้านองค์การด้านการขนส่งมวลชนนะครับกรุงเทพมหานครก็ได้มีการจัดรถชัตเตอร์บัสนะครับให้บริการรับส่งประชาชนฟรีจำนวน6เส้นทางนะครับได้แก่
เอ็มหนึ่งสถานีท่าพระสนามหลวงเอ็มสองสถานีสนามชัยสนามหลวงนะครับเอ็มเจ็ดหนึ่งอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับนะฝั่งพญาไทนะครับสนามหลวงเอ็มแปดนะครับนี่ก็สถานีกรุงเทพอภิวัตสนามหลวงนะครับแล้วก็เอ็มเก้าในสถานีขนส่งสายใต้สายใหม่สนามหลวงนะครับแล้วก็เอ็มสิบหกนะประตูเทวาพิรมสนามหลวงนะเพื่อมาความสะดวกแก่พระสงฆ์นิกรที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะและแสดงถึงความอาลัยโดยรถทุกเส้นทางเริ่มให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแล้วก็จะวิ่งต่อเนื่องไปจนกว่าจะส่งประชาชนคนสุดท้ายออกจากพื้นที่นะครับตอนนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนที่เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระยากิราภาเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสมาคมทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.นะครับนะก็น้อมถวายความเสียใจด้วยนะครับนะก็ทุกท่านที่เดินทางไปก็เตรียมชุดไปด้วยกันแล้วกันนะครับนะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปหยิบยืมถนนอาจจะลำบากเรื่องของการให้บริการนะครับเนาะมาดูเรื่องของการแชร์นะครับนี่การแชร์นะครับพบการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างขึ้นและกระดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับซึ่งแสดงภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจิรกัญญาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่และก็ส่งต่ออย่างกว้างขวางผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับทั้งที่เป็นภาพซึ่งผ่านการปรับแต่งในเกินจริงด้วย AI นะครับนะเพื่อกระตุ้นอารมณ์และก็สร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์นะครับส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับก็ขอความร่วมมือประชาชนที่มีการแชร์ภาพนะครับใช้วิจารณญาณนะครับในการรับและก็ส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเนื่องจากเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาตินะครับควรตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานหรือสำนักงานที่มีความน่าเชื่อถือทุกครั้งนะครับนะเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็ลดความสับสนนะครับในสังคมแล้วก็ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการแชร์ภาพที่อาจจะมีการตัดแต่งนะครับภาพที่ไม่เป็นจริงฉะนั้นเราจะแชร์ภาพใดๆนะครับนะควรดูในสื่อที่มีความน่าเชื่อถือนะครับนำไปแชร์นะครับอย่านำสื่อมีการแชร์กันดูภาพแล้วอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้นะครับนะก็มีความผิดด้วยนะครับนะเรื่องของการแชร์ภาพต่างๆมีความผิดทางข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับนะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัดนะครับนี่นายชินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40นะครับนี่นะก็ให้ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารนะครับนี่มีทั้งเรื่องขนส่งอาหารนะครับฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนะครับโดยได้เยี่ยมชมเทศกาลและก็รับฟังการนำเสนอแนวทางดำเนินงานจากหน่วยงานและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนะครับประกอบด้วยนะครับมีหนึ่งนี่ AI นกกระซิบนะน่าจะเป็น AI นกกระซิบของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับสองนี่บริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัดนะครับนี่เกี่ยวกับ Grabนะ3ก็บริษัทไลส์แมนนะครับในประเทศไทยจำกัดนะครับนะ4ในบริษัทPurple Ventures นะครับนะขออภัย Purple Venture เนาะนะครับนี่เป็น Purple Venture จำกัดนะครับ5บริษัท Shopee ประเทศไทยจำกัดนะครับนี่ก็เป็นผู้ที่ร่วมกับโครงการไทยพลัดไทยช่วยไทยพลัด60/40นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวขอบคุณผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการไท
ทยช่วยไทยพลับนะครับของรัฐบาลให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยสิ่งที่สำคัญก็คือการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวกและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับโครงการยังมีกลไกสำคัญในการที่จะยกระดับศักยภาพนะผู้ประกอบการให้สามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่นะผ่านทางเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่นะผ่านทางการส่งเสริมนะเรื่องของ upskill reskill นะครับนะโดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ที่สามารถนำมาใช้ประยุกต์ในการบริหารจัดการธุรกิจนะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานแล้วก็สร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายตลอดจนขยายกิจการในการในอนาคตต่อไปนะครับนะโดยผลลัพธ์ที่เห็นนะครับก็ได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับกับการดำเนินโครงการลักษณะนี้นะคือประชาชนซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นนะครับเกิดประโยชน์แล้วก็ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับนะตามแนวคิดไทยช่วยไทยเหมือนกันนะครับนี่นอกจากนี้ครับสิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากการกระตุ้นการใช้จ่ายคือการเพิ่มยอดขายนะให้แก่ผู้ประกอบการโดยจากข้อมูลก็พบว่าผู้ประกอบการหลายรายมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง5เท่านะครับซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการเติบโตธุรกิจนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการมียอดขายเพิ่มขึ้นและมีช่องทางเข้าถึงของลูกค้าได้มากขึ้นนะครับช่วยยกระดับฐานรายได้และก็ธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแม้โครงการจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับนั่นก็ตามก็โดยเชื่อว่าจะสามารถปรับฐานรายได้นะของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2เท่านะครับนะก็เป็นอันการตอบโจทย์ถึงการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นี้นะครับในของผู้ให้บริการเดลิเวอรี่ประชาชนสามารถที่จะใช้สิทธิ์ตามโครงการได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนถึง30 กันยายน2519นี้นะครับระหว่าง6 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของโครงการของรัฐบาลไทยช่วยไทยพลัสนะครับนะก็อาจจะเป็นความสนใจของพ่อแม่พี่น้องที่จะจ่ายเงินน้อยลงนะครับแล้วก็ได้สินค้าเหมือนเดิมนะครับนะรัฐบาลช่วยไป60นะเราก็จ่ายไป40นะครับอันนี้นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นชมปราสาทตาควายเนิน350วันสุดท้ายทะลุ 3,227 คนพร้อมนำดอกไม้วางสดุดีฐานกล้าจุดที่จ่าเริงพลทหารบุญสละชีพนะครับนี่ทีมข่าว NMTV วันราชธานีรายงานบรรยากาศกิจกรรมการท่องเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350ตำบลบักในอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับนะร่วมกับกองกำลังสนธิรีและองค์การบริหารส่วนตำบลบักในนะได้จัดขึ้นระหว่างวันที่13 มิถุนายนถึง14 มิถุนายน2 วันนะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์นะครับและก็ส่งเสริมวิสาหกิจกิจกรรมชุมชนมีนักท่องเที่ยวคึกคักนะตั้งแต่เช้าแล้วก็ตอนแล้วก็ทั้งวันนะครับนะท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะครับโดยนอกจากปราสาทตาควายเนิน350ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วยังมีจุดที่จ่าเริงและก็พลทหารวุ้นสละชีพซึ่งนักท่องเที่ยวต่างพากันนำดอกไม้สีแดงนะครับมาวางเพื่อไว้อาลัยสรณีฐานกล้านะครับตอนนี้สรุปยอดนักท่องเที่ยววันที่14 มิถุนายนเวลา14:30 นรวมทั้งหมดจำนวน 3,227 คนนะครับสำหรับการเปิดให้เที่ยวชมปราสาทตาควายและเนิน350ดังกล่าวเป็นการเปิดให้เที่ยวเฉพาะกิจนะครับหากมีการเปิดให้เข้าเที่ยวชมอีกก็ทางกองกำลังสนธินรีก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเที่ยวตามแนวชายแดนที่มีการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับก็มีหลายปราสาทนะครับปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองทมแล้วก็ปราสาทขนานะครับน่าจะเป็นอยู่ในแหล่งแถบชายแดนนะครับนะก็ถ้ามีความปลอดภัยอย่างใดก็จะมีการแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้เยี่ยมไปชมนะครับเรียกไปชมนั่นเองกับบรรยากาศนะครับบนภูเขาต่างๆที่เรานะได้ครอบครองไว้นั่นเองนะครับนะข่าวบุรีรัมย์นะครับมาถึงข่าวบุรีรัมย์นะครับดูทาง Facebook สักแป๊บนึงนะผู้ชมเพิ่มเติม

นิสสัตย์ศิสมรานสวัสดีครับได้เปิดหูเข้าใจข่าวพี่น้องฟังทุกๆวันจากกำนันนิสสัตย์นะครับอยู่บ้านเปลืองอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์มาดามมิใช่ไหมเนี่ยมาดามมินะครับสวัสดีพี่ตินชาวนี้ที่ตำบลบ้านบัวนะครับนะตำบลบ้านบัวอากาศดีมากเลยนะครับนะวันนี้ผู้สูงอายุและก็กลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลบ้านบัวพร้อมออกทางขอเดินทางนะครับไปศึกษาดูงานที่อำเภอนางรองนะแล้วก็ทุเรียนน้ำแร่นมสุวรรณนะครับโอ้ดีเลยทุเรียนน้ำแร่นมสุวรรณนะครับนะแล้วก็เอาไปทางไหนล่ะเลื่อนมาทางไหนข้อมูลเลื่อนไปเนาะนะครับทุเรียนน้ำแร่นมสุวรรณแล้วก็ไปดูงานที่อำเภอนางรองแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะการประกอบอาชีพร่วมกันนะครับนี่นะคุณภูมิคงสืบชาติคุณสัญญารักษา